0: ที่จะบัญชาการเหตุการณ์กรณีที่ทั้งก่อนเกิดเหตุการณ์ระหว่างเกิดเหตุการณ์และหลังเกิดเหตุการณ์ครับผม
1: ทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์สภาพอากาศในช่วงสัปดาห์นี้ภาคใต้เริ่มมีฝนหนาแน่นตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและภาคใต้ตอนล่างจากนั้นวันที่10ถึง12ตุลาคมแนวโน้มฝนจะเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะภาคใต้ตอนกลางและฝั่งอันดามันส่วนวันที่13ถึง14ตุลาคมยังคงมีสถานการณ์ฝนในภาคใต้ทั้งตอนบนและตอนล่างนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคใต้จึงได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้จัดทำแผนเผชิญเหตุเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำทุกจังหวัดเกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยเน้นย้ำการรายงานสถิติน้ำฝนรายวันการกำหนดจุดจอดรถฉุกเฉินการจัดเตรียมศูนย์พักพิงและสิ่งของจำเป็นรวมถึงการเตรียมสุขขาสำรองโดยขณะนี้ให้เฝ้าระวังตามการประเมินของกรมอุตุนิยมวิทยาและพร่องน้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆเตรียมรับสถานการณ
2: ์พื้นที่หาดใหญ่ตอนนี้เขาก็มีการเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะจากการที่มีการลงไปประชุมครม.สัญจรก็ได้มีการหารือกับทางกครนะครับแล้วก็ทางผู้ว่าราชการจังหวัดใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้เราก็มีการประชุมไปแล้วครั้งหนึ่งในช่วงนี้ถ้าหากว่าเราดูจากกรมอุตุว่าเราควรจะต้องดูแลในส่วนไหนและโดยเฉพาะเรื่องการพร่องน้ำก็คงจะต้องหาหรือกับทางกรมชลประทานกับเจ้าของที่เป็นเหมือนกับอ่างเก็บน้ำต่างๆไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือแม้กระทั่งพื้นที่ของทางเทศบาลนครหาดใหญ่ซึ่งทางท่านนายกรัฐมนตรีตอนครม.สัญจรก็ได้ไปดูที่แก้มลิงในส่วนนั้นอยู่แล้วนะครับ
1: ด้านนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยังเน้นย้ำเรื่องการประกาศเขตพื้นที่ภัยพิบัติหากสถานการณ์เข้าเกณฑ์ตามระเบียบกฎหมายขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการประกาศภัยโดยเร็วและสามารถใช้งบทดลองราชการเพื่อแก้ไขสถานการณ์ได้เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างทันท่วงทีปิยาพันยังเทียนรายงาน
3: กระทรวงสาธารณสุขดูแลผู้ประสบอุทกภัยต่อเนื่องพร้อมเฝ้าระวังโรคฉี่หนูท้องร่วงสัตว์มีพิษและไฟฟ้าช็อตนายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขแถลงผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยขอให้ประชาชนระวังอันตรายและโรคที่มากับน้ำท่วมอาทิโรคไข้ฉี่หนูโรคท้องร่วงโรคน้ำกัดเท้าสัตว์มีพิษและไฟฟ้าช็อตโดยขอให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำท่วมขังหากมีไข้สูงปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อตาแดงหรือตัวเหลืองควรรีบพบแพทย์และเมื่อกลับเข้าบ้านหลังน้ำลดต้องตรวจสอบระบบไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าก่อนใช้งานเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วและอันตรายถึงชีวิตพร้อมยืนยันว่ากระทรวงสาธารณสุขยังคงดูแลสุขภาพประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างต่อเนื่องโดยได้ดูแลกลุ่มเปราะบางกว่า 88,000 รายทั้งผู้สูงอายุเด็กผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการรวมถึงผู้ป่วยเรื้อรังที่ต้องฟอกไตส่วนพื้นที่ภาคใต้ที่คาดว่าจะมีฝนเพิ่มขึ้นได้เตรียมพร้อมขนย้ายผู้ป่วยสำรองยาและเวชภัณฑ์อย่างน้อย7วันรวมถึงอาหารน้ำดื่มออกซิเจนและระบบสื่อสารสำรองเพื่อให้บริการทางการแพทย์ได้อย่างต่อเนื่อง
4: กระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้เตรียมความพร้อมในการรับมือโดยอาศัยประสบการณ์จากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ที่หาดใหญ่เมื่อปีที่แล้วก็ได้มีการจัดเตรียมดำเนินการความพร้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจัดเตรียมการขนส่งผู้ป่วยมีการซักซ้อมการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยผ่านสกายด็อกเตอร์รวมทั้งการหาเส้นทางสำรองสำหรับการขนส่งผู้ป่วยมีการสำรองยาและเวชภัณฑ์ที่เพียงพออย่างน้อย1สัปดาห์ขึ้นไปนะครับและสามารถสับสนเพิ่มเติมได้เรื่องของอาหารเนี่ยสามารถสำรองอยู่ได้10วันน้ำดื่มอย่างน้อย7วันแล้วก็ระบบออกซิเจนอยู่ได้อย่างน้อย7วันเช่นเดียวกัน
5: กรมการค้าภายในประสานแหล่งผลิตเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดกลางหลังสถานการณ์น้ำท่วมกระทบผลผลิตบางพื้นที่รองรับความต้องการบริโภคในช่วงเทศกาลกินเจนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตผักในบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคกลางและภาคตะวันตกอาทิจังหวัดปทุมธานีนนทบุรี ลพบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีกรมการค้าภายในจึงประสานสมาคมผู้บริหารตลาดกลางเช่นตลาดสี่มุมเมืองตลาดไทยและตลาดสุวรรณภูมิรวมถึงแหล่งผลิตที่ไม่ได้รับผลกระทบเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดเพื่อทดแทนผลผลิตที่ลดลงและรองรับความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลกินเจขณะนี้ราคาผักในตลาดกลางบางรายการเริ่มปรับลดลงเช่นกะหล่ำปลีจากราคา12บาทเหลือประมาณ8บาทต่อกิโลกรัมและพริกจินดาเขียวและแดงจากประมาณ50ถึง70บาทเหลือประมาณ45บาทต่อกิโลกรัมส่วนผักใบและผักต้นอ่อนยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเนื่องจากได้รับผลกระทบจากฝนและน้ำท่วมทำให้ราคาปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ในแต่ละวัน
6: ผมก็ได้มีการพูดคุยกับทางสมาคมแล้วก็ผู้บริหารตลาดบริหารจัดการอย่างไรให้ปริมาณผักในแหล่งอื่นๆเข้ามาทดแทนแล้วตอนนี้กำลังจะเข้าเทศกาลกินเจด้วยนะครับซึ่งความต้องการผักเองก็จะเพิ่มขึ้นตรงนี้เองเราก็ได้มีการประสานก่อนหน้านี้แล้วก็ให้มีการเข้ามาเติมก็พบว่าราคาผักลดลงบ้างเช่นกะหล่ำปี12บาทตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ8บาทอันนี้เป็นราคาตลาดกลางเพราะถ้าตลาดกลางลงตลาดสดที่อื่นๆก็จะลงไปตามเราพยายามที่จะซัพพอร์ตสินค้าเข้าไปในระบบตลาดคนก็จะทำให้สถานการณ์ดีขึ้นนะครับแต่เราต้องมีการติดตามเป็นระยะเมื่อวานนี้ฝนตกลงมาเลยทำให้คณะอาจจะมีการปรับตัวขึ้นไปเล็กน้อยอันนี้ก็ต้องบริหารจัดการตามสถานการณ์วันต่อวัน
3: กรุงเทพมหานครและตำรวจนครบาลเตรียมพร้อมด้านการจราจรและบริหารจัดการพื้นที่เพื่อต้อนรับผู้นำการเงินโลกที่เดินทางมาเข้าร่วมประชุม IMF World Bank Group ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมด้านการจราจรและการบริหารจัดการพื้นที่ของกรุงเทพมหานครในการที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569หรือ IMF World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยกำชับให้ทุกหน่วยงานในสังกัดวางมาตรการดูแลพื้นที่อย่างละเอียดรอบคอบโดยเน้นย้ำการบริหารจัดการน้ำและการป้องกันน้ำท่วมขังบนเส้นทางเดินทางและรอบพื้นที่จัดงานเป็นพิเศษให้เร่งขุดลอกท่อติดตั้งเครื่องสูบน้ำสำรองและตรวจเช็คเซ็นเซอร์วัดระดับน้ำควบคู่กับการประสานกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อติดตามสถานการณ์ฝนด้านโครงสร้างพื้นฐานให้เร่งซ่อมแซมพื้นผิวจราจรและหลุมบ่อพลถนนตรวจสอบระบบไฟส่องสว่างและดูแลการตัดแต่งกิ่งไม้เพื่อป้องกันการหักโค่นขวางทางจราจรรวมทั้งให้สำนักเทศกิจและสำนักงานเขตลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยความสะอาดและความปลอดภัยโดยเฉพาะย่านท่องเที่ยวและที่พักของผู้ร่วมประชุมเช่นถนนสุขุมวิทและเส้นทางเดินเท้าเชื่อมต่อเช่นสะพานเขียวนอกจากนี้ยังให้เตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุรถเสียขวางการจราจรโดยให้นำรถออกจากเส้นทางอย่างรวดเร็วเพื่อลดผลกระทบต่อการเดินทางในภาพรวมด้านกองบัญชาการตำรวจนครบาลกำหนดเส้นทางรับส่งผู้เข้าร่วมประชุมจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและดอนเมืองไปยังโรงแรมที่พักและเชื่อมโยงสู่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์การขนส่งผู้เข้าร่วมประชุมจะใช้เส้นทางหลัก10เส้นทางเพื่อควบคุมระยะเวลาการเดินทางไม่ให้เกิน30นาทีพร้อมจัดแบ่งระบบบัตรผ่านเข้าออกประตูศูนย์ประชุมกำหนดจุดจอดรถและเส้นทางสำรองกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินรวมถึงจัดกำลังตำรวจจราจรอำนวยความสะดวกตามจุดตัดและแยกสำคัญตลอด24ชั่วโมง
5: สำนักงานประกันสังคมเตรียมความพร้อมจัดการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมวันที่11ตุลาคมนี้และผู้ประกันตนและนายจ้างตรวจสอบรายชื่อและสถานที่ใช้สิทธินางนิยดาเสนีมโนมัยรองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมในฐานะโฆษกสำนักงานประกันสังคมกล่าวว่าการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมในวันที่11ตุลาคมนี้ที่เลื่อนจากวันที่27กันยายนเนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยขณะนี้ได้อบรมเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งเพิ่มเติมเพื่อทดแทนกรณีเจ้าหน้าที่บางรายไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในวันเลือกตั้งได้เพื่อให้มีการปรับเปลี่ยนบุคลากรสามารถปฏิบัติหน้าที่ในวันเลือกตั้งโดยหน่วยเลือกตั้งยังคงเดิมอยู่ที่ 5,233 หน่วยครอบคลุม928อำเภอรองรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกว่า12ล้านคนซึ่งกำหนด ให้มีที่เลือกตั้งอย่างน้อย1แห่งต่อ1อำเภอส่วนหน่วยเลือกตั้งที่อาจได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหรือจำเป็นต้องเปลี่ยนสถานที่อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลจากพื้นที่โดยคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งประจำจังหวัดเป็นผู้พิจารณาสถานที่เลือกตั้งพร้อมย้ำให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งตรวจสอบรายชื่อและสถานที่เลือกตั้งล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หรือที่แอปพลิเคชัน SSO Plus หรือที่ LINE Official Account @SSO Thai หรือสอบถามสำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศตรวจสอบหมายเลขผู้สมัครก่อนลงคะแนนได้และหากจดหมายเลขไว้ป้องกันการจำผิดควรใช้กระดาษที่ไม่มีข้อความหรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับผู้สมัครเพื่อป้องกันปัญหาผิดระเบียบการเลือกตั้งที่สำคัญการลงทะเบียนเลือกตั้งครั้งนี้ผู้มีสิทธิ์ต้องเขียนหมายเลขผู้สมัครตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
3: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดหนองคายที่หมู่1โรงเรียนบ้านโพตากตำบลโพตากอำเภอโพตากจังหวัดตากที่หมู่4บ้านพอบือละคีตำบลแม่สองอำเภอท่าสองยางจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
7: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้เพิ่มบทบาทของคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดและนายทะเบียนประจำจังหวัดในการพิจารณาเกี่ยวกับสถานที่จัดให้มีหรือจัดตั้งสถานีขนส่งและการอนุมัติหรืออนุญาตเกี่ยวกับสถานีขนส่งในเขตจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นการลดขั้นตอนขออนุมัติจากส่วนกลางและทำให้การจัดการระบบการขนส่งภายในเขตจังหวัดสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
5: 7:16 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับรอสโปเตรบานาซอหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคและกำกับดูแลด้านสาธารณสุขของรัสเซียออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าไม่พบการติดเชื้อโรคใดๆในกลุ่มเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยต่อต้านกาฬโรคในแคว้นอีคุสภูมิภาคไซบีเรียของรัสเซียตลอดช่วง10วันที่ผ่านมาและการตรวจวิเคราะห์อย่างละเอียดไม่พบเชื้อจุลินทรีย์ใดๆในร่างกายของเจ้าหน้าที่หญิงที่ทำงานในห้องปฏิบัติการของสถาบันวิจัยดังกล่าวซึ่งเสียชีวิตจากโรคปอดอักเสบที่ยังไม่ทราบสาเหตุเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งเชื่อมโยงกับการทำงานของเธอทั้งนี้สื่อรัสเซียรายงานว่าผู้สัมผัสใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่หญิงที่เสียชีวิตรายดังกล่าวเกือบ200คนถูกกักตัวเพื่อเฝ้าระวังทางการแพทย์ท่ามกลางความกังวลในระดับนานาชาติเกี่ยวกับการระบาดของกาฬโรคซึ่งรวมถึงประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่เสนอจะให้ความช่วยเหลือรัสเซียในการรับมือกาฬโรค
3: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าหลายฝ่ายออกมาแสดงความไม่พอใจต่อถ้อยแถลงของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระหว่างการปราศัยหาเสียงของพรรครีพับลิกันที่รัฐเนเบรสกาเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาที่อ้างว่าอิหร่านอาจโจมตีเมืองใดเมืองหนึ่งของสหรัฐซึ่งอาจเป็นนครลอสแอนเจลิสหรือเมืองซานดิเอโกแต่ก็ถือว่าเป็นราคาที่ต้องจ่ายเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเพื่อทำให้โลกและสหรัฐปลอดภัยนายเกวินนิวซัมผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐประณามอย่างรุนแรงต่อถ้อยแถลงดังกล่าวของผู้นำสหรัฐซึ่งถือว่าเป็นอันตรายและขาดสติส่วนนางคาเรนบาสนายกเทศมนตรีนครลอสแองเจลิสกล่าวว่าการแสดงความคิดเห็นของประธานาธิบดีทรัมป์อาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของประชาชนได้ อย่างไรก็ตามผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารของทำเนียบขาวชี้แจงว่าประธานาธิบดีทรัมป์กำลังสื่อสารอย่างชัดเจนว่าเมืองต่างๆในสหรัฐจะตกอยู่ภายใต้ภัยคุกคามหากไม่สามารถยับยั้งการที่อิหร่านได้ครอบครองอาวุธนิวเคลียร
5: ์กระทรวงมหาดไทยฝรั่งเศสรายงานว่าประชาชนกว่า 256,000 คนออกมาชุมนุมตามท้องถนนทั่วประเทศเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาในจำนวนนี้ราว 56,000 คนชุมนุมในกรุงปารีสเพื่อสนับสนุนและแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับนักเรียนมัธยมปลายที่รวมตัวกันปิดทางเข้าโรงเรียนหลายร้อยแห่งทั่วฝรั่งเศสตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลปรับปรุงสภาพแวดล้อมด้านการศึกษาอาทิตารางเรียนที่ยาวนานเกินไปสภาพโรงเรียนที่ไม่เหมาะสมต่อการเรียนการสอนและปัญหาขาดแคลนครูกระทรวงมหาดไทยฝรั่งเศสยังเปิดเผยอีกว่ามีผู้ชุมนุมถูกจับกุมอย่างน้อย488คนและเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้รับบาดเจ็บ43นายในการชุมนุมประท้วงเมื่อวันอังคารขณะที่กระทรวงศึกษาธิการฝรั่งเศสรายงานว่าโรงเรียนระดับมัธยม891แห่งจากทั้งหมดกว่า 3,700 แห่งได้รับผลกระทบจากการชุมนุมดังกล่าว
3: นายซันกิฟลีฮาซานรัฐมนตรีประสานงานด้านกิจการอาหารของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าอินโดนีเซียมีแผนขยายพื้นที่เพาะปลูกอ้อยและพัฒนาแหล่งวัตถุดิบอื่นสำหรับการผลิตเอทานอลอย่างเช่นมันสำปะหลังเพื่อรองรับโครงการส่งเสริมการใช้น้ำมันเบนซินผสมเอทานอลในสัดส่วน20%หรือ E20เนื่องจากปริมาณอ้อยที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่เพียงพอต่อความต้องการวัตถุดิบสำหรับโครงการดังกล่าวและเพื่อรับประกันว่าการผลิตเอทานอลจะไม่ส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำตาลสำหรับการบริโภคภายในประเทศทั้งนี้อินโดนีเซียตั้งเป้าเพิ่มการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพที่ผลิตในประเทศอาทิไบโอดีเซล B50 และน้ำมันเบนซินผสมเอทานอล E20เพื่อลดการพึ่งพาพลังงานที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศและบรรลุความเป็นอิสระด้านพลังงานต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: การแข่งขันพูเก้าลูกชิงแชมป์ประเทศไทยที่สมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยเกียรติธาดาอะคาเดมี่ในรอบชิงชนะเลิศพูชายแข่งขัน25แรกใครทำได้13แรกก่อนจะคว้าแชมป์ทันทีผลปรากฏว่าบู๋พัทยาปรีชาบุญม่วงแชมป์เก่า4สมัยและอดีตทีมชาติไทยแทงได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะโอ๊ตรัตนองพรากรเตียวสกุลนักสนุกเกอร์ที่ผันตัวมาเล่นพู13ต่อ9แรกบู่พัทยาคว้าแชมป์ไปครองไปสมัยที่5พร้อมกับรับถ้วยรางวัลและเงินสดอีกจำนวน 80,000 บาทส่วนรองแชมป์ได้รับเงินรางวัล 40,000 บาทขณะที่พู่9ลูกหญิงน้ำพัทยาเพนนิพานาคจุ้ยอดีตทีมชาติเอาชนะติ้งต่าง TBC วุฒิพันธ์คงคาเขตรองแชมป์ปีก่อน13ต่อ8แรกคว้าแชมป์เป็นสมัยที่2คว้าเงินรางวัล 30,000 บาทการแข่งขันรถจักรยานยนต์อิเดเมซึโมโต4เอเชียครับสนามที่3ที่ทวินริงโมเตกิประเทศญี่ปุ่นมีนักบิดดาวรุ่งชาวไทยจากโครงการ Honda Race to the Dream อุ้มนพรุตพงษ์บุญประเวศหมายเลข20ขับรถ Honda NSF 250R ลงแข่งขันเรสแรกจบด้วยอันดับ11เก็บคะแนนสะสมไป5คะแนนก่อนเรสที่2ทำผลงานจบในอันดับ13เก็บคะแนนสะสมเพิ่มไปอีก3คะแนนทั้งนี้สุดการแข่งขันอิเดเมซึโมโต4เอเชียครับฤดูกาล2026เดินทางมาถึงครึ่งฤดูกาลแล้วนพนุชบุญประเวศทำคะแนนสะสมรวมทั้งหมด32คะแนนอยู่อันดับที่12จากนักแข่งรวม25คนลงสนามต่อไปจะทำการแข่งขันที่ประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่9ถึง11ตุลาคมนี้นางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าทัพนักกีฬาพาราไทยพร้อมสู้ศึกใหญ่มหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026วันที่18ถึง24ตุลาคมที่ประเทศญี่ปุ่นโดยการเตรียมการทุกด้านไร้ปัญหานักกีฬามีขวัญและกำลังใจดีเยี่ยมส่วนแผนการเดินทางเตรียมเช่าเหมารำการบินไทยทั้งไปและกลับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักกีฬา265คนและเจ้าหน้าที่147คนรวมทั้งหมด412คนพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานเดินหน้าแผนการพัฒนายกระดับมาตรฐานนักกีฬาจักรยานไทยสู่ระดับสากลอย่างยั่งยืนโดยในปี2570ถึง2571จะเน้นไปที่การเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาซึ่งในปีหน้าเป็นช่วงเวลาสำคัญที่สุดในการเก็บคะแนนสะสมและในขณะเดียวกันก็จะเดินหน้าพัฒนานักกีฬารุ่นใหม่และนักกีฬาดาวรุ่งเพื่อเตรียมรองรับแผนระยะยาวต่อเนื่องไปจนถึงเอเชียนเกมครั้งที่21ที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์และโอลิมปิกเกม2032ประเทศออสเตรเลียนอกจากนี้จะให้ผู้ฝึกสอนรุ่นใหม่ที่ผ่านหลักสูตรผู้ฝึกสอนระดับ3และเป็นระดับสูงสุดของสหพันธ์จักรยานนานาชาติเข้ารับหน้าที่เต็มตัวทั้งจุฑาทิพย์มณีพันธ์ที่จะรับหน้าที่ผู้ฝึกสอนทีมประเภทลู่ระยะสั้นและจันเพ็งนนทศิลป์ที่จะรับหน้าที่ผู้ฝึกสอนประเภททีมถนนหญิงโด ดยเป้าหมายแรกคือผลงานการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่34ที่ประเทศมาเลเซียเป็นเจ้าภาพในปีหน้าพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
3: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าไทยตอนบนจะเริ่มมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางตอนบนและทะเลจีนใต้ประกอบกับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและด้านตะวันตกของไทยส่วนประชาชนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบการเดินทางและเส้นทางเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิจิตรภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นในตอนเช้ามีฝนฟ้าคะนอง120ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสลมแปรปรวนความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองกระบี่สตูลตรังลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 17:15 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง 1.88 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:23 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง 72 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:15 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:04 น.
12: 1 นาทีกับกปท.หน้าฝนหรือช่วงพายุเข้าแบบนี้นอกจากต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวังแล้วการหาที่จอดรถก็สำคัญไม่แพ้กันค่ะเพราะแรงลมและปริมาณน้ำฝนอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุไม่คาดฝันกับรถคู่ใจของเราได้จุดอันตรายที่ควรหลีกเลี่ยงมีดังนี้ใต้ต้นไม้เสี่ยงอันตรายพายุพัดกิ่งไม้กระแทกรถเกิดรอยบุบรอยขีดข่วนกระจกแตกหรืออาจเกิดต้นไม้หักโค่นทับรถจนเสียหายได้ป้ายโฆษณาป้ายบิลบอร์ดหากเกิดลมพัดแรงโครงสร้างหรือแผ่นป้ายอาจสั่นไหวหลุดร่วงหรือหักโค่นลงมารวมถึงเศษวัสดุเศษเหล็กหรือแผ่นป้ายที่ปลิวมากระแทกรถทำให้เกิดความเสียหายทั้งตัวถังและกระจกได้เต็นท์ร้านแผงลอยหากไม่มีตัวยึดแน่นหนาอาจถูกลมพัดปลิวมากระแทกรถได้โดยเฉพาะช่วงพายุฝนฟ้าคะนองซึ่งอาจทำให้เกิดรอยขีดข่วนกระจกแตกหรือความเสียหายต่อสีรถเสาไฟฟ้าพายุฝนฟ้าคะนองและลมแรงอาจทำให้สายไฟชำรุดหรือขาดตกลงมาฟาดรถที่จอดอยู่เสี่ยงต่อไฟฟ้ารั่วหรือไฟฟ้าช็อตนอกจากนี้เสาไฟฟ้าที่เก่าหรือไม่แข็งแรงอาจล้มทับรถและเกิดไฟฟ้าเข้าสู่รถได้ไซต์ก่อสร้างด้วยความสูงของอาคารหรือเครนหากเกิดลมพัดแรงๆอาจทำให้วัสดุก่อสร้างร่วงหล่นลงมาโดนรถกำแพงเก่ารั้วเหล็กกำแพงที่แตกร้าวหรือรั้วเหล็กที่ไม่มั่นคงอาจพังถล่มลงมาเมื่อเจอลมแรงหรือฝนตกหนักทำให้รถเสียหายหรือบาดเจ็บได้ค่ะ ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
13: วันนี้เสนอตอนความเป็นมาของหนังตะลุงวัฒนธรรมการเล่นเงาหรือการละเล่นแบบแสดงเงาเป็นการละเล่นที่มีอยู่ในหลายอารยธรรมทั่วโลกโดยแบ่งออกเป็น2ชนิดคือชนิดที่แขนติดกับลำตัวและมีขนาดใหญ่เช่นหนังใหญ่ของไทยหนังสะเบกของกัมพูชาและชนิดที่ส่วนแขนฉลุลายออกจากลำตัวแต่ร้อยหมุดให้ติดกันสามารถเคลื่อนไหวได้เช่นหนังอยองของกัมพูชาวายังกุลิตของมาเลเซียและหนังตะลุงของไทยติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
3: สำหรับในช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พลตำรวจตรีธวัชเกียรติจินดาควรสนองรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมดูแลรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรในช่วงการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569วันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ค่ะ
14: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและชลธรจัญญาอ่าน
10: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
12: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
10: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
15: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
14: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกองบัญชาการตำรวจนครบาลเตรียมความพร้อมดูแลรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรสำหรับการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569หรือ IMF World Bank Group Annual Meetings ที่จะมีขึ้นในวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้นำกำลังตำรวจเกือบ 5,000 นายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปฏิบัติภารกิจอย่างรัดกุมติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ได้จากพลตำรวจตรีธวัชเกียรติจินดาควรสนองรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลสัมภาษณ์โดยนันทพัฒน์แสนตุ้มครับ
16: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านรองค่ะ
17: สวัสดีครับคุณนันทพัฒน์ครับแล้วก็สวัสดีพี่น้องประชาชนทุกท่านครับผมครับ
16: ค่ะท่านรองคะในวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ค่ะก็จะมีการจัดการประชุม IMF ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพแล้วนะคะทีนี้ในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยค่ะตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการวางกำลังและมีมาตรการรักษาความปลอดภัยไว้อย่างไรบ้างคะ
17: ครับก็เรียนพี่น้องประชาชนนะครับในส่วนของการประชุมนะครับประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศที่จะจัดขึ้นนะครับในช่วงวันที่12ถึง18นี้นะครับกองบัญชาการตำรวจนครบาลนะครับเรามีความพร้อมนะครับ 100% ในการที่จะดูแลความปลอดภัยนะครับรวมทั้งการจัดการจราจรนะครับในเขตพื้นที่การประชุมซึ่งการประชุมก็จะจัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับแล้วก็บริเวณโรงแรมที่พักของผู้เข้าร่วมประชุมนะครับก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบครับว่าการประชุมนะครับเป็นการประชุมระดับนานาชาตินะครับเป็นการประชุมที่ประเทศไทยเคยจัดนะครับเราจัดมาครั้งหนึ่งแล้วนะครับเมื่อปี2534ก็เป็นเวลา35ปีนะครับอันนี้ก็เป็นครั้งที่2นะครับที่ประเทศไทยได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะนั้นตรงนี้นะครับเราก็มีความพร้อมนะครับก็ต้องขอเรียนว่าทาง ท่านพลเอกสำราญนวลมาท่านผู้จัดการตำรวจแห่งชาติเนี่ยนะครับได้มีการประชุมนะครับเตรียมการเรื่องนี้เราประชุมกันมาเป็นปีแล้วนะครับเราประชุมกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับในส่วนของการจัดกำลังคือในส่วนกำลังเนี่ยนะครับกองบัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยเราใช้กำลังประมาณเกือบ 5,000 นายนะครับไม่รวมหน่วยอื่นที่เราร่วมไปบัตรไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตำรวจท่องเที่ยวสันติบาลหรือสอบสวนกลางสำนักงานตรวจคนเมืองหรือหน่วยสำรวจต่างๆที่อยู่ในหน่วยของกองสำนักงานตำรวจชาตินะครับเราบูรณาการกำลังในการปฏิบัติในครั้งนี้นะครับจะเรียนให้พี่น้องชนได้รับทราบตรงนี้ครับว่ากองบัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยเรามีความพร้อมที่จะดูแลความปลอดภัยแล้วก็จัดการจรในการประชุมในครั้งนี้ครับ
16: เรียกได้ว่าเป็นการรวมกำลังของเจ้าหน้าที่ตั้ง 5,000 นายนะคะในการดูแลเรื่องของการประชุมในครั้งนี้นะคะ
17: คร
16: ับค่ะทีนี้เรื่องของการดูแลเส้นทางเข้าออกโรงแรมแล้วก็สถานที่จัดประชุมค่ะรวมถึงการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับผู้เข้าร่วมประชุม IMF เนี่ยโดยเฉพาะช่วงเวลาที่เขาเรียกว่าเร่งด่วนค่ะท่านรองคะตำรวจมีการจัดกำลังแล้วก็เตรียมแผนรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินไว้อย่างไรบ้างคะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเกิดฝนตกหนักหรือว่าน้ำท่วมกระทบต่อเส้นทางสำคัญระหว่างการประชุมเนี่ยค่ะเรามีแผนมีการปรับเส้นทางหรือว่าแผนฉุกเฉินไว้อย่างไรบ้างคะ
17: ก็เรียนพี่น้องประชาชนให้ทราบอย่างนี้ครับคือในเรื่องของเส้นทางการจราจรนะครับเรามีการประชุมนะครับเตรียมการกันอย่างที่เรียนให้ทราบคือในส่วนของการประชุมเนี่ยนะครับก็จะจัดการประชุมขึ้นที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะครับในส่วนของเส้นทางเนี่ยเราได้มีการเตรียมเส้นทางหลักแล้วก็เส้นทางสำรองนะครับกรณีที่เส้นทางหลักไม่สามารถใช้การได้เนี่ยเราก็มีเส้นทางสำรองเส้นทาง1 2เนี่ยเรามีความพร้อมนะครับโดยเฉพาะในช่วงปัจจุบันเนี่ยนะครับสถานการณ์ในเรื่องของน้ำท่วมนะครับที่เกิดขึ้นอยู่ปัจจุบันเนี่ยเราก็ตระหนักถึงตรงนี้นะครับก็มีการประชุมแล้วก็กำหนดในการเตรียมเส้นทางนะครับก็ในส่วนของการประชุมเนี่ยนะครับก็ในส่วนของรัฐบาลเนี่ยนะครับเราทางครม.เนี่ยก็มีการประกาศให้เป็น work from home นะครับที่เราทราบกันในวันที่12 และ 45แล้วก็มีวันหยุดราชการนะครับเป็นกรณีพิเศษในวันที่16นะครับตุลาซึ่งผมเชื่อว่ามันก็จะช่วยลดปริมาณลดในพื้นที่ได้ส่วนหนึ่งนะครับก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบว่าบริเวณศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะครับแล้วก็โดยรอบโรงแรมที่พักซึ่งต้องบอกว่าผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้มีเยอะมากครับก็ประมาณ190ประเทศนะครับทั่วโลกที่มาประชุมผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 15,300 คนนะครับที่จะมาประชุมนะครับโรงแรมที่พักที่ใช้ในการประชุมครั้งนี้ประมาณ22โรงแรมซึ่งก็อยู่โดยรอบศูนย์ประชุมแห่งชาติเพราะนั้นเส้นทางที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบก็คือในเส้นทางถนนสุขุมวิทพระราม4ถนนรัชดานะครับแล้วก็ต่อเนื่องนะครับถ้าพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับไม่มีภารกิจสำคัญหรืออะไรเร่งด่วนก็พยายามหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ผมได้นำเรียนให้ทราบไปแล้วนะครับโดยเฉพาะในช่วงเร่งด่วนก็คือในช่วงเช้าเย็นซึ่งมีการประชุมแล้วก็เลิกประชุมนะครับก็บริเวณศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะครับ
16: ค่ะเรามีเส้นทางสำรองอื่นๆไหมคะแม้ว่าจะมีการประกาศ work from home บ้างแล้วนะคะกับประชาชนค่ะได้มีเส้นทางแนะนำไหม
17: ครับเราเตรียมไว้หมดแล้วครับคือตรงนี้ขอให้ทราบว่าคือเรามีแผน1แผน2แผน3นะครับกรณีที่เส้นทางหลักใช้ไม่ได้ก็จะใช้เส้นทางสำรองถ้าสำรอง1ไม่ได้ก็มีสำรอง2ซึ่งเรามีการประชุมแล้วก็เตรียมการแล้วเรามีการซักซ้อมลูกขบวนที่จะขบวนต่างๆที่จะเข้าในที่ประชุมเนี่ยก็มีการซักซ้อมกันนะครับเพราะนั้นในส่วนนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบว่าคือเราจะพยายามให้กระทบกับพี่น้องประชาชนให้น้อยที่สุดนะครับโดยเราจะไม่มีการปิดการจราจรนะครับนอกจากที่จะสำคัญจริงๆเราถึงจะปิดแต่ว่าโดยหลักการนโยบายที่ทางท่านผู้จัดการตำรวจชาติได้ให้นโยบายคือเราจะปิดการจรให้น้อยที่สุดนะครับแล้วก็ให้กระทบกับพี่น้องประชาชนให้น้อยที่สุดนะครับก็พี่น้องประชาชนก็ยังสามารถใช้ชีวิตอย่างปกติได้นะครับตรงนี้เพียงแต่ว่าถ้าไม่มีกิจธุระสำคัญหรือสามารถที่จะหลีกเลี่ยงเส้นทางได้ก็ขอให้หลีกเลี่ยงเส้นทางตามที่ผมได้นำเรียนให้ทราบเมื่อสักครู่ครับ
16: ค่ะท่านรองคะเมื่อตอนต้นท่านรองบอกว่าเป็นการจัดประชุมครั้งที่2ของประเทศไทยแล้วเขาเรียกว่าเรามีการถอดบทเรียนจากการประชุมในครั้งแรกมาไว้มาปรับกับในครั้งนี้ด้วยไหมคะ
17: เราก็นำมาประกอบการประชุมการวางแผนครับเราเน้นในเรื่องของสถานการณ์ต่างๆแผนเผชิญเหตุนะครับไม่เรามีการเตรียมการนะครับโดยเราดูพิจารณาจากในเรื่องของการประชุมครั้งที่แล้วนะครับและเรื่องของสถานการณ์ด้านการข่าวรวมถึงเรื่องของสภาพภูมิอากาศสภาพอากาศที่มีช่วงฤดูฝนในช่วงนี้รวมถึงการชุมนุมเรียกร้องต่างๆรวมทั้งแผนเผชิญเหตุต่างๆเนี่ยเรามีการเตรียมการไว้หมดแล้วครับตรงนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้มั่นใจตรงนี้ว่าทางสำนักงานวิชาติโดยกองบัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยเราได้มีการเตรียมการตรงนี้ไว้พร้อมนะครับที่จะรองรับการประชุมที่จะเกิดขึ้นในอาทิตย์หน้านี้ครับ
16: ค่ะท่านรองคะตำรวจเองเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราเป็นกังวลห่วงกังวลในเรื่องไหนมากที่สุดคะในการดำเนินการตลอดช่วงการประชุมค่ะ
17: คือในส่วนนี้ผมว่าทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยเรามีความพร้อมแล้วครับก็เป็นห่วงก็นะครับก็เรื่องของสภาพภูมิอากาศแต่ตรงนี้เราก็ได้มีการประชุมไปแล้วนะครับในส่วนนี้เราก็ประสานกับทางกรุงเทพมหานครแล้วก็หน่วยที่เกี่ยวข้องในกรณีถ้าเกิดมีน้ำท่วมขังอะไรเงี้ยนะครับเราได้มีการประชุมแล้วก็เตรียมการเรื่องแผนต่างๆในการที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้เรียบร้อยหมดแล้วครับ
16: ค่ะการรักษาความปลอดภัยตลอดช่วงการประชุมค่ะมีการประเมินสถานการณ์หรือปรับมาตรการรักษาความปลอดภัยตามสถานการณ์แบบวันต่อวันไหมคะ
17: คือตรงนี้ก็เรียนให้ทราบว่าตอนนี้เรามีการมีศูนย์นะครับศูนย์ในการที่ติดตามสถานการณ์เกี่ยวเรื่องของการประชุมนะครับซึ่งศูนย์เนี่ยนะครับเราได้มีการเปิดแล้วนะครับแล้วก็มีการติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงนะครับซึ่งจริงๆตรงเนี้ยเรามีการติดตามสถานการณ์มาตลอดอยู่แล้วนะครับเรามีการประชุมอย่างต่อเนื่องนะครับเราก็มีการประชุมแล้วก็ติดตามสถานการณ์โดยการรวบรวมข้อมูลนะครับด้านการข่าวอย่างที่ผมเรียนไปแล้วการข่าวเรื่องของสถานการณ์จราจรในแต่ละวันหรือเรื่องของสภาพภูมิอากาศหรือว่ากลุ่มชุมนุมผู้ชุมนุมต่างๆที่อาจจะมาแสดงความออกเชิงสัญลักษณ์อะไรต่างๆพวกนี้ครับแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมไว้ตรงนี้ในส่วนของกรณีถ้ามีสถานการณ์เนี่ยเราก็มีความพร้อมนะครับในการที่จะปรับเปลี่ยนนะครับแผนต่างๆตามแผนที่เรามีการเตรียมเรื่องแผนเผชิญเหตุต่างๆนะครับกำลังต่างๆเนี่ยเราก็มีเพียงพอนะครับที่จะสามารถที่จะปรับเพิ่มได้นะครับในส่วนกำลังที่ถ้าเกิดกำลังที่เราจัดอยู่เนี่ยไม่เพียงพอเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะใช้กำลังอีกส่วนหนึ่งที่เราเตรียมการไว้สำหรับการปฏิบัติได้ครับ
16: ค่ะ
17: ก็เรียนพี่น้องประชาชนครับก็ผมว่าการประชุมครั้งนี้ครับเป็นการประชุมระดับนานาชาติแล้วก็เป็นโอกาสสำคัญของประเทศไทยนะครับที่จะแสดงให้ประชาคมโลกได้เห็นถึงความพร้อมนะครับศักยภาพของประเทศไทยนะครับที่จะเป็นเจ้าบ้านนะครับที่จะดูแลผู้เข้าร่วมประชุมที่จะเดินทางมาซึ่งก็ผมว่าเยอะมากนะครับ 15,000 กว่าคนเนี่ยที่จะเข้ามาเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยทุกท่านนะครับร่วมกันเป็นเจ้าภาพนะครับร่วมกันในนามของประเทศไทยนะครับที่จะเป็นเจ้าภาพนะครับเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับช่วยกันสอดส่องดูแลอะไรที่ผิดสังเกตไม่ว่าเป็นบุคคลหรือวัตถุสิ่งของต้องสงสัยอะไรนะครับก็ขอให้รีบแจ้งให้ทางเจ้าที่ได้รับทราบนะครับผมว่าลำพังเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเดียวเนี่ยนะครับเราไม่เพียงพอนะครับแต่ถ้าเราได้ความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนเนี่ยช่วยกันเป็นหูเป็นตาเนี่ยผมว่าก็จะเป็นส่วนเติมเต็มทำให้การประชุมครั้งนี้นะครับมีความปลอดภัยอย่าง 100% ครับผมครับ
16: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านพลตำรวจตรีธวัชเกียรติจินดาควรสนองรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
17: ครับสวัสดีครับ
18: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
3: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลเตรียมมาตรการรองรับเหตุอุทกภัยในห่วงของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าอย่างรอบด้านติดตามรายละเอียดจากรายงานพิเศษค่ะ
19: รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569หรือ IMF World Bank Group Annual Meetings ที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าแม้ขณะนี้หลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครยังคงเผชิญกับอุทกภัยและยังต้องเฝ้าระวังพายุฝนระลอกใหม่ที่กำลังจะมาถึงในห้วงของการประชุมโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุด

0: ามารถมีการเตรียมความพร้อมทั้งในเรื่องของว่าถ้ามีระดับน้ำเกินระดับไหนเนี่ยเราจะต้องเคลื่อนย้ายคนอย่างไรนะครับเพื่อให้ทุกคนปลอดภัยนะครับทั้งคนไทยและชาวต่างชาตินะครับที่เข้ามาประชุมในช่วงเวลานั้นคือวันนี้ต้องบอกว่าเราก็ได้ประสานงานกันอย่างใกล้ชิดนะครับทุกคนก็เชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศไทยคือเรื่องฟ้าฝนเนี่ยเป็นเรื่องที่ควบคุมไม่ได้อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์เรื่องภัยพิบัติต่างๆซึ่งทั้ง IMF World Bank ก็ได้เห็นกับทั่วประเทศทั่วโลกมานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเชื่อว่าพร้อม
1: ด้านการจัดการจราจรและการคมนาคมในระหว่างการจัดการประชุมนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าในช่วงจัดการประชุมจะมีการประกาศให้เป็นวันหยุดเพื่อลดความแออัดบนท้องถนนรวมถึงการบริหารจัดการบนทางพิเศษและมอเตอร์เวย์ให้เกิดความคล่องตัวสูงสุดนอกจากนี้กระทรวงคมนาคมได้จัดทำแผนฉุกเฉินร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยกรณีหากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมขังขั้นวิกฤตจนเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางจะขอความร่วมมือจากหน่วยงานความมั่นคงเพื่อช่วยเคลื่อนย้ายและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อให้การดำเนินงานทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่นที่สุดส่วนพื้นที่ท่าอากาศยานการต้อนรับและการจัดการสัมภาระยืนยันว่าจะไม่เกิดปัญหาความล่าช้าอย่างแน่นอน
2: การเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะรถยกสูงหรืออะไรพวกนี้ถ้าเกิดเหตุการน้ำท่วมจริงๆสิ่งที่พวกเราต้องเตรียมพร้อมโดยเฉพาะในการประชุมบางส่วนก็อาจจะต้องขอความร่วมมือจากกองบัญชาการตำรวจแห่งชาติกองทัพบกกองทัพอากาศหรือกองทัพเรือในเรื่องของการเคลื่อนย้ายผู้ที่มาประชุมโดยทางเฮลิคอปเตอร์ซึ่งในส่วนนี้เราก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมแต่เรื่องที่แน่นอนที่สุดรถยกสูงเราต้องเตรียมให้พร้อมไว้ก่อนล่วงหน้า
1: เวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกถือเป็นหนึ่งในการประชุมด้านเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดของโลกซึ่งจะเป็นการรวมตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจาก191ประเทศการที่ประเทศไทยได้รับความไว้วางใจให้เป็นเจ้าภาพจึงนับเป็นการเดิมพันครั้งสำคัญในการตอกย้ำภาพลักษณ์การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของภูมิภาคดังนั้นการเตรียมความพร้อมรับมือกับสภาวะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพเสถียรภาพและความพร้อมของระบบโครงสร้างพื้นฐานไทยซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อความเชื่อมั่นและโอกาสดึงดูดเม็ดเงินลงทุนมหาศาลในอนาคตปฏิพลสัทพรมมารายงาน
3: อุบัติเหตุทางถนนสร้างความสูญเสียต่อชีวิตประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศอย่างต่อเนื่องคณะกรรมการเพื่อความปลอดภัยทางถนนของรัฐสภาจึงได้เน้นย้ำการยกระดับความปลอดภัยทางถนนให้เป็นวาระแห่งชาติและใช้กลไกรัฐสภาในการผลักดันนโยบายให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
4: อุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาสำคัญของประเทศที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและสุขภาพของประชาชนตลอดจนสร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องปัญหาดังกล่าวไม่ได้เกิดจากความประมาทหรือพฤติกรรมของผู้ใช้รถใช้ถนนเพียงอย่างเดียวแต่ยังเกี่ยวข้องกับปัจจัยเชิงโครงสร้างมาตรฐานความปลอดภัยของยานพาหนะระบบการบังคับใช้กฎหมายตลอดจนการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางถนนของหน่วยงานภาครัฐนายนิกรจำนงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการเพื่อความปลอดภัยทางถนนของรัฐสภาระบุว่าประเทศไทยสูญเสียประชากรจากอุบัติเหตุทางถนนมากกว่า 16,000 รายต่อปีหรือเฉลี่ยมากกว่า40รายต่อวันก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจกว่า 500,000 ล้านบาทต่อปีหรือประมาณร้อยละ3ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศขณะที่ข้อมูลสะสมตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาพบว่ามีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า 9,816 รายและผู้ได้รับบาดเจ็บประมาณ 690,000 รายโดยอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับรถจักรยานยนต์สะท้อนให้เห็นว่าการกำหนดมาตรการลดอุบัติเหตุจำเป็นต้องแก้ไขให้ตรงกับสาเหตุและกลุ่มความเสี่ยงที่แท้จริงเพื่อให้ประเทศไทยสามารถบรรลุเป้าหมายการลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลงครึ่งหนึ่งภายในปี2030ตามกรอบของสหประชาชาติ
5: ในระดับสากล นะครับองค์การสหประชาชาติได้ประกาศทศวรรษแห่งความปลอดภัย2021ถึง2030ก่อนหน้านั้นเนี่ยมันมีอยู่ล็อกนึงแล้วถึง2020ผมไปที่อังกฤษแล้วก็ไปสรุปว่าเราทำไม่ได้ทำประกาศของ UN ครั้งนั้นนะครับแล้วเราก็ทำไม่ได้จริงปัญหาเนี่ยคือเรายิงผิดเป้าปัญหาในประเทศไทยของเราเองเนี่ยมอเตอร์ไซค์เป็นหลักครับที่เสียชีวิตเนี่ยนะครับเราพูดถึงจะหาของเราเนี่ยจาก 16,000เราจะให้เหลือ 8,000 ในปี73เนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากนะครับถ้าเราไปควานหาทำแบบเดิมๆที่เราเคยทำแล้วมีทางสำเร็จแต่ถ้าเราพุ่งเป้าไปที่มอเตอร์ไซค์เราอาจจะทำสำเร็จก็ได้
4: นายนิกรกล่าวเพิ่มเติมว่ากลไกสำคัญประการหนึ่งในการลดจำนวนผู้เสียชีวิต

0: วิทย์คือระบบบัญชาการเดี่ยวหรือ Single Command ซึ่งในอดีตประเทศไทยเคยนำมาใช้ทำให้สามารถกำหนดแผนแม่บทเป้าหมายและมาตรการร่วมกันทางด้านการบังคับใช้กฎหมายวิศวกรรมการให้ความรู้การประเมินผลและระบบการแพทย์ฉุกเฉินอย่างไรก็ตามในเวลาต่อมามีการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการกลไกดังกล่าวถูกแบ่งออกไปหลายส่วนส่งผลให้การดำเนินงานขาดความเป็นเอกภาพดังนั้นจึงเห็นว่ารัฐสภาสามารถเข้ามาทำหน้าที่เป็นซิงเกิลคอนโทรลโดยใช้กลไกด้านนิติบัญญัติการพิจารณางบประมาณและการตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อกำกับและผลักดันให้หน่วยงานต่างๆเดินไปในทิศทางเดียวกัน
1: ภารกิจของเราเนี่ยนะครับที่เราตั้งขึ้นมาเป็นซิงเกิลคอนโทรลก็คือระบบรัฐสภา1ออกกฎหมายสภาเป็นผู้ออกกฎหมายดังนั้นเราต้องทำแผนออกกฎหมายแผนแม่บทความประพันธ์ทั้งหลายในพรบต่างๆในการเร่งรัดด้านงบประมาณเราก็เป็นคนผ่านงบประมาณทุกปีเพราะฉะนั้นเราสามารถดูแลเรื่องตรงนี้ได้นอกจากนั้นภารกิจที่สำคัญเนี่ยนะครับก็คือปกป้องเด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรที่สำคัญซึ่งขาดแคลนแล้วตอนนี้แต่ว่าดันมาเสียชีวิตซะอีกดังนั้นเนี่ยภารกิจที่เป็นรูปธรรมก็คือคอนโทรลด้านกฎหมายด้านงบประมาณและด้านการบริหารสร้างทักษะวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนขึ้น
0: นอกจากการกำหนดทิศทางเชิงนโยบายติดตามและตรวจสอบผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารผ่านกลไกของคณะกรรมการและกลไกรัฐสภาอื่นๆแล้วยังได้มีการจัดตั้งกรรมการที่ปรึกษาเพื่อความปลอดภัยทางถนนของรัฐสภาไทยหรือ TPEX ซึ่งพัฒนาขึ้นจากแนวทางด้านความปลอดภัยทางถนนของรัฐสภาสหราชอาณาจักรถือเป็นอีกกลไกในการประสานความร่วมมือระหว่างรัฐสภาผู้เชี่ยวชาญและภาคีเครือข่ายเพื่อปรับดันประเด็นความปลอดภัยทางถนนอย่างต่อเนื่องรวมถึงการประกาศเจตนารมณ์ร่วมของรัฐสภาและภาคีเครือข่ายเพื่อแสดงจุดยืนเชิงนโยบายในการลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนอย่างไรก็ตามความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเจตนารมณ์ดังกล่าวถูกแปลงไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้การลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนเกิดผลจริงและนำไปสู่ความปลอดภัยของประชาชนอย่างยั่งยืนชวิสาประทุมมารายงาน
2: ปิดท้ายที่การสร้างสุขภาพดีไม่ใช่เรื่องเฉพาะบุคคลอีกต่อไปแต่ทุกการเลือกซื้อหรือดูแลสุขภาพล้วนมีสิ่งรอบตัวเป็นตัวกำหนดด้วยโดยที่เราอาจไม่รู้ตัวเวที NCDH 2026กำลังร่วมกันตีโจทย์และออกแบบเศรษฐกิจที่เติบโตได้โดยไม่ทำร้ายสุขภาพรับฟังได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
3: เคาะข่าวเล่าประเด็น
4: This is not just about individual choices. It's about how markets are designed, who gains, and who bears the costs. Commercial activity can create jobs, innovation, and access to essential goods. Public policy must maximize those benefits while protecting people from harm.
5: นี่คือคำกล่าวของดร.เท็ดรอสอัดฮานอมเกรเบเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกสะท้อนว่าสิ่งแวดล้อมรอบตัวกำหนดสุขภาพมากกว่าที่เราคิดสุขภาพประชาชนไม่ได้ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมส่วนบุคคลเท่านั้นแต่ถูกกำหนดโดยปัจจัยพาณิชย์ตั้งแต่อาหารยาพลังงานไปจนถึงสิ่งแวดล้อมรอบตัวสภาพการทำงานการทำธุรกิจและการตลาดที่วันนี้ไม่ใช่แค่การขายสินค้าแต่ยังออกแบบสิ่งที่เราเห็นอยากได้และเลือกบริโภคมาตั้งราคาทำโฆษณาโปรโมชั่นไปจนถึงโลกออนไลน์ล้วนมีส่วนกำหนดพฤติกรรมและสุขภาพของเราในทุกวันโดยไม่รู้ตัวการแก้ปัญหาจึงต้องมองทั้งระบบโดยพิจารณาว่าตลาดถูกออกแบบอย่างไรใครได้ประโยชน์และใครเป็นผู้แบกรับต้นทุนด้านสุขภาพองค์การอนามัยโลกไม่ได้มุ่งต่อต้านธุรกิจแต่เสนอให้ใช้นโยบายสาธารณะและแรงจูงใจที่เหมาะสมเพราะความท้าทายไม่ใช่การเลือกระหว่างสุขภาพกับเศรษฐกิจแต่คือการออกแบบระบบเศรษฐกิจให้เติบโตด้วยดีไปพร้อมกันด้านนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.กล่าวว่าขณะนี้ประเทศไทยผ่านยุคสงครามกับเชื้อโรคแล้วกำลังเข้าสู่ยุคที่2ของโรคจากพฤติกรรมโดยเฉพาะโรค NCD ที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตกว่า80%ของคนไทยและยังมีโรคทางสังคมเช่นการติดยาเสพติดความยากจนจึงมีการรวมตัวกันครั้งสำคัญระหว่างกระทรวงพาณิชย์หน่วยงานทางด้านสาธารณสุขทั้งกระทรวงสาธารณสุขสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติม มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศหรือ IHPP องค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทยและสสส.ในการประชุมวิชาการระดับชาติว่าด้วยปัจจัยเชิงพาณิชย์ที่กำหนดสุขภาพปี2569หรือ NCDS 2026ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่5ถึง7ตุลาคมนี้เพื่อระดมสมองหาทางทำให้เศรษฐกิจเติบโตได้โดยไม่ทำลายต้นทุนทางสังคม
6: เราก็หวังว่าการประชุมครั้งนี้จะทำให้ทุกคนเห็นว่าสุขภาพที่เป็นต้นทุนสังคมที่ใหญ่ที่สุดขณะนี้เราเห็นระบบมันเป็นยังไงแล้วเห็นเราจะปรับระบบอย่างไรปรับแรงจูงใจให้ธุรกิจทำยังไงและมีกติกาที่สังคมยอมรับทุกภาคส่วนแล้วก็ขับเคลื่อนร่วมกันภารกิจนี้จึงเป็นภารกิจใหญ่มากที่ต้องขับเคลื่อนได้ทั้งสังคมและก็เป็นปัญหาของทั้งโลกเราก็คาดว่ากลางปีนี้การประชุมองค์การอนามัยโลกทั้งโลกคงจะนำเรื่องนี้ไปผลักดันแล้วเกิดกติกาของสังคมโลกด้วยเพราะขณะนี้มันไม่มีพรมแดนของธุรกิจการค้าใดทั้งสิ้นแล้ว
5: เมื่อสุขภาพของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเราเพียงคนเดียวคำถามต่อไปคือประเทศไทยจะออกแบบกติกาเศรษฐกิจและธุรกิจอย่างไรให้คนมีสุขภาพดีขึ้นโดยไม่ต้องแลกกับการเติบโตทางเศรษฐกิจต้องจับตาข้อเสนอจากเวที NCDS 2026ว่าจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอะไรและท้ายที่สุดเศรษฐกิจแบบไหนที่ทำให้คนไทยมีสุขภาพดีไปพร้อมกันนฤมลอุดมพรรายงาน
7: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี่
8: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
10: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่ประมาทโดยพระมหาวิโรธคุตตวิโรครับ
11: อัปปมาทะคือความไม่ประมาทในการที่จะใช้ชีวิตของเราไม่ให้ถลำลงไปสู่ความเสื่อมแล้วก็ไม่ยอมพลาดโอกาสที่จะทำสิ่งที่เป็นคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในชีวิตของตนถือเป็นคุณธรรมที่ดีในชีวิตของเราจงช่วยกันเร่งทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมในการทำเหตุในการกระทำทุกการกระทำของเราเพื่อจะทำให้ชีวิตของเราเจริญขึ้นถ้าเราสามารถมีความไม่ประมาทในปัจจุบันขณะไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามไม่ประมาทในเหตุไม่ทำเหตุด้วยความประมาทให้ถึงพร้อมความไม่ประมาทคือความเป็นอยู่อย่างไม่ขาดสติหรือมีสติเป็นเครื่องเร่งเร้าและควบคุมได้แก่การดำเนินชีวิตโดยมีสติเป็นเครื่องกำกับแต่ไม่ยอมพลาดในการที่จะทำความดี

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันพุธกลางสัปดาห์แล้วครับพุธที่7ตุลาคมพุทธศักราช2569แรม11ค่ำเดือน10ปีมะเมียวันนี้ผมโสพลชูเวศและคุณปณิศราพานแก้วดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณปณิศราครับ
2: สวัสดีค่ะคุณทรงพลคะสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ค่ะเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น.หลังจากเคารพธงชาติจนถึง 9:00 น.ค่ะทางช่องทางวิทยุ FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะคะอีกหนึ่งช่องทางออนไลน์นะคะติดตามกันได้ผ่านทางเพจ PR สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะนอกจากเรา2คนวันนี้นะคะยังมีทีมงานเบื้องหลังค่ะวันนี้ควบคุมเสียงโดยคุณสายชนนีสังและคุณสุวิทย์โสมนัสค่ะประสานงานโดยคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีและดูแลการออกอากาศผ่านทาง Facebook Live โดยว่าที่ร้อยตรีคุณากรสินพิทักษ์ค่ะ
1: ครับไปติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมนะครับว่าตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับกรุงเทพมหานครตอนนี้เข้าสู่ภาวะปกติแล้วแม้บางพื้นที่อาจจะมีน้ำท่วมขังกันบ้างนะครับแต่ก็ถือว่าโดยรวมแล้วเนี่ยก็ถือว่าปกติแต่บางพื้นที่บางจังหวัดเนี่ยยังคงมีปัญหาอยู่โดยเฉพาะพื้นที่องครักษ์แถวๆหน้ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นะครับแถวองครักษ์รังสิตแถวๆนครนายกนะครับต้องไปติดตามดูในพื้นที่นี้เพราะว่าเมื่อวานนี้มีการรื้อกระสอบทรายที่วางไว้ที่บริเวณแนวถนนชาวบ้านบอกว่าน้ำเนี่ยอยู่ที่ระดับคอเนี่ยมานานแล้วนะครับแล้วก็น้ำก็เริ่มเน่าเสียนะครับตอนนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกแล้วก็หน่วยงานต่างๆในพื้นที่ก็เร่งให้ความช่วยเหลือครับส่วนเรื่องของสภาพอากาศนะฮะเมื่อวานนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลคุณเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็แถลงข่าวประจำวันฮะศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยว่าฝนตกระหว่างวันที่5ถึง7ก็คือ3วันนี้ครับก็คือเรื่องของฝนเปลี่ยนฤดูส่งผลให้ภาคเหนือจะมีอากาศหนาวครับแต่ต้องเฝ้าระวังดินโคลนถล่มขณะเดียวกันฝนจะเคลื่อนตัวจากภาคกลางไปยังภาคตะวันตกนะครับแล้วก็ลงสู่ภาคใต้ตอนล่างก็คือจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็จังหวัดสงขลาและจังหวัดฝั่งอันดามันจะทำให้ภาคใต้ช่วงนี้จะมีฝนตกชุกนะฮะส่วนภาคกลางและภาคอีสานฝนจะหยุดตกและกลับมาตกอีกครั้งในวันที่10ถึง13ตุลาคมนี้นะครับซึ่งจะกระจายอยู่ฝั่งตะวันตกดังนั้นจังหวัดกาญจนบุรีเพชรบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครและภาคใต้นะครับก็จะมีฝนตกต่อเนื่องให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะฮะแล้วก็เมื่อวานนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีก่อนการประชุมท่านนายกนะฮะก็แจ้งในที่ประชุมก่อนว่าวันนี้นะฮะท่านก็จะคุยเรื่องของน้ำท่วมเพราะว่าช่วงเช้าเนี่ยท่านได้เป็นประธานนะครับในการประชุมเกี่ยวกับน้ำท่วมที่ปภ.ก็มีการสั่งการเจ้าหน้าที่แล้วก็ได้มีการพูดคุยเรื่องของปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของจังหวัดต่างๆที่ยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมท่านก็เลยบอกกับครม.ในเมื่อวานนี้นะครับบอกว่าหารือกันเมื่อเช้าแล้วก็ขอสั่งการเพิ่มเติมเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นทั่วประเทศเนี่ยท่านก็บอกว่าให้ดูแลพี่น้องประชาชนให้มากขึ้นมากขึ้นหน่วยงานไหนทำอยู่แล้วก็ขอให้ทำให้มากขึ้นกระทรวงคมนาคมเนี่ยก็น่าจะไปเป็นคุณพิพัฒน์รัชกิจประการ
2: ค
1: ุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติที่ดูแลกระทรวงคมนาคมท่านก็ไม่ได้เอ่ยชื่อแต่ท่านบอกว่ากระทรวงคมนาคมออกมาช่วยเหลือประชาชนหน่
2: อ
1: ยเพิ่มเติมก็คือว่าบริการรถยกให้ประชาชนน
2: ะฮะ
1: พอรถน้ำท่วมรถจมน้ำเนี่ยมันก็กองอยู่แถวถนนกองอยู่ในพื้นที่ให้ช่วยออกมาบริการประชาชนสำหรับรถที่จมน้ำรถยกของกระทรวงคมนาคมนะฮะอันนี้ผมก็เพิ่งทราบเหมือนกันว่ากระทรวงคมนาคมเขามีรถยกด้วยนะฮะอันนี้ท่านนายกก็สั่งการเป็นพิเศษนะครับส่วนกระทรวงสาธารณสุขท่านก็พิเศษให้เหมือนกันก็บอกว่าให้มาช่วยเหลือประชาชนเรื่องของการซ่อมรถที่เสียหายจากน้ำท่วมโดยเฉพาะรถมอเตอร์ไซค์อันนี้ผมพูดเองฮ
2: ะ
1: เพราะมอเตอร์ไซค์เนี่ยจมน้ำเยอะนะฮะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยกระทรวงสาธารณสุขโดย ทางด้านของอาชีวะเนี่ยตอนนี้เขาก็มีการซ่อมให้อยู่แล้วนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นรถมอเตอร์ไซ
2: ค์
1: ส่วนรถยนต์เนี่ยเดี๋ยวก็จะต้องพิจารณาแต่ว่าท่านก็บอกว่าให้ไปช่วยหน่อยซ่อมรถที่เสียหายจากน้ำท่วมไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์แล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยนะครับสั่งการไปยังกระทรวงสาธารณสุขแล้วนะครับให้ไปดูแลเยียวยาประชาชนแล้วก็ให้ลดความยุ่งยากขั้นตอนต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนด้วยนะครับส่วนการประชุมIMF World Bank 2026ในสัปดาห์หน้านะครับ 12-18 วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์แม้รัฐบาลจะประกาศให้เป็นวันหยุดราชการในพื้นที่กรุงเทพหยุดเฉพาะวันที่16นะครับส่วนที่เหลือเนี่ย Work From Home เนี่ยเดี๋ยวฟังเดี๋ยวจะเข้าใจผิดบอกโอ้โหคนกรุงเทพหยุดทั้งสัปดาห์เหรอไม่ใช
2: ่
1: คนกรุงเทพก็จะหยุดเฉพาะวันที่13ว
2: ัน
1: นวมินทร์แล้วก็วันที่16ที่ประกาศให้เป็นวันหยุดราชการคือวันอังคารและวันศุกร
2: ์
1: ส่วนวันที่เหลือ Work From Home จันทร์พุธศุกร์นะฮะฟังดีๆนะฮะ work from home ทำงานที่บ้านนะครับไม่ใช่วันหยุดนะครับเพราะคนทั่วไปจะนึกว่าโอ้ยวันหยุดไปท่องไปเที่ยวพอนายโทรมาปุ๊บเนี่ยหงุดหงิดรบกวนวันหยุดไม่ใช
2: ่
1: work from home นะครับส่วนการประชุมครม.ล่ะครับก็เลื่อนไปเป็นวันพุธที่14ตุลาคมแทนเพราะว่าวันอังคารที่13เนี่ยเป็นวันหยุดวันนวมินทร์นะฮะวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่9ฮะ
2: ค่ะส่วนทางกรุงเทพมหานครเองนะคะก็เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยเช่นเดียวกันนะคะเรื่องนี้นะคะทางด้านท่านรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคุณทวิดากมลเวชนะคะก็มีการออกมาเปิดเผยนะคะถึงการช่วยเหลือเดินหน้าช่วยเหลือของทางกรุงเทพมหานครฟื้นฟูพื้นที่ที่รับผลกระทบนะคะทั้งเรื่องของการเร่งการระบายน้ำนะคะแล้วก็ดูแลประชาชนในพื้นที่วิกฤตรวมไปถึงการตรวจสอบสิทธิ์แล้วก็เยียวยาผู้ได้ที่ได้รับผลกระทบด้วยแล้วก็หลังจากน้ำลดเนี่ยก็ต้องดูแลเรื่องของการจัดการขยะนะแล้วก็ทำความสะอาดพื้นที่นะคะให้พี่น้องประชาชนกลับมาใช้ชีวิตโดยปกติโดยเร็วที่สุดนะคะส่วนระดับน้ำในหลายพื้นที่ตอนนี้ลดลงแล้วนะคะอย่างต่อเนื่องก็อาจจะมีบางจุดที่ยังท่วมขังอยู่แต่ละเขตเนี่ยประมาณ 3-4 จุดโดยระดับน้ำส่วนใหญ่นะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ 15-25 เซนติเมตรนะคะส่วนบางพื้นที่ที่ท่วมขังสูงอยู่ก็จะอยู่ที่ประมาณ50เซนติเมตรนะคะอย่างที่หมู่บ้านฟอร์เรวิลนะคะที่เขตหนองจอกแล้วก็เคหะชุมชนร่มเกล้านะคะซึ่งทางกรุงเทพมหานครเองก็จัดส่งถุงยางชีพแล้วก็ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะคะโดยเฉพาะผู้ที่ยังไม่สามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้พร้อมกับเพิ่มการดูแลด้านสาธารณสุขในพื้นที่เขตหนองจอกด้วยนะคะส่วนเรื่องของการระบายน้ำนะคะก็ระดมเครื่องสูบจากหน่วยงานต่างๆนะคะทั้งทหารกรมชลประทานแล้วก็กรมโยธาธิการและผังเมืองนะคะรวมไปถึงปภ.เองด้วยให้เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่นะคะถ้าหากว่าไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเนี่ยก็คาดว่าระดับน้ำจะลดลงได้นะคะส่วนการเยียวยาก็มีการดำเนินการผ่านหลายช่องทางค่ะทั้งแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะระบบเคลม .bangkok นะคะที่มีคนยื่นคำร้องมาประมาณ 5,300 รายแล้วแล้วก็มีการยื่นคำร้องผ่านทางสำนักงานเขตด้วยนะคะโดยในขณะนี้เนี่ยยังมี3เขตที่อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลนะคะรวมไปถึงการนำระบบบัดดี้เขตนะคะก็คือจับคู่เขตไหนที่ไม่ได้มีความจำเป็นต้องใช้ทรัพยากรนะคะหรือว่าเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเนี่ยก็เอามาช่วยในเขตที่ต้องการความช่วยเหลือที่ได้รับผลกระทบนะคะทั้งกำลังคนรถเก็บขยะการทำความสะอาดรวมไปถึงการรับลงทะเบียนแล้วก็การจัดทำเอกสารด้วยนะคะทางกรุงเทพเองมีการเพิ่มจุดให้บริการนะคะพี่น้องประชาชนในการลงทะเบียนออนไลน์อีก22จุดอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ไม่สามารถดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ด้วยตัวเองได้นะคะซึ่งรัฐบาลเองก็เร่งรัดการจ่ายเงินช่วยเหลือนะคะตั้งเป้าเริ่มจ่ายเงินบางส่วนเนี่ยคาดว่าสัปดาห์นี้นะคะสำหรับผู้ที่ผ่านการตรวจสอบแล้วก็ยืนยันจากสำนักงานเขตแล้วส่วนการประเมินมูลค่าความเสียหายนะคะทางกทม.ก็จะประสานกับหน่วยงานด้านวิศวกรรมแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทีมลงพื้นที่ค่ะตรงนี้ก็จะช่วยลดภาระของทางสำนักงานเขตแล้วก็เร่งรัดกระบวนการประเมินให้แล้วเสร็จภายใน6เดือนหรืออาจจะน้อยกว่านั้นนะคะ
1: ครับโอนเงินเยียวยาตอนนี้โอนไปแล้วเท่าไหร่ฮะกรุงเทพยังไม่มีตัวเลขใช่ไหมฮะ
2: ใช
1: ่แต่มหาไทยมีตัวเลขแล้วครับเมื่อวานนี้คุณอนุทินชาญวิรากูลนะฮะนายกก็บอกว่าเรื่องเงินเยียวยาเนี่ยตอนนี้กำชับไปยังปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วนะครับพูดได้ง่ายจี้แล้วครับบอกให้ท่านปลัดอันสิทธิ์ช่วยหน่อยช่วยหน่อยเร็วหน่อยเร็วหน่อยโอนเงินเยียวยาให้ประชาชนก็เลยได้คำตอบเมื่อวานนี้บอกว่าเริ่มทยอยโอนเงินเรื่อยๆนะครับตามรายชื่อที่ได้รับมานะครับล่าสุดเนี่ยเมื่อวานนี้ตอนเช้านะครับก็โอนไปแล้ว600รายเริ่มโอนแล้วนะครับแล้วก็จะ ทยอยโอนเงินไปเรื่อยๆแล้วก็ได้กำชับว่าให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอเร่งสำรวจแล้วก็ส่งรายชื่อมายังให้ปภ.แล้วปภ.เนี่ยก็จะได้รีบโอนทันทีแล้วก็เน้นย้ำด้วยความรอบคอบอย่าทำให้ซ้ำซ้อนและล่าช้าอย่าซ้ำซ้อนและล่าช้าเพราะงบประมาณแล้วก็เรื่องของเงินเยียวยาเนี่ยสำนักงบประมาณจัดสรรให้ปภ.แล้วปภ.ก็โอนไปยังธนาคารพร้อมจ่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ต้องรีบประสานงานโอนเงินเยียวยาโดยเร็วที่สุดนะยอดเมื่อเช้าวานนี้ก็600รายนะครับสำหรับทางด้านของกระทรวงมหาดไทยโดยปภ.นะฮะเอาไปดูเรื่องไหนกันต่ออ้อผักแพง
2: ค
1: ่
2: ะ
1: อ้อเดี๋ยวก่อนผักแพงเอาเรื่องนี้ดีกว่าเรื่องพิพาทกันเรื่องของคันกั้นน้ำที่มีการกระทบกระทั่งกันนะครับในจังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็นครนายกแก้ไขกันยังไงนะครับเพราะว่าบางคนก็ไม่พอใจน้ำท่วมในชุมชนชั้นแล้วก็กั้นเอาไว้เนี่ยน้ำก็ไม่ท่วมถนนแต่มาชุ่มท่วมในชุมชนหรือในบางพื้นที่เนี่ยกั้นน้ำไว้ไม่ให้น้ำออกหรือบางพื้นที่ไม่ยอมให้น้ำไหลผ่านเข้ามาให้ผ่านพื้นที่ชุมชนตัวเองมันก็มีการพิพาทกันในชุมชนในพื้นที่กับเจ้าหน้าที่อะไรต่างๆนะครับคำถามแล้วหน่วยงานราชการจะหย่าศึกนี้กันยังไงนะครับในพื้นที่เนี่ยก็โดยคุณนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีปภ.ก็บอกว่ากรณีการกระทบกระทั่งกันระหว่างประชาชนในจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดนครนายกและรื้อคันกั้นน้ำออกเนี่ยต้องเร่งทำความเข้าใจกับประชาชนฝั่งเหนือคันกั้นน้ำและใต้คันกั้นน้ำว่าทำไปแล้วจะเกิดประโยชน์อะไรต้องประเมินว่าฝั่งไหนได้รับผลกระทบรวมถึงต้องกั้นระดับไหนจำนวนผู้ได้รับผลกระทบและจะช่วยเหลือเยียวยายังไงซึ่งฝั่งเหนือน้ำต้องรับน้ำมากกว่าอยู่แล้วแต่คันกั้นน้ำมีส่วนสำคัญในการกำหนดทิศทางของน้ำและป้องกันพื้นที่ต้องให้ผู้ว่าทั้งสองจังหวัดเร่งทำความเข้าใจกับประชาชนผู้ว่าทั้งสองจังหวัดต้องทำความเข้าใจกับประชาชนคือผู้ว่าจังหวัดนครนายกผู้ว่าจังหวัดปราจีนบุรีนะครับส่วนสถานการณ์น้ำในปราจีนบุรีและนครนายกวิกฤตทั้งคู่โดยนครนายกน้ำส่วนหนึ่งจะไหลผ่านจังหวัดปราจีนบุรีไปออกบางปะกงเป็นทางน้ำผ่านจึงจำเป็นต้องบริหารทางน้ำไหลขณะนี้เครื่องสูบน้ำทั้งของปภ.กรมชลประทานกรมโยธาธิการและผังเมืองและหน่วยงานอื่นๆกองทัพเรือกลาโหมก็มีบริหารทรัพยากรกันในแต่ละพื้นที่ในแต่ละวันยืนยันว่าใช้เต็มที่เต็มกำลังแล้วนะครับอันนี้ก็ต้องให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง2จังหวัดเร่งทำความเข้าใจกับประชาชนนะครับส่วนในเชิงพื้นที่เนี่ยทุ่มสรรพกำลังดึงน้ำออกจากพื้นที่เพื่อที่จะผันลงในพื้นที่น้ำก็คือแม่น้ำแล้วก็ทางด้านของทางคูคลองอะไรต่างๆเนี่ยอย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่าต้องสูบน้ำออกจากพื้นที่โดยเร็วฮะ
2: ค่ะก็เป็นสถานการณ์นะคะที่ตอนนี้เนี่ยจากกรุงเทพแล้วก็ไปที่นครนายกกับปราจีนบุรีที่ยังวิกฤตอยู่นะคะหลากหลายภาคส่วน
1: อยุธยาก็ยังหนัก
2: ใช่
1: 8ริ้วฉะเชิงเทราก็ยังท่วม
2: ฉะเชิงเทราก็หนัก
1: นะฮะตอนนี้ปราจีนนครนายกแล้วก็ฉะเชิงเทราแล้วก็อยุธยา
2: ค่ะ
1: นะครับก็ยังคงวิกฤตเพชรบุรีด้วยนะต้องเอาใจช่วยสมุทรสงครามสมุทรสาครนะ
2: ค่ะ
1: ไปหมดเลยนะฮะแต่ว่าก็ไม่ได้ว่าโอ้ท่วมจมบาดาลกันทุกอำเภอแต่ว่าในบางอำเภอเนี่ยก็ได้รับผลกระทบนะครับตอนนี้ก็เร่งบริการบริหารทรัพยากรแหละเมื่อวานท่านนายกก็สั่งการก็บอกว่าในพื้นที่ไหนเนี่ยที่สถานการณ์มันสงบมันดีขึ้นแล้วเนี่ยไอ้เครื่องสูบน้ำที่มีอยู่ในอำเภอมีอยู่ในพื้นที่เนี่ยยกเอามาช่วยในพื้นที่ที่เขาเดือดร้อนหน่อยไม่ใช่ว่าอ๋อพอสถานการณ์เสร็จแล้วก็เก็บกลับเข้าโกดังนะฮะท่านก็บอกย้ำบอกว่าเอาออกมาช่วยเหลือในพื้นที่เนี่ยที่เขาได้รับความเดือดร้อนสมมตินครนายกได้รับความเดือดร้อนใช่ไหมจังหวัดใกล้เคียงในพื้นที่นั้นน่ะที่สามารถช่วยได้อำเภอไหนเนี่ยมีเครื่องสูบน้ำก็เอามาช่วยไม่ใช่ว่าอ๋อของฉันมีเครื่องสูบน้ำแล้วฉันก็เก็บเอาไว้ของฉันคนเดียวแบบนี้ไม่ได้ท่านนายกก็ได้มีการสั่งการบอกว่าต้องแบ่งทรัพยากรกันมานะครับแจกแจงกันมาว่าในแต่ละพื้นที่มีเครื่องสูบน้ำมีอะไรกันเท่าไหร่นะครับพื้นที่ที่รับผลกระทบเป็นยังไงก็เอามาช่วยเขานะครับช่วยกันนะครับอันนี้เป็นแนวทางการทำงานของมหาดไทยในยุคนี้ฮะ
2: ค่ะส่วนเรื่องของผักนะคะเรื่องของปริมาณผักนะที่ตอนนี้กำลังมีการเร่งประสานให้เพ พิ่มปริมาณเข้าสู่ตลาดนะคะหลังจากสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยก็มีหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบเหมือนกันแล้วก็ใกล้เข้าสู่เทศกาลกินเจแล้วนะคะก็จะมีความต้องการในการซื้อผักเนี่ยเยอะขึ้นนะคะเรื่องนี้ทางอธิบดีกรมการค้าภายในคุณวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมนะคะท่านก็บอกว่าหลังจากที่น้ำท่วมเนี่ยก็ส่งผลกระทบนะคะต่อปริมาณผลผลิตผักในบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคกลางกับภาคตะวันตกนะคะอย่างที่ปทุมธานีนนทบุรีลพบุรีนะคะที่พระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีแล้วก็ราชบุรีนะคะมีการประสานสมาคมผู้บริหารตลาดกลางนะคะอย่างที่ตลาดสี่มุมเมืองนะคะตลาดไทยตลาดสุวรรณภูมินะคะรวมไปถึงแหล่งผลิตที่ตอนนี้ยังไม่ได้รับผลกระทบนะคะให้มีการเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดค่ะทดแทนผลผลิตที่มันลดลงนะคะแล้วก็รองรับความต้องการของผู้บริโภคนะคะที่จะเพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลกินเจด้วยนะคะซึ่งตอนนี้ราคาผักในตลาดกลางนะคะบางรายการก็เริ่มปรับลดลงแล้วนะคะอย่างกะหล่ำปลีเนี่ยจากตอนแรก12บาทตอนนี้ก็เหลือประมาณ8บาทต่อกิโลกรัมนะคะพริกจินดาเขียวนะคะแล้วก็พริกจินดาแดงก็จากประมาณ50ถึง70บาทก็เหลือประมาณ45บาทนะคะขณะที่ผักบุ้งจีนตอนนี้ยังมีราคาอยู่ที่ประมาณ100บาทต่อกิโลกรัมค่ะส่วนผักใบแล้วก็ผักต้นอ่อนตอนนี้ยังต้องติดตามสถานการณ์กันอยู่นะคะเนื่องจากว่าได้รับผลกระทบจากฝนแล้วก็น้ำท่วมนะคะก็มีการทำให้ราคาเนี่ยจะต้องปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ไปในแต่ละวันค่ะซึ่งท่านอธิบดีกรมการค้าภายในท่านก็บอกว่ายังมีชุดติดตามสถานการณ์สินค้าเกษตรระบบตลาดนะคะแล้วก็มาตรการลดค่าครองชีพด้วยพร้อมกับเชื่อมโยงการทำงานศูนย์บัญชาการกลางของกระทรวงพาณิชย์นะคะรวมไปถึงประสานกับหน่วยที่มีรถขนาดใหญ่เนี่ยเอามาช่วยขนส่งสินค้าในพื้นที่น้ำท่วมสูงนะคะเพื่อให้ผักจากแหล่งผลิตเนี่ยที่ยังมีผลผลิตอยู่สามารถเข้าสู่ช่วงตลาดนะคะเข้าสู่ตลาดนะคะได้อย่างต่อเนื่องในช่วงนี้นะคะก็จะช่วยลดเรื่องของแรงกดดันด้านราคาที่อาจจะเพิ่มขึ้นได้จากการที่ผักขาดแคลนนะคะในตลาดนั่นเองค่ะ
1: นะครับเพราะใกล้จะเข้าสู่เทศกาลกินเจแล้วเนี่ยล้างท้องเริ่มต้นเนี่ยวันที่9ตุลาคมคือวันศุกร
2: ์
1: นะครับแล้วก็9วัน9คืนนั่นแหละฮะตั้งแต่วันที่9ยาวไปจนถึงประมาณวันที่18นะฮะ9วัน9คืนอาหารเจปกติแพงกว่าอาหารทั่วไปอยู่แล้ว
2: ใช่ๆ
1: ปกติแพงกว่าอยู่แล้วไม่ต้องมีผักนะเอาทั่วๆไปเนี่ยถ้าคุณจะกินข้าวหมูทอดอ่ะราคานึงแต่ถ้าเกิดจะเอาหมูเจที่ทำเรียนแบบเป็นเนื้อหมูหน้าตาเหมือนหมูเลยรสชาติคล้ายคลึงกันเลยแพงกว่าประมาณ 10-20 บาทนะฮะปกติอาหารเจก็แพงอยู่แล้วนะฮะตอนนี้มีผักเนี่ยที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับน้ำท่วมพืชผักเสียหายแล้วก็การขนส่งที่ไม่สามารถที่จะขนส่งมาได้น
2: ะ
1: มันก็จะทำให้ผักนั้นแพงขึ้นนะก็อาจจะทำให้การกินเจปีนี้อาจจะไม่คึกคักเหมือนทุกๆปีนะฮะแต่ว่าในบางพื้นที่เขาบอกคึกคักเช่นจังหวัดภู
2: เก
1: ็
2: ต
1: ภูเก็ตก็ไม่ได้รับผลกระทบนี่พืชผักอะไรแล้วของเขาเนี่ยจัดงานใหญ่อยู่แล้วนะฮะอันนี้เขาบอกว่าภูเก็ตเนี่ยก็คงไม่ได้รับผลกระทบส่วนผลกระทบก็น่าจะไปอยู่แถวๆนครนายกกรุงเทพอะไรแบบนี้นั่นแหละนะครับกินเจปีนี้นะฮะแต่ยังไงกรมการค้าภายในเขาก็เต็มที
2: ่
1: นะฮะในการตรึงราคาสินค้าแล้วก็จัดงานขายของราคาถูกเห็นล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าจะมีเรื่องของรถขนสินค้าขนผักอะไรเนี่ยไปช่วยเหลือในพื้นที่ที่ไม่สามารถที่จะขนออกมาได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องของกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ที่พยายามที่จะดูแลประชาชนให้รับผลกระทบจากน้ำท่วมน้อยที่สุดนะฮ
2: ะ
1: ส่วนน้ำท่วมแบบนี้เศรษฐกิจเป็นยังไงฮะมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินสถานการณ์น้ำท่วมบอกไม่ได้ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจในภาพรวมนะครับโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยครับและยังมองว่าเศรษฐกิจในประเทศจะขยายตัวร้อยละ 2.2 ถึง 2.5 นะครับรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าครับบอกว่าน้ำท่วมเนี่ย16กันยาถึง4ตุลาคมมีคนได้รับผลกระทบ3ล้านคนฮะคิดเป็นร้อยละ5ของประชากรทั้งหมดพื้นที่เกษตรได้รับผลกระทบร้อยละ 1.1 ของพื้นที่ทางการเกษตรทั่วประเทศนิคมอุตสาหกรรมท่วม1แห่งท่วมบางโซนเท่านั้นจากทั้งหมด68แห่งนะครับแล้วก็มีค่ายรถหยุดผลิตชั่วคราวแต่ก็มีแผนชดเชยพนักงานไม่สามารถเดินทางออกไปได้นะครับแม้ผลกระทบตรงนี้นะครับก็มองว่าเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยยังคงขยายตัวได้ 2.2 ถึง 2.5 นะฮะแต่ผลกระทบไม่เปลี่ยนทิศทางทางเศรษฐกิจทั้งปีฮะแต่เพิ่มแรงกดดันในช่วงปลายปีจึงเสนอให้รัฐบาลเร่งออกมาตรการพยุงภาคบริการแรงงานห่วงโซ่อุปทานและเกษตรในไตรมาส4นะฮะ
2: ค่ะก็ถ ถือว่าเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจนะคะทั้งเรื่องราคาผักนะแล้วก็ไม่ได้กระทบมากนะคะภาพรวมยังคงจะขยายตัวอยู่นะคะส่วนในเรื่องของปมเงินลงทุนของทางสสส.นะคะกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพนะคะมีการออกมาชี้แจงนะคะเรื่องของการบริหารเงินสำรองแล้วก็ความคุ้มค่าของงบประมาณนะคะเรื่องของการจัดสรรทุนให้กับภาคีเครือข่ายนะคะเรื่องนี้นะคะมีการออกมาชี้แจงโดยดร.ประกาศิตกายสิทธิ์นะคะรองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพนะคะนั่นก็บอกว่าสสส.เนี่ยคือได้รับเงินสนับสนุนปีละประมาณ 4,000 ล้านบาทนะคะเพื่อที่จะเอาไปเสริมสร้างสุขภาวะจัดทำงบประมาณสมดุลนะคะตลอดโครงการซึ่งโครงการที่สสส.สนับสนุนอยู่เนี่ยก็มีทั้งระยะเวลา1ปีแล้วก็มากกว่า1ปีนะคะโดยหลายโครงการเนี่ยใช้เงินประมาณ 40% ในปีแรกส่วนอีก 60% เนี่ยใช้ในปีที่2หรือปีที่3นะคะเงินส่วนนี้เนี่ยสสส.มีการเตรียมสำรองเอาไว้ให้ภาคีทำงานได้อย่างต่อเนื่องก็มีอยู่ประมาณ 1,500 ถึง 1,700ล้านบาทนะคะซึ่งสสส.เนี่ยไม่สามารถใช้เงินจนเหลือศูนย์นะคะแล้วก็รอเงินสนับสนุนปีถัดไปได้นะคะส่วนเงินสำรองเนี่ยก็ยืนยันว่าบริหารตามกฎหมายนะคะดำเนินการภายใต้พรบ.กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยคณะกรรมการกองทุนสสส.ชุดปัจจุบันนะคะเขามีการต้องการทบทวนความถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายการลงทุนนะคะก็ให้สสส.ส่งเรื่องไปยังสำนักงานกฤษฎีกานะคะประกอบกับเป็นช่วงสิ้นสุดสัญญาบริหารเงินสำรองนะคะซึ่งเงินส่วนใหญ่เนี่ยก็ฝากไว้ที่บัญชีธนาคารหรือว่าบริหารผ่านตราสารภาครัฐนะคะก็อันนี้เป็นเงินลงทุนนะส่วนงบประมาณนะคะในการบริหารสสส่วนใหญ่เนี่ยเขาบอกว่า40-50% นะคะสนับสนุนกลไกภาครัฐส่วนสนับสนุน NGO เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 30% นะคะส่วนที่กระจายไปยังชุมชนกลุ่มประชาชนตัวเล็กตัวน้อยนะคะก็จะเป็นส่วนที่เหลือส่วนอื่นนะคะส่วนบางคนเนี่ยเขาก็บอกว่ามีบางส่วนที่ทางสสส.เนี่ยสนับสนุนเงินให้กับภาคีเครือข่ายเนี่ยก็จะเป็นภาคีเดิมๆนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็ออกมาชี้แจงเขาบอกว่าเพราะว่ามันต้องการความต่อเนื่องเวลาที่เราจะทำโครงการอะไรก็ตามถ้าอยากจะให้เกิดผลลัพธ์หรือว่าเกิดประโยชน์ต่อสังคมเนี่ยก็อาจจะต้องมีการทำโครงการไปเรื่อยๆนะคะการได้รับทุนต่อก็ไม่ควรถูกมองว่าเป็นความผิดเพียงเพราะว่าเป็นผู้รับรายเดิมนั่นเองนะคะก็เป็นการออกมาชี้แจงนะคะจากทางสสส.นะคะซึ่งเขาก็บอกว่าก็มุ่งเน้นในการสนับสนุนเรื่องของวิชาการกับเพื่อนโยบายเปลี่ยนมาตรฐานทางสังคมนะคะแล้วก็พื้นที่ปลอดบุหรี่รวมไปถึงโครงการต่างๆของสสส.ที่อาจจะมีการดำเนินการมาเขาบอกว่าบางเรื่องเนี่ยก็อาจจะต้องใช้เวลามากกว่า20ปีนะคะถึงจะสะท้อนผลลัพธ์ออกมาฉะนั้นก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมจะต้องมีการสนับสนุนภาคีรายเดิมๆนะคะ
1: ครับคือสสส.เนี่ยถามว่าผลงานเนี่ยในเชิงประจักษ์เนี่ยเอาที่เราเห็นนะฮะรณรงค์ลดสูบการงดสูบบุหรี่
2: เหล้าเข้าพรรษาง
1: ดเหล้าเข้าพรรษาคืองดสูบบุหรี่เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยสูบบุหรี่ตามป้ายรถเมล์สูบบุหรี่อะไรกันหมดอะไรเต็มไปหมดเลยจนกระทั่งแบบมีพื้นที่สูบบุหรี่ให้ด้วยนะฮะคือค่อยๆตีกรอบมาบอกเนี่ยถ้าจะสูบบุหรี่เนี่ยต้องไปตรงนั้นตรงนี
2: ้
1: แล้วก็มีการรณรงค์อย่างต่อเนื่องพอรณรงค์อย่างต่อเนื่องเราจะเห็นว่าทุกวันนี้เนี่ยเรื่องของการสูบบุหรี่เนี่ยมันน้อยลงน้อยลงคือมันยังมีอยู่นะแต่ว่าถ้าเกิดใครสูบบุหรี่เดี๋ยวบางทีเขามองว่าเฮ้ยน่ารังเกียจใช่ไหมฮะ
2: ดูไม่เท่แล้ว
1: คือสมัยก่อนเนี่ยสูบบุหรี่เนี่ยโก้เก๋มากเลย30-40ปีที่แล้วพระเอกหนังเปิดทีวีดูโอ้โหสูบบุหรี่กันหมดแต่ปัจจุบันเนี่ยเซ็นเซอร์นะฮ
2: ะ
1: ไม่ให้มีการสูบบุหรี่เนี่ยออกสื่อสูบบุหรี่ออกในหนังหรืออะไรพวกนี้คือนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งทำให้เด็กและเยาวชนเนี่ยไม่เรียนแบบเพราะสังเกตว่าหนังสมัยก่อนคุณไปดูนะ30-40ปีที่แล้วอะพระเอกหนังเนี่ยสูบบุหรี่กันหมดแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีนะครับแล้วก็มีการตีกรอบพื้นที่สูบบุหรี่แล้วก็มีการปรับอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ก็ส่วนหนึ่งก็สสส.เวลาซื้อกระเช้าไปให้ปีใหม่ทีไรเนี่ยเราจะเห็นว่าสมัยก่อน 20-30 ปีที่แล้วเนี่ยมีเหล้าพ่วงไปด้วยทุกทีเหล้าไทยเหล้านอกเต็มไปหมดนะฮะในกระเช้าแต่ปัจจุบันเนี่ยการจัดกระเช้าปีใหม่กระเช้าของขวัญอะไรพวกนี้เนี่ยจะไม่เห็นเหล้าแล้วจะไม่เห็นเหล้าไม่เห็นพวกสุราหรือว่าแอลกอฮอล์แล้วก็เพราะส่วนหนึ่งนะฮะไม่แน่ใจว่าสสส.ไหมแต่นั่นคือการรณรงค์ขับเคลื่อนสร้างเสริมสุขภาพแล้วก็รณรงค์ลดปัจจัยเสี่ยงก็คือเหล้าบุหรี่แล้วก็อุบัติเหตุเมาแล้วขับล่ะใช่ไหมนั่นก็ส่วนหนึ่งคือเขาก็มีผลงานเหมือนกันแต่ประเด็นตรงนี้เองเนี่ยที่เขาออกมาชี้แจงอย่างที่คุณปานิสราบอกนะครับบอกว่าเขาเอาไปลงทุนตรงนั้นเขาเอาไปลงทุนตรงนี้ ้าประสงค์มันก็คือว่าเรื่องของการจะเปลี่ยนแปลงร่างกฎหมายเดิ
2: ม
1: ร่างกฎหมายเดิมที่เขากำหนดว่าภาษีบาปหรือว่าภาษีบุหรี่และเหล้าเนี่ยจะต้องไปสู่4องค์กรโดยอัตโนมัติโดยอัตโนมัติคือสสส.กองทุนผู้สูงอายุกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติแล้วก็ไทย PBS นะครับก็จะเข้าสู่กองทุนนี้โดยอัตโนมัตินะครับแต่ว่าก็มีการเสนอบอกว่าเฮ้ยตรงนี้เนี่ยมันขัดต่อวินัยการเงินการคลังขัดต่อวินัยการเงินการคลังปี2561ซึ่งเป็นกฎหมายหลังที่ออกมาทีหลังเขาก็เลยบอกว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นก่อนเอาอย่างนี้ไหมเงินที่พุ่งตรงไปยังองค์กรเหล่านี้เนี่ยเข้าสู่ระบบงบประมาณถ้าคุณต้องการเงินตรงนี้เนี่ยที่จะใช้เนี่ยก็มาเข้าสู่ระบบรัฐสภาเหมือนกับว่าพอเอาเงินเข้าสู่กระทรวงการคลังปุ๊บหน่วยงานต่างๆเนี่ยต้องดีเฟนว่าคุณจะเอาเงินไปเท่าไหร่และคุณจะไปใช้อะไรเข้าสู่รัฐสภาเพื่อให้กรรมาธิการให้ส.ส.ที่เป็นตัวแทนประชาชนได้เห็นได้รู้แล้วก็ได้มีการติติงว่าเงินเหล่านี้เนี่ยควรจะไปใช้อะไรเพื่อให้เกิดความโปร่งใสประสิทธิภาพประสิทธิผลอันนี้คือแนวคิด
2: ค
1: ะนะครับเดี๋ยวจะมาเล่ากันต่อนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันเรื่องของ IMFนะครับการประชุมในระดับโลกที่จะมาจัดในประเทศไทยจัดครั้งสุดท้ายเมื่อปี2534นะครับ35ปีแล้วนะครับครั้งนี้มาจัดที่ไทยนะครับมีประโยชน์อะไรไทยจะได้รับประโยชน์อะไรติดตามช่วงหน้าพักสักครู่ฮะ
0: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHzAM 891 kHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
3: ์คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
5: ้ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
7: อย่าหลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
6: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
7: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ

0: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ครับช่วงนี้ติดตามการประชุมระดับโลกนะฮะ IMF World Bank 2026นะฮะจัดครั้งสุดท้ายในประเทศไทยเมื่อ35ปีที่แล้วครับปี2534นะครับไม่ได้จัดมานานนะ35ปีกลับมาสู่ประเทศไทยนะครับทำไมไทยถึงได้เป็นเจ้าภาพในการประชุมระดับโลกนี้สะท้อนสถานะไทยในสายตาประชาคมโลกอย่างไรและที่สำคัญประเทศไทยจะได้รับประโยชน์อะไรจากการประชุมในครั้งนี้นะครับพูดคุยกันครับกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เกียรติอนันต์ล้วนแก้วอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับตอนนี้ท่านอาจารย์อยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
2: อาจารย์คะสำหรับ การที่ประเทศไทยเราเองเนี่ยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank 2026สะท้อนถึงสถานะของไทยเราในสายตาประชาคมโลกอย่างไรบ้างคะอาจารย
3: ์คือเวลาเขาเลือกที่จัดงานแบบนี้นะครับมันจะมี3เงื่อนไขที่กันคือความพร้อม
2: ค่ะ
3: ศักยภาพแล้วก็ความสามารถในการเป็นเจ้าภาพที่ดีซึ่งประเทศไทยได้เลือกจาก3ประเด็นนี้พร้อมๆกันครับโดยเฉพาะในมิติเรื่องทางการเงินเนี่ยประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความก้าวหน้าดิจิทัลไฟแนนซ์ค่อนข้างเยอะผมคิดว่าภาพเนี้ยมันเป็นสัญญาณที่ดีของประเทศไทยในสายตาของชาวโลกแล้วเป็นโอกาสของเราในอนาคตด้วยว่าเราอยากจะขายอะไรเราจะสร้างภาพตรงไหนเราอยากจะสื่อสารอะไรกับชาวโลกเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยช่วงนี้แหละครับเป็นช่วงขายของถ้าจะว่ากันตรงๆนะ
1: ครับแล้วถ้าพูดถึงขายของถือว่าเป็นโอกาสของเราเนี่ยถ้าพูดถึงประเทศไทยแล้วเนี่ยในการประชุมครั้งนี้เราสามารถขายอะไรได้บ้างฮะในฐานะที่ประเทศไทยจะเซลล์ขายของให้กับชาวโลก191ประเทศเนี่ยนะเนี่ย
3: คือจาก191ประเทศเนี่ยอย่างน้อยเราต้องเรียกว่าขายตรงก่อนจากผู้ติดตามด้วยนี่คงไม่ต่ำกว่า300คนนะคร
2: ับ
3: กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เขาไม่ใช่ไก่การนะเป็นกลุ่มผู้บริหารกลุ่มที่เป็นภาพลักษณ์ของประเทศเพราะฉะนั้นการที่ทำให้เขาสามารถมีประสบการณ์ที่ประทับใจมีโอกาสได้ซื้อของมีโอกาสได้สัมผัสกับเศรษฐกิจไทยแบบตัวต่อตัวและเห็นภาพทั้งหมดของกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงผมคิดว่าเขาจะเป็นทูตทางการท่องเที่ยวที่ดีครับแล้วก็ประเด็นที่สองที่จะขายได้คือการแสดงให้เห็นศักยภาพความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางทางการเงินหนึ่งคือเราไม่ได้แข่งกับใครแต่เราเป็นศูนย์กลางเสริมทางการเงินโดยเฉพาะการเงินที่ค่อนข้างจะมีความสำคัญมากในอนาคตคือการเงินสำหรับคนกลุ่มเปราะบางกลุ่มมีรายได้น้อย inclusive finance แล้วก็ finance สำหรับการสร้างเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจสีเขียวครับพวกนี้เป็นจุดที่เราสามารถปักหมุดมาเป็นตัวที่ประเทศไทยมีศักยภาพพอจะเดินหน้าได้อยู่ครับ
1: ครับอาจารย์เมื่อสักครู่ได้ยินอาจารย์พูดว่าเศรษฐกิจการเงินสำหรับกลุ่มเปราะบางเป็นยังไงครับ
3: คือ inclusive finance มันหมายถึงที่การมีระบบทางการเงินที่สามารถจะเข้าถึงทุกกลุ่มได
1: ้ครับ
3: ในแบบที่ทุกกลุ่มเนี่ยไม่ได้รับผลกระทบหรือไม่ได้แบกภาระจนเกินไปเพราะฉะนั้นหากเรามองข้อมูลของประเทศไทยเนี่ยแล้วมองสภาพของหนี้ครัวเรือนที่สูงถึงประมาณ 90% ของ GDP เนี่ยในกลุ่มที่เขามีรายได้สูงกลุ่มที่มีฐานะทางเศรษฐกิจมั่นคงไม่น่าห่วงครับแต่กลุ่มที่เป็นกลุ่มที่เปราะบางกลุ่มมีรายได้น้อยเนี่ยเป็นช่วงที่เขาชักหน้าไม่ถึงหลังแต่ในขณะเดียวกันเขาเองก็อยากจะยกระดับชีวิตตัวเองดังนั้น inclusive finance จะเป็นเครื่องมือนึงที่จะให้เขาสามารถเข้าถึงช่องทางทางการเงินผู้ช่วยเขาบริหารสภาพคล่องช่วยเขาสามารถลงทุนกับตัวเองกับกิจการเล็กๆหรือกับโอกาสต่างๆเพื่อเขาสามารถก้าวไปข้างหน้าได้แล้วกลุ่มคนเหล่านี้ครับจะกลายเป็นคนสำคัญกลุ่มหนึ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยได้นอกจากนั้นในการมีตัวแบบที่เป็น inclusive finance ที่ดีมันยังช่วยประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆที่สามารถจะเอาบทเรียนจากไทยไปใช้ต่อได้ด้วยครับ
2: อาจารย์คะการประชุมในระดับโลกครั้งนี้เนี่ยอาจารย์มองว่ามีอะไรที่น่าจับตาเป็นพิเศษบ้างคะ
3: ผมว่าเราได้เป็นเจ้าภาพ35ปีก่อนกับวันนี้สถานการณ์โลกเปลี่ยนไปเยอะแล้ววันนี้คำถามที่คนจะพกในเวทีนี้คือ โฉมหน้าทางการเงินโลกในช่วง10ปีข้างหน้าจะเป็นยังไงเพราะมันเปลี่ยนเร็วมากกว่าเมื่อก่อนเยอะเลย35ปีก่อนเรายังจำแบงก์ไปซื้อของวันนี้แทบจะไม่มีคนถือเงินในกระเป๋าเลยแล้วเรากำลังมองถึงเรื่องของการที่ธนาคารจะแปลงรูปจากเป็นรามบ้านช่องเป็นโบชัวแบงก์อีกนะครับแล้วก็ต่อไปเนี่ยการโอนย้ายเงินเมื่อก่อนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนกว่าเงินจะโอนบัญชีข้ามประเทศได้วันนี้โอนปุ๊บข้ามปั๊บเลยเพราะฉะนั้นเรื่องของความเร็วของการหมุนของเงินกับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำธุรกรรมทางการเงินมันจะส่งผลให้ระบบนิเวศทางการเงินเนี่ยมันเปลี่ยนโฉมหน้าไปเยอะครับแล้วมีความท้าทายเรื่อง geopolitics เรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของการที่ประเทศต่างๆรวมกลุ่มกันเพื่อจะสร้างโซนการค้าขายของตัวเองสิ่งเหล่านี้มันมาพร้อมกับโจทย์เรื่องความไม่แน่นอนที่เรียกว่าโอลีอันเซอร์เดนตี้ทั้งเรื่องของเศรษฐกิจการเงินสิ่งแวดล้อมอยู่รวมกันด้วยเพราะฉะนั้นมันเป็นที่ที่คนที่มีความชำนาญในเรื่องจะมาคุยและตกผลึกกันว่าโฉมหน้าทางการเงินหลังจากนี้จะเป็นยังไงแล้วแต่ละประเทศแต่ละกลุ่มจะได้ประโยชน์จากมันได้ยังไงบ้างครับ
1: ครับอาจารย์ฮะพูดถึงการประชุมในครั้งนี้เนี่ยเรารู้สึกว่าเราจะได้ยินเรื่องของการเงินธุรกิจอะไรต่างๆแต่มีบางคำเนี่ยที่ถูกมองข้ามไปคือคำว่าสิ่งแวดล้อมที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่แล้วก็คำว่ากรีนเนี่ยที่เป็นสีเขียวตรงนี้มันมีนัยยะอะไรในการประชุมครั้งนี้ไหมฮะคือเขาประชุมแค่การเงินธุรกิจอย่างเดียวแล้วสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอะไรด้วยฮะเนี่ย
3: การเงินเพื่อสิ่งแวดล้อมมันต้องปรับตัวครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามองทิศทางการทำธุรกิจในระดับสากลทิศทางของเงินลงทุนเขาจะมองเรื่องระดับความเขียวของประเทศด้วยนะครับหมายถึงว่าประเทศไหนใส่ใจสิ่งแวดล้อมเยอะคนมาลงทุนก็สบายใจว่าถ้าเกิดตั้งฐานผลิตในประเทศนี้ส่งออกไปที่อื่นโอกาสจะโดนกีดกันทางการค้าและใช้เงื่อนไขสิ่งแวดล้อมก็จะน้อยลง นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวพวกนี้สำคัญมากแล้วเงินคือฐานทางธุรกิจถ้าเกิดธุรกิจมองหาความเป็นสีเขียวการเงินเองก็จะต้องมีวิธีการปรับตัวให้ตัวเองเนี่ยส่งเสริมให้ธุรกิจสีเขียวเหล่านี้เติบโตยั่งบอลที่ลงทุนในด้านของธุรกิจสีเขียวมันจะมีเรื่องของ green finance ในแง่ของการให้เงินลงทุนหรือสนับสนุนการวิจัยของธุรกิจในการผลิตสินค้าที่มีความเขียวมากขึ้นหรือแม้แต่เราพูดถึงเรื่องของการให้สินเชื่อนำเข้าส่งออกสินค้าที่มันมีความเขียวมากขึ้นหรือมีความยั่งยืนมากกว่าอาจจะได้สิทธิพิเศษในแง่ของเงื่อนไขหรือการดอกเบี้ยหรือประเด็นการช่วยเหลือต่างๆของรัฐเพื่อให้ธุรกิจเหล่านี้สามารถเติบโตได้สุดท้ายจะกลับมาสู่กลไกทางการเงินเพื่อเอื้อให้ธุรกิจสามารถทำธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยการใส่ใจสิ่งแวดล้อมครับ
1: โอ้ครับระเบียบโลกเปลี่ยนแปลงเร็วจริงๆนะฮะอาจารย์คือถ้าใครไม่รู้ไม่ทราบนี่โอ้งงเลยเหมือนกันเพราะว่าโอ้เงื่อนไขทางภาษีเนี่ยถ้าเรามีความเป็นสีเขียวหรือว่าดูแลสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นเนี่ยเราก็อาจจะได้ลดอัตราภาษีแต่ถ้าเกิดเราทำในสิ่งตรงข้ามเนี่ยเราอาจจะถูกกีดกันทางการค้าก็ได้นี่ถือว่าเป็นระเบียบโลกใหม่ที่มีการจัดตั้งขึ้นแล้วก็มีขึ้นเนี่ยถ้าตามไม่ทันเนี่ยก็จะมีปัญหาจริงๆนะฮะอาจารย์ฮะในฐานะที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ได้รับประโยชน์อะไรฮะ
3: คือประโยชน์ชัดๆที่แน่ๆเลยคือเราจะเป็นที่จับตามองของสื่อมวลชนและผู้กำหนดนโยบายได้มาร่วมนะครับอันนี้เป็นเรื่องของ PR แล้วแต่ว่าสิ่งที่จะได้มาคือโอกาสที่ผู้บริหารหรือตัวแทนประเทศมาอยู่ในไทยจำนวนมากขนาดนี้ไม่ได้มีง่ายๆเลยนะดังนั้นการเจรจาระดับจับคู่ระดับประเทศต่อประเทศหรือทวิภาคีในด้านการเงินการค้าการลงทุนนี่คือโอกาสของเราที่เราสามารถจะเลือกช้อปปิ้งได้ว่าเราจะจับพัดเนี่ยแบบไหนซึ่งผมคิดว่าถ้าเรามีวางกลยุทธ์ที่ดีนะครับเราสามารถจะ mix and match คือจับคู่กับแต่ละประเทศตามความต้องการที่เขามีและเรามีแล้วหาโซลูชันทางการเงินและการค้าการลงทุนแบบวินวินต่อกันได้ครับ
2: ค่ะอาจารย์คะสุดท้ายนี้ค่ะในฐานะที่ไทยเรากำลังจะต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมนับหมื่นคนอยากจะให้อาจารย์เชิญชวนคนไทยเตรียมตัวหรือว่าปรับมุมมองอย่างไรบ้างคะเพื่อที่จะทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพที่ดีในช่วงวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ค่ะ
3: ผมว่าของเราความเป็นเจ้าภาพที่ดีในแง่ของการต้อนรับผมไม่ห่วงครับแต่ผมคิดว่าการเป็นเจ้าภาพที่ดีในแง่ของการทำความเข้าใจประเทศเหล่านี้แล้วก็มองเห็นสิ่งที่เขาต้องการจะขับเคลื่อนคู่กับเราไปด้วยกันเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญครับแล้วก็ส่วนที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งคือการช่วยกันสื่อสารเชิงบวกเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของประเทศไทยในช่วงเวลาเหล่านี้เพราะว่าอะไรก็ตามที่ปรากฏในโซเชียลมีเดียของเราเนี่ยเขามาถ่ายฟีดเขามาใช้เครื่องมือของเขาที่บ้านแล้วเขาเห็นภาพเหล่านี้ด้วยครับดังนั้นการเป็นเจ้าภาพที่ดีมันถึงต้องขยับไปในแง่ของการเป็นเจ้าภาพที่ดีในฐานะคนดูแลบ้านกับการเป็นเจ้าภาพที่ดีในแง่ของคนช่วยสื่อสารและการเป็นเจ้าภาพที่ดีในแง่ของคนที่ช่วยส่งเสริมให้เศรษฐกิจเราไปข้างหน้าในทิศทางที่เหมาะสมด้วยครับ
1: ครับครับวันนี้ขอบคุณท่านอาจารย์มากนะครับที่มาพูดคุยกันครับ
3: ขอบคุณครับผม
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เกียรติอนันต์ล้วนแก้วอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับขอบฟ้าใหม่เศรษฐกิจไทยมองอนาคตผ่านเวทีโลก IMF World Bank 2026ครับชัดๆฮะก็191ประเทศมาประชุมที่ประเทศไทยนะครับแล้วก็ไม่ใช่คนธรรมดาที่มาประชุมคือคนในระดับชั้นนำนะครับธนาคารโลกนะฮะแล้วก็ธนาคารในประเทศต่างๆแล้วก็ผู้นำทางการเงินเนี่ยพูดง่ายๆเข้าถึงเงินในมือเยอะมากๆ191ประเทศและประเทศไทยก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่คนเหล่านี้เนี่ยเดินทางมาสู่ประเทศไทยเราต้องต้อนรับในฐานะเป็นเจ้าบ้านและในขณะเดียวกันก็จะต้องนำเสนอสิ่งที่ประเทศไทยมีนะครับให้เขารู้สึกพึงพอใจว่าอ้อประเทศนี้น่าลงทุนนะฮะเป็นการเชื้อเชิญให้มาลงทุนในประเทศไทยของเรานะครับด้านการเงินด้านเศรษฐกิจแล้วก็ด้านสิ่งแวดล้อมอะไรต่าง
2: ๆ
1: อย่างที่อาจารย์บอกครับคุณปณิสราครับโลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเชื่อไหมครับต่อไปนี้ธนาคารสาขาที่ตั้งอยู่บนถนนต่างๆเนี่ยจะลดจำนวนลงที่อาจารย์บอกว่าต่อไปจะมี virtual bank เดี๋ยวนี้คนใช้บริการเนี่ยในธนาคารที่อยู่ในพื้นที่ตั้งบนถนนอะไรต่างๆเนี่ยน้อยลงไปใช้บริการในห้างสรรพสินค้าด้วยเหตุที่ว่าความพร้อมเรื่องของสถานที่มีที่จอดรถแล้วก็ระยะเวลาการเปิด 11:00 น.ถึง1ทุ่มนะฮะไม่เหมือนธนาคารที่อยู่ติดกับถนนเปิด 8:30 น.ถึง 4:30 น.นะฮะแล้วก็ตอบโจทย์ชีวิตคนที่เลิกงานแล้วก็จะไปธนาคารนะครับเดี๋ยวนี้จะเห็นว่าธนาคารสาขาที่อยู่บนท้องถนนเนี่ยลดจำนวนลงนะฮะไปเปิดในห้างแทนแต่ต่อไปนี้ Virtual Bank เนี่ยจะมา
2: ทำธุรกรรมผ่านออนไลน์ได้นะคะก็สะดวกรวดเร็วนะ
1: กระเป๋าตังค์เนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบสมัยก่อนเนี่ยแบงค์เต็มกระเป๋าเดี๋ยวนี้คนไม่พกแบงค์แต่ผมยังพกอยู่นะฮะกระเป๋าตังค์เนี่ยผมหนามากเลยฮะเงินมีไม่เท่าไหร่แต่บัตรเพียบ
2: ค่ะ พูดถึงพกแบงค์คุณทรงพลล่าสุดไปเที่ยวมาที่มอเตอร์เวย์สาย7ค่ะ
1: เป็นไงฮะ
2: ไม่ได้ติดเงินสดไปเลย แล้วเขายังไม่ได้ทำระบบเรื่องของการใช้บัตรเนี่ยเตือนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังหน่อยนะคะพกเงินสดติดไว้บ้างเพราะว่าบางพื้นที่มันอาจจะยังปรับระบบอยู่เพราะว่าเรายังไม่ได้เป็นเวอร์ชวลแบบ 100%
1: เออนะคือผมอ่ะเป็นคนรุ่นเก่ายังพกเงินอยู่เนี่ย 3-4,000 อยู่ในกระเป๋าน
2: ะ
1: แล
2: ้ว
1: 3-4,000 แล้วก็ยังจะมีธนาคารเนี่ยที่เป็นอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งเนี่ยผมก็มีประมาณ 3-4 ธนาคาร
2: ใช่
1: แต่มีไม่เยอะนะฮะคือกระจายตามธนาคารนี้ออมสินก็มีทหารไทยก็มีกรุงเทพก็มีกรุงไทยก็มีผมมี4ธนาคารอยู่ในโทรศัพท์ผมเพราะอะไรครับเพราะบางครั้งระบบบางแบงค์เนี่ยมันล่มระบบบางแบงค์มันล่มแล้วเวลาจะไปจ่ายตังค์กินข้าวปรากฏว่าเฮ้ยจ่ายไม่ได้
2: ถ้ามีธนาคารเดียว
1: แล้วก็ต้องมีโทรศัพท์2เครื่องนะฮะเผื่อไว้ว่าเครื่องนี้มัน
2: เป็นอะไร
1: เป็นอะไรก็มีเครื่องนึงนะฮะดูชีวิตมันวุ่นวายมากขึ้นมันรู้สึกว่ามันไม่ง่ายขึ้นหรือเปล่า
2: ใช่มันอาจจะยากขึ้นเน
1: า
2: ะ
1: แต่ก็แล้วแต่บริหารจัดการชีวิตกันนะครับไปดูต่อกันเรื่องเมื่อกี้เราพูดถึงสสส
2: ใช่
1: สสสก็คือเขาก็ออกมาชี้แจงปมเงินลงทุนเขาบอกว่าเฮ้ยตรงเนี้ยเขาก็ลงทุนอย่างมีคุณค่าอย่างมีประ

0: การเงินการคลังตามพรบวินัยการเงินการคลังปี2561นะฮะก็คือเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยที่เก็บภาษีจากประชาชนมันต้องเข้าสู่คลังกองกลางแล้วหลังจากนั้นคลังเนี่ยก็เอามาสู่สภาเพื่อให้สภาเนี่ยที่ไปที่มีส.ส.ตัวแทนประชาชนมาพิจารณาว่าจะให้งบเหล่านี้เนี่ยกับหน่วยงานไหนองค์กรไหนอะไรดีนะฮะคุณอยากได้คุณต้องมาดีเฟนต
1: ์
0: นะฮะจะได้เห็นถึงความโปร่งใสและความเหตุผลและความจำเป็นในการที่จะใช้เงินตรงนี
1: ้
0: ซึ่งจะครอบคลุมกับ4องค์กรนี้ด้วยนะครับถ้ามีการแก้กฎหมายกันจริงนะฮะถ้ามีการแก้กฎหมายกันจริงเพราะ4องค์กรนี้เนี่ยตอนนี้ได้รับเงินโดยตรงโดยที่ไม่ต้องมาดีเฟนต์ที่สภานะฮะแต่ตรงนี้เนี่ยมันคือก่อนที่จะมีกฎหมายพรบวินัยการเงินการคลังปี61
1: ะ
0: นะฮะซึ่งในพรบวินัยการเงินการคลังปี61ก็มีบทเฉพาะการเหมือนกันบอกว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นก่อนกฎหมายฉบับนี้ก็ให้บังคับใช้ไปก่อน
1: อ
0: นะครับ4องค์กรนี้ก็คือได้รับเงินแบบเดิมไปก่อนนะครับแล้วก็ต่อมารัฐบาลก็ระลึกได
1: ้
0: บอกว่าเฮ้ยเงินตรงนี้เนี่ยมันควรจะมีการตรวจสอบตรวจสอบก็คือเข้าสู่สภาเข้าสู่สภาเพื่อที่จะให้ตัวแทนของประชาชนก็คือส.ส.เนี่ยแหละตรวจสอบว่าเงินตรงนี้เนี่ยได้มาเท่าไหร่แล้วก็เอาไปใช้อะไรกันบ้างและพอเอาไปใช้แล้วเนี่ยประสิทธิภาพและประสิทธิผลเนี่ยมันเกิดมากน้อยแค่ไหน
1: อ
0: ันนี้คือหลักการในการแก
1: ้
0: หลักการในการแก้ส่วนคนที่เขาเคยอยู่ในระบบเดิมเนี่ยเขาก็กังวลถึงความเป็นอิสระโดยเฉพาะสื่ออย่างไทย PBS เขาก็มองว่าต่อไปนี้ถ้าเกิดได้รับเงินคือเงื่อนไขของการได้รับเงินเนี่ยถ้าจะต้องไปดีเฟนต์ในสภาถ้าจะต้องผ่านอะไรวาระพิจารณาอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งส.ส.เนี่ยก็คือตัวแทนประชาชนหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่อย่าลืมว่าพอเข้าสู่สภาเนี่ยมันคือเสียงข้างมากเสียงข้างมากคือรัฐบาลใช่ไหมฮะพอต้องไปขอเงินงบประมาณเนี่ยกับส.ส.ซึ่งถ้าเอาความเป็นจริงแล้วอ่ะมันคือสภาเสียงข้างมากก็คือรัฐบาลพอต้องไปขอเงินเหล่านี้แล้วปุ๊บเนี่ยมันจะมีผลถึงความเป็นอิสระของสื่อหรือเปล่าไปกดดันเรื่องของการเสนอข่าวเนี่ยข่าวสารเนี่ยลดความเป็นอิสระลงไห
1: ม
0: อยู่ภายใต้การครอบงำทางการเมืองหรือไม่ฝ่ายรัฐบาลออกมาตอบเหมือนกันบอกว่าเรื่องของเงินเนี่ยแค่เปลี่ยนแหล่งที่มา
1: ะ
0: นะครับให้มีการตรวจสอบผ่านรัฐสภาไม่ได้ไปเปลี่ยนระบบบริหารของไทย PBS อันนี้คือข้อเท็จจริงที่มีการบอกออกมาคำถามแล้วกระทบต่อภารกิจเพื่อสังคมไห
1: ม
0: สสสกองทุนต่างๆเนี่ยจะถูกตัดลดงบประมาณไหมอ
1: ัน
0: นี้เป็นเรื่องอนาคตที่ไม่สามารถบอกได้นะครับแต่พอไปดูหน่วยงานต่างๆแล้วเนี่ย4หน่วยงานผมก็อันนี้ผมตั้งข้อสังเกตเองกองทุนผู้สูงอายุเนี่ยสนับสนุนดูแลสวัสดิการผู้สูงอายุ
1: ค
0: ือภารกิจหน่วยงานนี้คือทำอะไรให้ผู้สูงอายุกู้เงินหรือ
1: หรือว่าเอาไปใช้ในสวัสดิการ
0: คือมันมีกรมสวัสดิการมีพ
1: ม.
0: อยู่แล้ว
1: ใช่
0: แล้วกองทุนผู้สูงอายุเนี่ยเขาทำบทบาทหน้าที่อย่างไรแล้วมันทับซ้อนกันไหมอ
1: ัน
0: นี้ต้องไปดูนะครับส่วนกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติสนับสนุนส่งเสริมวงการกีฬาของประเทศไทยเราเรามีกระทรวงกีฬ
1: า
0: ใช่ไหม
1: ใช่
0: และกองทุนตรงนี้เนี่ยมันสนับสนุนเนี่ยมันคล่อมกันไห
1: ม
0: หน่วยงานเรามันมีความซ้ำหรือซ้อนอะไรหรือเปล่าก็ควรที่จะปรับให้มันเหมาะส
1: ม
0: นะครับ
1: นะ
0: สสสสสสกับกระทรวงสาธารณสุขเราสามารถทำงานคู่กันได้ไห
1: ม
0: นะฮะอันนี้ก็ต้องไปดูเหมือนกันนะครับเพราะสุดท้ายเนี่ยเงินภาษีที่หน่วยงานทั้งหมดเอาไปใช
1: ้
0: ก็คือภาษีของประชาชนนะฮะอันนี้ก็มีข้อสังเกตอยู่2เรื่องก็คือว่า1การได้รับเงินไปแล้วเนี่ยได้รับไปเท่าไหร่แล้วก็ตรวจสอบได้ไห
1: ม
0: นะฮะถามว่าตรวจสอบได้ไหมจริงๆไทย PBS ก็มีรายงานประจำปีนะฮะที่แถลงออกมาเนี่ยก็ตรวจสอบได้สสส.ก็เริ่มออกมาแล้วอย่างที่ข่าวที่คุณปณิสราได้แจ้งออกมาบอกว่าเงินลงทุนเอาไปลงทุนอะไรนะครับตอนนี้ก็เหลือ2หน่วยงานคือกองทุนผู้สูงอายุและกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติก็น่าจะมีการออกมาชี้แจงเร็วๆนี
1: ้
0: เพื่อแสดงให้เห็นของความโปร่งใสในการดำเนินงานนะฮะส่วนประสิทธิภาพประสิทธิผลเนี่ยในการดำเนินงานเนี่ยก็คงต้องมีการชี้แจง
1: น
0: ะชี้แจงต่อไปว่าเงินที่ได้รับไปแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรอันนี้ก็ถือว่าเป็นมิติใหม
1: ่
0: นะครับในการที่ทำให้ประชาชนเนี่ยได้มองเห็นว่าเงินของเขาเนี่ยไปสู่ระบบตรงนี้ได้อย่างไรแล้วก็ประสิทธิภาพประสิทธิผลของเงินภาษีเนี่ยการกระจายเม็ดเงินนะฮะ เป็นอย่างไรนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นที่จะต้องติดตามเพราะว่ามันมีการที่จะต้องทำประชาพิจารณ์ซึ่งทำแล้วนะครับจะหมดอายุรู้สึกว่าวันที่14ตุลาค
1: ม
0: นะฮะมีเว็บไซต์ที่ท่านสามารถเข้าไปทำประชาพิจารณ์ได้ว่าท่านเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่าง

0: ไรกับการที่จะเปลี่ยนแปลงจากการนำเงินภาษีบาปที่จ่ายตรงให้กับ4หน่วยงานนี้โดยตรงนะครับกับการที่นำเงินภาษีบาปเนี่ยเข้าสู่กระบวนการงบประมาณแล้วก็ให้4หน่วยงานนี้ไปดีเฟนต
1: ์
0: ในการที่จะนำเงินมาใช้นะครับก็มี2มุมมองมุมมองหนึ่งก็บอกว่าดีแล้วจะได้ผ่านการตรวจสอบมีความโปร่งใสประสิทธิภาพประสิทธิผลอีกมุมมองหนึ่งก็บอกว่าถ้าไปผ่านกลไกรัฐสภาเนี่ยมันจะกลายเป็นการถูกครอบงำจากฝ่ายรัฐอันนี้มันก็มองได้สองมุ
1: ม
0: นะฮะดังนั้นเราก็มองได้สองด้านก็ต้องไปพิจารณากันนะครับแต่เนื้อสิ่งอื่นใดก็เชิญชวนเข้าไปทำประชาพิจารณ์ในการที่ท่านจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับร่างพ.ร.บ.ฉบับใหม่นี้นะครับ
1: ค่ะส่วนอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่ก็เป็นประเด็นร้อนเหมือนกันนะคะในกรณีที่ทางคุณรังสิมันโรมนะคะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนมีการออกมาเปิดเผยนะคะข้อมูลนะคะก็พูดถึงทางด้านเรื่องของสามีนะคะของทางส.ส.ชัยภูมินะคะพรรคภูมิใจไทยคุณสุชาดาสางแทนทรัพย์นะคะบอกว่าอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับแก๊งสแกมเมอร์นะคะเรื่องนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวไปถามคุณชัยชนกชิดชอ
0: บ
1: นะคะซึ่งท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีนะคะในฐานะเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยนะคะในกรณีนี้ท่านก็บอกว่าคือนักการเมืองทุกคนเนี่ยจะต้องพร้อมในการถูกตรวจสอบอยู่แล้วนะคะเชื่อว่าทางคุณสุชาดาเองก็พร้อมที่จะชี้แจงแล้วก็รับการตรวจสอบด้วยนะคะเบื้องต้นเนี่ยคุณสุชาดาได้ชี้แจงต่อพรรคภูมิใจไทยแล้วนะคะว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าวทุกกรณีนะคะพอถามถึงกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการแสดงบัญชีทรัพย์สินนะคะต่อทางปปช.โดยเฉพาะประเด็นเรื่องของการปล่อยกู้ให้กับบริษัทในต่างประเทศที่ล้มละลายไปแล้วเนี่ยก็คุณชัยชนกบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยจะต้องให้คุณสุชาดาเป็นผู้ชี้แจงด้วยตัวเองนะคะแต่ว่าจากการสอบถามเบื้องต้นคุณสุชาดาเองก็ยืนยันนะคะว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะในเรื่องนี้ส่วนก่อนหน้านี้ที่คุณสุชาดาเคยเป็นคณะทำงานของคุณชัยชนกนะคะผู้สื่อข่าวก็ถามว่ามีการตรวจสอบประวัติหรือเปล่านะคะคุณชัยชนกก็บอกว่าจนกว่าจะเห็นข้อพิสูจน์ทางหลักฐานนะคะตอนนี้ก็ไม่ได้ปักใจเชื่อว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องหรือเปล่านะคะโดยช่วงแรกที่เข้ามาทำงานเนี่ยก็มีการดำเนินการหลายเรื่องหลายประเด็นนะคะในเรื่องของสแกมเมอร์ด้วยก็เช่นกันมีการดำเนินการในหลายประเด็นก่อนที่จะยุติกระบวนการในบางเรื่องนะคะก็มีการย้ำจากคุณชัยชนกว่าจนกว่าจะเห็นหลักฐานเนี่ยคือคุณชัยชนกบอกว่ายังไม่เชื่อนะคะว่าตรงนี้จะมีส่วนเกี่ยวข้องส่วนเรื่องอื่นๆนะคะอย่างเรื่องการตั้งข้อสังเกตเรื่องนาฬิกาข้อมือซึ่งไม่ได้แสดงต่อในบัญชีทรัพย์สินของปปช.เนี่ยคุณชัยชนกบอกว่าก็ต้องเป็นคุณสุชาดาที่จะต้องชี้แจงด้วยตัวเองไม่สามารถชี้แจงแทนได้นะคะ
0: ชี้แจงหรือยังเนาะ
1: ก็มีการชี้แจงต่อภูมิใจไทยว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ว่ากับทางปปช.เองเนี่ยไม่แน่ใจ
0: เรื่องนาฬิกาเขายังไม่พูดเรื่องนาฬิกายังไม่พูดแต่ว่าเรื่องของทรัพย์สินเนี่ยก็ยังสงวนถ้อยคำเพราะว่าเมื่อวานผู้สื่อข่าวพยายามที่จะไปสัมภาษณ์คุณสุชาดาสั่งแทนทรัพย
1: ์
0: นะครับก็บอกว่าเดี๋ยวรอให้ถึงเวลาเนี่ยเขาก็จะชี้แจงเรื่องของพยานหลักฐานอะไรต่างๆนะครับเพราะว่าถ้าดูความเชื่อมโยงอะไรต่างๆเนี่ยที่ถูกตีแผ่ในสภาโดยคุณรังสิมันโรมแล้วเนี่ยคือหลักการใหญ่ๆเนี่ยมันพุ่งตรงไปยังสามีของคุณ
1: สุชาดา
0: ไม่ใช่พุ่งตรงมาที่คุณสุชาดาเพราะว่าหลักการต่างๆแล้วก็อะไรหลักฐานอะไรต่างๆเนี่ยมันไปอยู่ตรงนั้นหมดนะครับผู้ที่มาชี้แจงเนี่ยนอกจากคุณสุชาดาแล้วก็น่าจะเป็นสามีของท่านนะครับที่จะต้องออกมาชี้แจงโดยตรงว่าหลักฐานตรงนี้ท่านมีข้อโต้แย้งอย่างไรนะฮะตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเพราะว่ามันเป็นการ discredit ในทางการเมืองพอสมควรนะครับพอสมควรคำถามแล้วตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างกระทรวงยุติธรรมทำอะไรพลตรวจโทรุฑพลนวรัตน์ฮะรัฐมนตรียุติธรรมก็บอกว่าเรื่องนี้นะครับก็ดำเนินการอย่างเต็มที่นะครับเรื่องที่คุณรังสิมันโรมส.ส.พรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตถึงความเกี่ยวข้องระหว่างสามีคุณสุชาดากับพรรคภูมิใจไทยกับสแกมเมอร
1: ์
0: อ
1: ัน
0: นี้คือข้อกล่าวหานะครับระบุว่าเรื่องนี้ต้องพิจารณาเป็น2ประเด็นประเด็นแรกเรื่องบัญชีทรัพย์สินต้องยื่นต่อปปช.ส่วนตัวเห็นด้วยกับการเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบส่วนประเด็นที่2เนี่ยนะฮะที่ถูกกล่าวหาคือสแกมเมอร
1: ์
0: นะครับสแกมเมอร์เป็นยังไงนะฮะสแกมเมอร์พนันออนไลน
1: ์
0: นะฮะแล้วก็รัฐมนตรีก็บอกว่าให้ DSI นะครับตรวจสอบในเบื้องต้นแล้วขณะนี้ไม่มีใครมาร้องทุกข์กล่าวโทษหากเป็นความผิดอยู่ภายใต้กฎหมายไทยจะเร่งดำเนินการแต่หากเกี่ยวข้องกับต่างประเทศต้องประสานข้อมูลพร้อมดำเนินการนะครับและยังกล่าวถึงเว็บไซต์พนันออนไลน์ที่รับอนุญาตตามกฎหมายของประเทศ กูราเซาเนี่ยผมเพิ่งเคยได้ยินชื่อประเทศเหม
1: ือ
0: นก
1: ัน
0: กูราเซาอยู่ที่ทวีปอเมริกาใต
1: ้
0: อยู่นอกเขตอำนาจของประเทศไทยฮะและดำเนินการเนี่ยต้องพิจารณาตามอำนาจและกฎหมายที่เกี่ยวข้องหากพบการทำความผิดเข้าข่ายความผิดในประเทศไทยกระทรวงยุติธรรมก็พร้อมดำเนินการตามกฎหมายขอให้ผู้มีข้อมูลพยานหลักฐานเกี่ยวกับการกระทำความผิดร้องทุกข์มาร้องทุกข์กล่าวโทษแจ้งเบาะแสมายังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเหมือนช่องทางที่แจ้งกับปปช.ครับ
1: อืมค่ะส่วนทางคุณพ่อนะคะของสส.ไอเดียนะคะคือคุณสุชาดาเนี่ยก็ออกมาพูดเรื่องนี้เหมือนกันนะคะก็ผู้สื่อข่าวไปถามว่าเอมีการตรวจสอบหรือเปล่านะคะตรงนี้เรื่องของทรัพย์สินว่าเชื่อมโยงกับสแกมเมอร์ไหมนะคะก็บอกว่าคือก็ต้องรับฟังความคิดเห็นนะคะแล้วก็ทางตัวคุณสุชาดาเองเนี่ยก็ต้องชี้แจงนะคะทำให้ชัดเจนนะคะให้สังคมรับทราบส่วนผู้สื่อข่าวถามว่าคือทราบมาก่อนไหมเรื่องนี้หรือยังไงนะคะท่านก็บอกว่าท่านไม่ได้เข้าไปแทรกแซงเรื่องของลูกสาวนะคะส่วนการพูดถึงในโซเชียลมีเดียก็มีการให้กำลังใจเหมือนกันนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าต้องเตรียมพร้อมรับเสียงวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็พร้อมที่จะตรวจสอบนั่นเองนะคะติดตามเรื่องของกรณี
0: ท่านตกลงท่านบอกว่าท่านได้คุยกับลูกเขยไหมเนี่ย
1: ท่านบอกว่าท่านไม่ได้ก้าวไก่เรื่องนี
0: ้นะฮะท่านบอกว่า
1: ท่านไม่ก้าวไก่เรื่องนี้ก็คือผู้สื่อข่าวถามว่ามีการตรวจสอบไหมประวัติก่อนที่จะแต่งงานกับลูกสาวอะไรเงี้ยท่านก็บอกว่าท่านไม่เคยก้าวไก่เรื่องนี
0: ้ก็คือแยกออกจากกันนะครับแล้วก็ลูกเขยเดี๋ยวรู้สึกจะพูดภาษาอังกฤษด้วยแล้วท่านก็ไม่ถนัดภาษาอังกฤษน
1: ะ
0: ฮ
1: ะ
0: คือก็ต้องแยกกันนะฮะระหว่างพ่อกับลูกเขยนะฮะส
1: ่
0: วนคดีที่จะมีการยื่นต่อปปช.นะครับไม่แน่ใจว่ายื่นไปหรือยังเรื่องของนาฬิกาข้อมือของคุณสุชาดาสร้างแทนทรัพย์เนี่ยนะฮะคือตรงเนี้ยก็ต้องไปดูบรรทัดฐานคดีนาฬิกาลุงป้อม
1: คือ
0: นาฬิกาลุงป้อมแบบยื
1: ม
0: แต่อันนี้ไม่ทราบว่าเหตุผลเนี่ยคือหลงลืมหรือยืมเพื่
1: อ
0: นหรืออะไรใดๆเนี่ยคือมันก็มีเหตุผลนั่นแหละแต่ว่าไทม์ไลน์คือบรรทัดฐานนั้นมันมีอยู่แล้วของปปช.นะก็ต้องติดตามดูคือเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องน่าตื่นเต้นนะผมบอกเลยไม่ใช่เรื่องน่าตื่นเต้นแต่เป็นเรื่องที่เราต้องใช้เวลาไม่ตื่นเต้นหรอกแต่ว่ามันอาจจะต้องใช้เวลานะครับของลุงป้อมนี่กี่ปีอะนานเหมือนกันนานเหมือนกันในการพิสูจน์ใช่ไหมฮะก็ตรงนี้ก็ต้องติดตามดูคือมันอยู่ที่เจตนาของท่านสสถ้าหลงลืมแล้วก็มันมีเหตุผลจริงๆเนี่ยปปช.เขาก็ยกประโยชน์ให้แต่ถ้าเกิดยืมเพื่อนก็ต้องมีหลักฐานว่ายังไงหรือถ้าเป็นอีกกรณีนึงนะฮะอันนี้พูดเองนะฮ
1: ะ
0: ถ้าเป็นกรณีนาฬิกาเรียนแบบก็ต้องบอกออกมาว่าเรือนนี้มันเป็นยังไงอะไรแบบเนี้ยผมว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ
1: ่
0: แล้วก็เรื่องนี้เนี่ยถ้ามองไปแล้วนะทั้งสองประเด็นทั้งเรื่องทรัพย์สินแล้วก็เรื่องนาฬิกาเนี่ยมันเป็นประเด็นที่ถูกขุดออกมาเนี่ยในทางการเมืองในทางการเมืองวันก่อนไปถามนายกเหมือนกันนะถามว่าอันเนี้ยมันเป็นการตัดสกัดขาของคนภูมิใจไทยหรือเปล่าที่จะไม่ให้คุณสุชาดาเนี่ยขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีช่วยคุณอนุทินก็ไม่ตอบแล้วถามว่าจะปรับครม.เร็วๆนี้ไห
1: ม
0: คุณอนุทินก็เงียบนะฮะอันนี้มันก็มองมาในทางการเมืองเนี่ยมันการเมืองแน่นอนนะฮะแต่เดี๋ยวก็ต้องดูต่อไปว่าจะเป็นยังไงฮะ
1: ค่ะก็อีกเรื่องนึงนะคะทางฝ่ายค้านเตรียมยื่นยตินะคะขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเร็วๆนี้นะคะเรื่องนี้ออกมาเปิดเผยโดยคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะคะก็คาดว่าจะเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรภายในตุลาคมนี้นะคะหรือว่าอย่างช้าเนี่ยอาจจะไม่เกินต้นเดือนพฤศจิกายนนะคะซึ่งท่านก็บอกว่ามีรัฐมนตรีหลายท่านนะคะที่เป็นเป้าหมายนะคะแล้วก็มากกว่า2ท่านที่คนหลายคนจับตามองก็คือท่านนายกแล้วก็คุณชัยชนกชิดชอบนะคะก็ขอให้ติดตามส่วนประเด็นที่จะตรวจสอบเนี่ยก็คือเรื่องของประเด็นที่เขาบอกว่าเขาเรียกว่าระบอบสีน้ำเงินนะคะต้องรอติดตามกันดูนะคะว่าจะมีการตรวจสอบอะไรยังไงบ้างนะคะสำหรับการอภิปรายไม่ไว้วางใจของทางฝ่ายค้านค่ะ
0: ผมคิดว่าไม่ตื่นเต้นเพราะคำนี้ได้ยินมานานแล้วแล้วก็ฝ่ายค้านก็พูดมานานแล้วรอดูว่าเดี๋ยวการอภิปรายเนี่ยมันจะมีอะไรใหม่ๆไหมประชาชนก็ติดตามดูครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับทรงพลชูเวศครับ
1: และปณิสราพันแก้วพร้อมที่มาลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่30การสนทนาธรรมตามกาลหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับตำรวจนครบาลเตรียมกำลังเกือบ 5,000 นายดูแลความปลอดภัยและการจราจรรับการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: เร่งคู่อ่อนเร่งคู่อ่อนสามคำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
7: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
2: ตำรวจนครบาลเตรียมกำลังเกือบ 5,000 นายดูแลความปลอดภัยและการจราจรรับการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569วันที่ 12-18 ตุลาคมนี้
8: พลตำรวจตรีธวัชเกียรติจินดาควรสนองรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าเตรียมกำลังเกือบ 5,000 นายร่วมกับหน่วยงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติรักษาความปลอดภัยและอำนวยการจราจรรองรับการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569ระหว่างวันที่ 12-18 ตุลาคมนี้โดยดูแลศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และโรงแรมที่พักของผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 15,300 คนจากประมาณ190ประเทศทั้งนี้ตำรวจเตรียมเส้นทางหลักเส้นทางสำรองและแผนเผชิญเหตุรองรับฝนตกหนักหรือน้ำท่วมพร้อมประสานกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเส้นทางที่คาดว่ารถหนาแน่นได้แก่ถนนสุขุมวิทพระราม4และรัชดาภิเษกช่วงเช้าและเย็นซึ่งขอให้ผู้ไม่มีภารกิจจำเป็นหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวขณะที่รัฐบาลกำหนดให้วันที่12 14และ15ตุลาคมทำงานจากที่บ้านและวันที่16ตุลาคมเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษคาดว่าจะช่วยลดปริมาณรถได้ส่วนหนึ่งวาสนาตระเกตรายงาน
2: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสย้ำทุกภาคส่วนพร้อมรับมืออุทกภัยลุ่มแม่น้ำบางนาราดูแลประชาชนตลอด24ชั่วโมงพร้อมประชาสัมพันธ์การใช้งานแอปพลิเคชันพ้นภัย
9: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำบางนาราโดยกำชับทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึงสำหรับพื้นที่เสี่ยงได้มีการจัดทำแผนเผชิญเหตุซักซ้อมการปฏิบัติ ตรียมกำลังคนเครื่องจักรกลและศูนย์พักพิงรองรับประชาชนอย่างพร้อมเพรียงโดยอำเภอจะแนะเตรียมศูนย์พักพิง23แห่งอำเภอเจาะไอร้องเร่งขุดลอกคูคลอง23สายพร้อมจัดเตรียมกำลังและทรัพยากรฉุกเฉินอำเภอสุไหงปาดีเตรียมศูนย์พักพิง40แห่งอำเภอตากใบเตรียมศูนย์พักพิง49แห่งและอำเภอระแงะจัดชุดเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัย4จุดพร้อมศูนย์พักพิงชั่วคราว36แห่งพร้อมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการใช้งานแอปพลิเคชันพ้นภัยเพื่อแจ้งเหตุและขอรับความช่วยเหลือในกรณีเกิดภัยพิบัติประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีกำชับเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์ฝนในพื้นที่ใกล้ชิดพร้อมเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงถึง14ตุลาคมนี้
10: นายจุมพจน์วรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่พร้อมประเมินสถานการณ์เพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีโดยได้กำชับปภ.จังหวัดเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ติดตามสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมทรัพยากรและกำลังเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อมในการเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตลอด24ชั่วโมงรวมถึงให้ความสำคัญกับการแจ้งเตือนและดูแลประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเพื่อบรรเทาผลกระทบและสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนอย่างเต็มกำลังหลังกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นจนถึงวันที่14ตุลาคมนี้อ่อนปวีวงวชิราสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
2: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
11: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒ

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: Wilayah Patani dengan sukacita menjemput seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama menyambut keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong sempena keberangkatan Baginda Berdua bagi melaksanakan tugas-tugas diraja di Wilayah Patani. Keberangkatan Baginda Berdua dijadualkan pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 ini. Dalam lawatan tersebut, Baginda Berdua akan berkenan mengurnia hadiah kepada para pemenang pertandingan mengalukan bacaan ayat suci Al-Quran peringkat kebangsaan di Masjid Besar Wilayah Patani. Baginda Berdua juga akan berkenan mengurniakan anugerah kepada ahli-ahli jawatankuasa Islam Wilayah serta para imam yang menunjuk prestasi perkhidmatan cemerlang bertempat di Lembaga Pentadbiran Wilayah Patani atau Obaca Patani. Sehubungnya itu, Wilayah Patani memohon kerjasama seluruh masyarakat, jabatan kerajaan, agensi-agensi dan para peniaga di sepanjang lalu keberangkatan Baginda agar bersama-sama menjaga kebersihan rumah premis perniagaan dan persekitaran memasai jalur gemilang Thailand serta bendera diraja di samping memastikan haiwan peliharaan dan kenderaan berada di dalam keadaan terkawal dan teratur. Oleh demikian itu, seluruh lapisan masyarakat dijemput hadir beramai-ramai untuk menyambut dan mengiringi keberangkatan Baginda Berdua di kawasan-kawasan yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa. Marilah kita sama-sama menzahirkan taat setia serta menunjuk kasih atas limpah berkenan dan kemurahan hati Baginda Berdua. Wilayah Patani mengalu-alukan kehadiran seluruh masyarakat untuk bersama-sama menyambut keberangkatan Baginda Berdua dengan penuh tertib dan semangat taat setia.
2: อยากเป็นผู้สูงอายุฟิตเปรี้ยมีชีวิตที่มีสุขภาพดีหรือไม่ก้าวแรกสู่การมีสุขภาพที่ดีและมีความสุขมากขึ้นคือ 3O 2Sรหัสป้องกันโรคนั่นคือ O แรกคือ O อาหารรับประทานอาหารครบ5หมู่ O ที่2 O ออกกำลังกายเคลื่อนไหวร่างกายและออกกำลังกายเป็นประจำอย่างน้อยวันละ30นาทีนะ O ที่3คือ O อารมณ์จัดการกับอารมณ์ตัวเองฝึกสมาธิสไม่สูบบุหรี่ลดละเลิกสไม่ดื่มสุราเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดนี่ๆๆอย่ารอช้าอีกต่อไปนะอายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขไม่มีคำว่าสายเกินไปที่เราจะช่วยกันดูแลด้วยความปรารถนาดีจ้าสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์จ้า
3: โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยความพิการและเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
4: สวัสดิการจากรัฐและนโยบายอื่นๆที่ประชาชนได้รับจากนโยบายรัฐช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคงสังคมไทยมีความสงบสุขสามัคคีและเอื้ออาทรคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
5: มั่นใจในทุกนโยบายรัฐรวมสร้างประเทศไทยไปด้วยกันกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์

ักข่าวทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 นหลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

ลงานเพลงระนองลองแลตาค่ะผลงานเพลงจากโกไข่นะคะดร.จุมพลทองตันที่ได้มีโอกาสมาแต่งผลงานเพลงนี้ทั้งเรียบเรียงทั้งเขียนทั้งทำนองเนื้อร้องทำ MV ให้ด้วยนะคะก็คือครบจบเลยนะคะแล้วก็เป็นผลงานเพลงสนุกสนานนำมาเปิดแบบกระตุ้นในช่วงเช้าๆแบบนี้เหมือนกับบางคนที่แบบว่าต้องแบบกำลังแบบยังง่วงอยู่เลยยังมาแบบเพียงร่างมาทำงานเพียงร่างกายแต่ว่าจิตวิญญาณยังอยู่ที่บ้านอยู่เลยนะคะก็เอาเป็นว่าฟังเพลงนี้แล้วเชื่อว่าทุกคนน่าจะแบบคึกครื้นกันบ้างตามทำนองเพลงตามจังหวะของเพลงนะคะแล้วก็เผื่อว่าใครฟังแล้วอยากจะทำให้มาเที่ยวในพื้นที่จังหวัดระนองมากขึ้นก็ยินดีด้วยนะคะแต่เอาเป็นว่าวันนี้เราต้อนรับทักทายคุณผู้ฟังกันก่อนค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการอันดามันวันนี้เกือบจะไปอีกหนึ่งรายการแล้วคุณผู้ฟังบังเอิญว่ารีบนะคะทักทายคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการอันดามันวันนี้ประจำวันพุธที่7ตุลาคม2569นะคะยามเช้าแบบนี้ต้องถามถึงเรื่องสภาพอากาศเป็นยังไงบ้างคะพื้นที่ที่ฟังอยู่พื้นที่ที่รับเครือข่ายรับสัญญาณจากเครือข่ายของเราเนาะสวทภูเก็ตสวทพังงาสวทกระบี่สวทตะกั่วป่าค่ะพื้นที่ไหนฝนตกกันบ้างคะก็สามารถส่งเรื่องราวมาพูดคุยทักทายกันได้นะคุณผู้ฟังเข้าไปในแฟนเพจ Facebook ก็ได้ค่ะ FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์นะคะสวทระนองนะคะสามารถพิมพ์เข้าไปได้เลยแล้วก็เข้ามาอยู่ในไลฟ์ไปด้วยกันแล้วก็เข้ามาทักทายกันผ่านทางช่องทางนี้ก็ได้นะคะวันนี้เดี๋ยวมีข่าวสารมาฝากเยอะมากคุณผู้ฟังเรื่องของน้ำท่วมใครเตรียมที่จะติดตามเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วมอยู่มีมาฝากกันรวมไปถึงการติดตามสภาพอากาศพยากรณ์อากาศอันนี้ก็ต้องมาพูดคุยกันในทุกๆวันนะคะทุกคนจะได้แบบกะเกณฑ์กันได้ถูกว่าวันนี้เนี่ยสภาพอากาศบ้านชั้นจะเป็นอย่างไรนะคะซึ่งทุกคนก็เห็นแล้วว่าในช่วงที่ผ่านมากรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเขาปรับเปลี่ยนรูปแบบในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับฝนฟ้าอากาศกันไปซึ่งเรามองว่ามันมีทิศทางที่ดีขึ้นนะการทำในรูปแบบใหม่นี้มันทำให้เราดูแล้วเข้าใจง่ายขึ้นพี่น้องประชาชนอ่านง่ายขึ้นแล้วก็สามารถแบบมองเห็นภาพได้ง่ายขึ้นค่ะมาดูประกาศล่าสุดเมื่อ1ชั่วโมงที่แล้วจากกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าอากาศแปรปรวนในช่วงนี้นะคะ9ถึง13ตุลาคมตอนแรกบอก12ใช่ไหมอันนี้ขยับเพิ่มมาอีก1วันแล้วนะคะ9ถึง13ตุลาคม2569ค่ะจะมีฝนฟ้าคะนองมีลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งมาไล่ดูในแต่ละวันเลยคุณผู้ฟังวันที่9นะคะวันที่9เนี่ยมีการแจ้งเตือนว่าจะมีฝนตกหนักแล้วก็ลมกระโชกแรงนะคะในพื้นที่ภาคอีสานแล้วก็ภาคใต้ด้วยภาคใต้ถ้าเกิดว่าดูตามแผนที่จะเป็นฝั่งของอ่าวไทยค่ะฝั่งอันดามันจะขาวๆนะแต่ดูฝั่งอ่าวไทยนี่คือมาเหลืองๆมาเลยค่ะแล้วก็วันที่10ตุลาคมกันบ้างวันที่10เนี่ยมีการแจ้งเตือนในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้วันที่10นี่ครบเลยแล้วก็ในพื้นที่ในวันที่11ตุลานะคะ11ตุลาเนี่ยแจ้งเตือนในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างค่ะภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ด้วยเช่นกันนะคะภาคใต้บ้านเราในโซนที่หนักๆ น่าจะเป็นช่วงวันที่10คุณผู้ฟังเพราะว่าทั้ง2ฝั่งเลยทั้งอ่าวไทยแล้วก็ทั้งอันดามันในตอนบนถึงกลางๆนะตอนล่างเนี่ยขาวๆก็จะมีทั้งสีส้มแล้วก็สีเหลืองๆค่ะส่วนวันที่11ก็โล่งๆนะคะมีภาคใต้ที่อยู่แบบโซนกลางๆหน่อยนะคะที่จะได้รับผลกระทบเนาะก็เป็นสีเหลืองส่วนในวันที่12ตุลาค่ะ12ตุลาเนี่ยภาคกลางตอนล่างกรุงเทพมหานครปริมณฑลรวมถึงภาคใต้ของเรานะคะก็ภาคใต้เนี่ยในวันที่12จะเน้นหนักไปทางฝั่งอันดามันค่ะดูจากแผนที่ประกอบไปด้วยนะตอนนี้นะคุณผู้ฟังแล้วก็ในส่วนของวันที่13เนี่ยจะโดนในพื้นที่ภาคใต้แต่ไม่ได้จะโดนทั้งหมดนะคะจะโดนแถวๆฝั่งประจวบชุมพรประมาณนั้นค่ะแล้วก็ลงมาอีกทีนึงก็คือใต้ล่างเลยนราธิวาสยะลาปัตตานีตรงพัทลุงตรงโซนนั้นนะคะก็ในช่วงวันที่13ตุลาคม2569ถ้าคุณผู้ฟังกันไม่ทันหรือว่า
นึกภาพไม่ออกคุณผู้ฟังเข้าไปดูที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้นะคะเดี๋ยวนี้อ่านเข้าใจง่ายขึ้นแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนที่ติดตามข่าวสารก็จะได้มีการติดตามกันไปค่ะมาดูเรื่องของการเยียวยาสักนิดนึงรัฐบาลตอนนี้ได้มีมติออกมาแล้วค่ะมติเมื่อวันที่25สิงหาคม2569คุณผู้ฟังลองไล่เลียงกันไปในแต่ละวันนะคะเพราะว่าคือมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นในหลายพื้นที่แล้วก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นหลายรอบพอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาครั้งนึงมติก็จะออกมาแบบทยอยออกมาเรื่อยๆค่ะมติแรก25สิงหา69ค่ะมีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์เงื่อนไขวิธีการจ่ายเงินไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนของปี69กรณีบ้านถูกน้ำท่วมตั้งแต่7วันขึ้นไปได้รับ 9,000 บาทแล้วก็กรณีน้ำล้อมรอบบ้านเรานะคะก็ได้รับการช่วยเหลือหลังละ 5,000 บาทมีประมาณ41จังหวัดด้วยกันนะคะโดยมีการอนุมัติกรอบวงเงินมาอยู่ที่ประมาณ558ล้านบาทค่ะแล้วก็มีการนำเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินเนี่ยมาใช้ในส่วนนี้นะคะแล้วก็วันที่22กันยายน69ค่ะคือมติตัวแรกเนี่ยเขาก็มีการอนุมัติแล้วก็กำกับนะคะสำหรับภัยที่เกิดตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2569จนถึง30กันยายน69อันนี้รอบล่าสุดเลยนะคะจากนั้นเนี่ยในวันที่29กันยา69คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเพิ่มพื้นที่มาอีก24จังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะรวมๆกันแล้วเนี่ยทั้งหมด65จังหวัดค่ะโดยมีการอนุมัติกรอบวงเงินจากเดิมอยู่ที่ประมาณ558ล้านบาทใช่ไหมคะเพิ่มเป็น 4,731 ล้านบาทนะคะในวันที่30กันยายน2569ซึ่งทางจังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยเนื่องจากเกิดอุทกภัยฝนตกหนักมีครัวเรือนได้รับผลกระทบความเสียหายอยู่ที่ประมาณ 22,357 ครัวเรือนค่ะในวันที่6ตุลาคม2569เมื่อวันนี้สดๆร้อนๆถ้าใครได้ติดตามการแถลงการประชุมของคณะรัฐมนตรีหรือว่าครม.นะคะก็มีการเห็นชอบเพิ่มจังหวัดสมุทรสงครามให้กลายเป็นจังหวัดที่ประสบภัยซึ่งจะได้รับเงินเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทนะคะตามหลักเกณฑ์ที่เคยมีการกำหนดไว้ก่อนหน้านี้แล้วซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวนี้นะคะเข้าเกณฑ์การความคุ้มครองภายใต้โครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติเนื่องจากเกิดเหตุอุทกภัยก่อนวันที่1อ๋อเขาบอกว่าขออภัยคุณผู้ฟังเขาบอกว่ากรณีนี้เนี่ยไม่เข้าเกณฑ์ความคุ้มครองของประกันภัยพิบัติแห่งชาติตามที่เรานำเสนอกันก่อนหน้านี้แล้วเนาะที่เรามาชี้แจงกันไปหลายคนแบบกำลังแบบงงว่าฉันจะได้หรือเปล่าล่ะไอ้เงินประกันภัยพิบัติที่จะได้รับการช่วยเหลือครัวเรือนละ 10,000 บาทก่อนจากนั้นก็จะได้รับการช่วยเหลือตามค่าเสียหายจริงๆวงเงินสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทอ่ะฉันจะได้ในส่วนนี้หรือเปล่าก็มีมติยืนยันออกมาชัดเจนว่าในส่วนที่เกิดขึ้นเป็นภัยพิบัติที่เกิดขึ้นณขณะนี้นะคะที่กำลังช่วยเหลือดูแลกันอยู่เนี่ยไม่เข้าเกณฑ์การคุ้มครองของโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติเนื่องจากว่าเหตุมันเกิดก่อนวันที่1ตุลาคมซึ่งมีการประกาศใช้ประกันภัยพิบัติแห่งชาตินั่นเองค่ะนอกจากนี้ท่านอนุทินชาญวีรกูลท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะท่านก็ได้สั่งการให้เร่งจ่ายเงินเยียวยาให้ถึงมือพี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุดปัจจุบันนี้เนี่ยมีคนลงทะเบียนมาแล้วประมาณ60จังหวัดประมาณ 1,200,000 กว่าคนค่ะเป็นประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครประมาณ 520,000 กว่าคนนะคะแล้วก็อีกประมาณ 700,000 คนก็รวมๆ มาจาก59จังหวัดค่ะแล้วก็มีจังหวัดที่ยื่นเข้ามาที่ยื่นข้อมูลการช่วยเหลือเยียวยามาที่ปภ.แล้วนะคะ2จังหวัดด้วยกันนั่นก็คือจังหวัดสระแก้วแล้วก็ของจังหวัดกระบี่ด้วยค่ะที่ยื่นขอรับเงินเยียวยาไปนะคะโดยทางปภ.เนี่ยจะส่งข้อมูลไปให้กับธนาคารออมสินเพื่อให้ธนาคารค่ะโอนเงินเข้าบัญชีผู้ประสบอุทกภัยให้ทันภายในวันที่8ตุลาคม2569หันไปดูปฏิทินก็พรุ่งนี้แล้วนะคะที่จะมีการโอนเงินเยียวยาให้กับ2จังหวัดก่อนที่ข้อมูลเรียบร้อยข้อมูลเสร็จเร็วแล้วก็ส่งข้อมูลไปให้กับปภ.ตอนนี้ปภ.ส่งไปให้กับธนาคารออมสินเรียบร้อยแล้วนั่นก็คือจังหวัดสระแก้วและจังหวัดกระบี่ค่ะ
มาดูอีกสักหนึ่งประเด็นแล้วกันคุณผู้ฟังสั้นๆนะคะก็ตอนนี้ประเทศไทยเรากำลังเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF World Bank 2026นะคะซึ่งเป็นการประชุมเกี่ยวกับเรื่องของธนาคารโลกการเงินนะคะตอนนี้เนี่ยก็มีการเตรียมความพร้อมในหลายๆด้านแล้วไทยเราเป็นเจ้าภาพไงคะคือตอนนี้เนี่ยก็เรื่องของการนำอาหารมาเสิร์ฟการนำผ้าไทยการนำเอกลักษณ์ต่างๆซอฟต์พาวเวอร์ของไทยมานำเสนอผ่านทางงานนี้เพราะว่าจะมีคนมาร่วมงานถึงประมาณ 15,000 คนแล้วมาจากประมาณ191ประเทศด้วยกันค่ะหนึ่งในไฮไลท์ที่สำคัญไม่แพ้กันเลยเพราะว่างานนี้นะคะเขาจะมีการให้น้องเนเน่รอยัลค่ะศิลปินสาวตอนนี้เป็นศิลปินเต็มตัวแล้วนะศิลปินสาวร็อกชาวไทยของเด็กสาววัยภูเก็ตจากภูเก็ตนี่แหละค่ะไปสร้างประวัติศาสตร์ในการไปเป็นแขกรับเชิญในการต้อนรับผู้ที่มาเยือนจากเวทีการประชุมนี้นะคะก็ให้ทุกคนได้ตะลึงกันไปเลยกับความสามารถของเด็กไทยนอกจากนี้ก็ยังมีอาหารไทยผ้าไทยเอกลักษณ์ความเป็นไทยต่างๆที่จะนำไปเสิร์ฟให้กับผู้เข้าร่วมการประชุมจาก191ประเทศที่จะมาอยู่ที่ประเทศไทยนะคะในช่วงวันที่12ถึง18ตุลาคม2569นี้ค่ะเชิญชวนคนไทยทุกคนเนาะอยู่จังหวัดไหนก็แล้วแต่ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าภาพในการต้อนรับในครั้งนี้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเสร็จสิ้นจากการประชุมเขาก็อาจจะไปท่องเที่ยวตามแหล่งต่างๆของประเทศไทยได้ค่ะก็ฝากกันไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราพักกันแป๊บนึงคุณผู้ฟังค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยกลับมาติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวในพื้นที่4จังหวัดภาคใต้ตอนบนฝั่งอันดามันภูเก็ตพังงากระบี่แล้วก็ที่จังหวัดระนองมีข่าวสารอะไรกันบ้างมาอัปเดตกันในช่วงหน้าช่วงนี้พักกันแป๊บนึงค่ะ

0: Wilayah Patani dengan sukacita menjemput seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama menyambut keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong sempena keberangkatan Baginda Berdua bagi melaksanakan tugas-tugas diraja di Wilayah Patani. Keberangkatan Baginda Berdua dijadualkan pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 ini. Dalam lawatan tersebut, Baginda Berdua akan berkenan mengurniakan hadiah kepada para pemenang pertandingan mengalukan bacaan ayat suci Al-Quran peringkat kebangsaan di Masjid Besar Wilayah Patani. Baginda Berdua juga akan berkenan mengurniakan anugerah kepada ahli-ahli jawatan kuasa Islam wilayah serta para imam yang menunjuk prestasi perkhidmatan cemerlang bertempat di Lembaga Pentadbiran Wilayah Patani atau Obaca Patani. Sehubungnya itu, Wilayah Patani memohon kerjasama seluruh masyarakat, jabatan kerajaan, agensi-agensi dan para peniaga di sepanjang laluan keberangkatan Baginda agar bersama-sama menjaga kebersihan rumah, premis perniagaan dan persekitaran memasang jalur gemilang Thailand serta bendera diraja di samping memastikan haiwan peliharaan dan kenderaan berada di dalam keadaan terkawal dan teratur. Oleh demikian itu, seluruh lapisan masyarakat dijemput hadir beramai-ramai untuk menyambut dan mengiringi keberangkatan Baginda Berdua di kawasan-kawasan yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa. Marilah kita sama-sama menzahirkan taat setia serta menunjuk kasih atas limpah berkenan dan kemurahan hati Baginda Berdua. Wilayah Patani mengalu-alukan kehadiran seluruh masyarakat untuk bersama-sama menyambut keberangkatan Baginda Berdua dengan penuh tertib dan semangat taat setia.
1: ค่ะก็เป็นข่าวประชาสัมพันธ์นะคะในการโอกาสขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะคะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนล่างนะคะก็จะได้รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะที่มีกำหนดการเสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ภาคใต้จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะที่จังหวัดปัตตานีในวันที่10ตุลาคม2569นี้ค่ะก็จะไปหลายพื้นที่ด้วยกันค่ะทั้งสอบตของอำเภอเมืองยะลานะคะแล้วก็ไปในพื้นที่ของอบจ.ปัตตานีด้วยค่ะก็หลากหลายภารกิจนะคะก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมกันติดตามพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์ได้ค่ะในวันที่10ตุลาคม2569ตามช่องทางต่างๆค่ะก็นำมาประชาสัมพันธ์กันในช่วงเช้าวันนี้นะคะคุณผู้ฟังคะมาตามกันต่อค่ะกับรายการอันดามันวันนี้ช่วงคัดข่าวมาคุยเราจะไปคัดข่าวในพื้นที่ของภูเก็ตกันก่อนเลยนะคะภูเก็ตตอนนี้มีข่าวสารความเคลื่อนไหวอะไรบ้างตอนนี้เขาเตรียมที่จะเปิดซิตี้ไซต์ซีอิ้งภูเก็ตค่ะเพิ่มทางเลือกการเดินทางของนักท่องเที่ยวด้วยรถบัสค่ะเชื่อมโยงไปถึง11จุดสำคัญของเมืองนะคะมาดูกันว่าสำหรับโครงการนี้เป็นยังไงกันค่ะโครงการนี้ทางด้านของท่านรองมดอนหะยีอาแวร์ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะก็ไปพร้อมด้วยกรรมการผู้จัดการบริษัท Elephant Gogo ภูเก็ตจำกัดค่ะแล้วก็หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปร่วมกันทดสอบการเดินรถเส้นทางบริการของ City Sight Seeing ภูเก็ตเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการบริการนี้นะคะเกิดขึ้นจากความร่วมมือของ Elephant Bus Tour ค่ะแล้วก็ City Sight Seeing แบรนด์รถบัสท่องเที่ยวระดับโลกนะคะซึ่งได้รับการซึ่งได้เปิดให้บริการที่กรุงเทพแล้วก็พัทยามาแล้วแล้วก็ครั้งนี้เป็นโอกาสดีที่จะขยายเส้นทางมาที่จังหวัดภูเก็ตบ้านเราค่ะเพื่อเพิ่มทางเลือกด้านการเดินทางแล้วก็การรองรับนักท่องเที่ยวผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยวด้วยตนเองนะคะก็สามารถมาสัมผัสกับบรรยากาศแบบนี้ได้คุณไม่ต้องไปถึงกรุงเทพคุณไม่ต้องไปพัทยาถ้าคุณปักหมุดมาเที่ยวที่ภูเก็ตคุณก็จะได้เลือกใช้บริการแบบนี้นะคะสำหรับรูปแบบของการให้บริการเขาจะเป็นลักษณะของการขึ้นรถลงรถค่ะนักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถเลือกลงได้เลยว่าคุณจะไปจุดไหนที่คุณสนใจเพื่อจะได้เดินทางไปท่องเที่ยวต่อไปรับประทานอาหารไปช้อปปิ้งไปถ่ายภาพไปสัมผัสวิถีชีวิตก่อนจะเดินทางกลับขึ้นรถไปเที่ยวถัดไป ตามตารางเวลาที่เขาได้กำหนดเอาไว้การท่องเที่ยวในลักษณะแบบนี้จะช่วยให้นักท่องเที่ยวสามารถออกแบบเส้นทางและบริหารเวลาในการเดินทางได้ค่ะโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปตามโปรแกรมทัวร์แบบตายตัวมันก็เป็นโปรแกรมที่น่าสนใจนะคะสำหรับเส้นทางของ City Sightseeing ภูเก็ตค่ะเขามีครอบคลุมประมาณ11แห่งด้วยกันที่เป็นจุดจอดจอดขึ้นขึ้นรถลงรถนะคะให้นักท่องเที่ยวได้เลือกนะคะเริ่มตั้งแต่เซ็นทรัลภูเก็ตฟอเรสต้าค่ะแล้วก็ไปที่ย่านเมืองเก่าภูเก็ตมีที่สะพานหินศาลเจ้ากิ้วเทียนเก้งนะคะแล้วก็มีถนนมวยไทยมีวัดฉลองมีโรบินสันค่ะแล้วก็มีหนุมานเวิลด์ค่ะมีคิงพาวเวอร์ภูเก็ตมีอะควาเรียมภูเก็ตนะคะก่อนที่จะวนกลับมาที่เซ็นทรัลภูเก็ตฟอเรสต้าค่ะเส้นทางนี้เขาบอกว่าเขาออกแบบไว้แล้วมันจะช่วยเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของภูเก็ตในหลายมิติเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมวัฒนธรรมศาสนาอาหารวิถีชีวิตแหล่งท่องเที่ยวคือเป็นกิจกรรมต่างๆที่รวบรวมมาแล้วให้มันสะท้อนกับแนวคิดที่ว่าภูเก็ตมากกว่าทะเลพร้อมทั้งช่วยเพิ่มทางเลือกในการเดินทางระหว่างแหล่งท่องเที่ยวก็ช่วยลดข้อจำกัดต่างๆนานานะคะบนรถบัสคันนี้เนี่ยเขาจะมีการให้บริการถึง8ภาษามีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษารัสเซียเยอรมันฝรั่งเศสสเปนแล้วก็มีเกาหลีด้วยนะคะแล้วก็การให้บริการของเขานะคะก็จะให้บริการตั้งแต่ช่วงเวลา10นาฬิกา10โมงเช้าไปจนถึง4โมงเย็นทุก1ชั่วโมงหากนั่งต่อเนื่องตลอดเส้นทางที่เราว่ามาทั้งหมดไล่มาทั้งหมดเมื่อสักครู่นี้คุณผู้ฟังจะใช้ระยะเวลา2ชั่วโมงหรือว่าประมาณ2ชั่วโมงครึ่งไม่เกินนั้นนะคะต่อ1รอบแล้วเขาก็จะมีแพ็คเกจให้เราได้เลือกได้ค่ะทั้งแบบคุณจะนั่งแบบ24ชั่วโมงราคาผู้ใหญ่ 1,200 บาทหรือว่าเป็นราคาของเด็กก็อยู่ที่ประมาณ600บาทแล้วก็เป็นแบบ48ชั่วโมงราคาผู้ใหญ่ก็จะอยู่ที่ประมาณ 1,500 บาทแล้วก็ส่วนเด็กจะอยู่ที่ราคา750บาทเท่านั้นค่ะความตั้งใจที่เขาตั้งใจในครั้งนี้ก็อย่างที่เราบอกว่าคือให้นักท่องเที่ยวอ่ะเขาได้ไปตามเส้นทางที่เขาวางเอาไว้แล้วคือเขาปักจุดเอาไว้เนี่ยคือเขาคิดแล้วว่าในโซนนั้นถ้าเกิดว่าลงโซนนั้นปุ๊บคุณจะได้รับสัมผัสกับบรรยากาศอะไรบ้างวิถีชีวิตเอ่ยท่องเที่ยวอาหารการกินเอ่ยคือมันครบจบคือเขาวางแผนกันมาแล้วคุณผู้ฟังก็ถือเป็นอีกหนึ่งมุมมองการท่องเที่ยวอีกหนึ่งรูปแบบการท่องเที่ยวใหม่ๆที่คุณสามารถไปสัมผัสได้ที่จังหวัดภูเก็ตนะคะก็อยากเชิญชวนทุกคนไปใช้บริการกันค่ะเขาจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการวันที่20ตุลาคม2569นี้ใครมีโอกาสไปภูเก็ตในช่วงนั้นไปใช้บริการกันได้แล้วก็ฟีดแบคมาบอกเราบ้างนะคะว่าเป็นยังไงไปใช้แล้วเป็นยังไงชอบไหมหรืออยากให้มีการปรับปรุงแบบไหนก็สามารถส่งเรื่องราวมาบอกเล่ากันได้ค่ะจากจังหวัดภูเก็ตไปดูที่พังงาสักนิดนึงคุณผู้ฟังที่พังงาตอนนี้นะคะก็มีการประชุมคณะกรรมการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยเตรียมความพร้อมรับมือทั้งภัยแล้งและภัยน้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะเดี๋ยวนี้เขาประชุมกันในทุกๆเช้าเลยนะคะจังหวัดระนองก็มีการประชุมเดี๋ยวมีข่าวมานำเสนอกันด้วยค่ะก็ประชุมในพื้นที่จังหวัดแต่ว่าประชุมร่วมกับส่วนกลางผ่านทางระบบออนไลน์นะคะส่วนกลางก็จะมีคุณพิพัฒน์รัชกิจประการค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานเขาจะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปคุณผู้ฟังมีทั้งวันที่ท่านนายกมาเป็นประธานเองแล้วก็มีทั้งวันที่คุณเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็มาเป็นประธานแล้วก็รอบนี้ค่ะล่าสุดเมื่อวานนี้วันที่6นะคะก็มีคุณพิพัฒน์รัชกิจประการมาเป็นประธานในส่วนกลางค่ะก็มีผู้ว่าราชการหลากหลายจังหวัดนะคะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมค่ะโดยคุณพิพัฒน์เนี่ยประธานในส่วนกลางก็บอกว่าการเตรียมความพร้อมเรื่องของการอพยพประชาชนหลังน้ำท่วมอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเมื่อปี68ก็คือเป็นการถอดบทเรียนกันก่อนถอดหลายครั้งก็ต้องถอดกันต่อไปนะคะในที่ประชุมเขาพูดถึงเรื่องการถอดบทเรียนน้ำท่วมที่หาดใหญ่สงขลาเมื่อปี68ที่ผ่านมาว่ามันเกิดปัญหาอะไรทำไมมันถึงอพยพไม่ทันค่ะซึ่งการประชุมวันนี้เนี่ยก็จะแยกการประชุมออกเป็น2รอบย่อยด้วยนะคะเป็นการประชุมกับพื้นที่8จังหวัดก็คือพื้นที่ภาค8ในส่วนของภาคใต้ตอนบนกับพื้นที่ภาค9 ก็คือพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างนะคะก็มีการพูดคุยในหลายๆด้านด้วยกันนะคะแล้วก็ให้เตรียมความพร้อมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็มีข่าวออกมาแล้วว่าเขากำลังเตรียมความพร้อมที่จะรองรับฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้บ้านเรานะคะคุณผู้ฟังค่ะซึ่งทางด้านของคุณวิภัทรัชกิจประการก็บอกว่าทางด้านรัฐบาลแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยต่อสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ทั่วประเทศค่ะโดยเฉพาะให้ติดตามความคืบหน้าพื้นที่ที่คาดว่าจะมีฝนตกลงมาเพิ่มเติมอีกแบบใกล้ชิดต้องติดตามทุกวันติดตามแล้วต้องดำเนินการสั่งการให้หน่วยงานต่างๆระดมสรรพกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็วอย่างทั่วถึงสำหรับพื้นที่ภาคใต้อย่างที่แจ้งกันเอาไว้ค่ะจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากรวมถึงมีคลื่นลมแรงในช่วงวันที่6-13 ตุลาคม 2569เป็นไปตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็ขอให้ทุกจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้เตรียมความพร้อมรับมือกันเอาไว้ค่ะนี่ก็เป็นข่าวสารในพื้นที่ของพังงานะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามีข่าวสารในพื้นที่ของกระบี่แล้วก็ที่จังหวัดระนองมาฝากกันด้วยก็ยังอยู่ในเรื่องนี้แหละคุณผู้ฟังเตรียมความพร้อมรับมือกับฝนตกหนักหรืออุทกภัยหรือภัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะกลับมาติดตามในช่วงหน้าช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักแป๊บนึงค่ะ

0: ็นศูนย์กลางเศรษฐกิจแห่งเอเชีย
1: จากนโยบายของรัฐบาลที่เสริมสร้างโครงข่ายคมนาคมขนส่งและการค้าชายแดนที่เชื่อมโยงกับจีนอินเดียญี่ปุ่นนับเป็นโอกาสทองทางการค้าและการลงทุนอย่างมหาศาล
0: เรามาร่วมกันสร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจอาเซียนเชื่อมต่อสู่อนาคตที่มั่นคงไปด้วยกันเลยค่ะอาเซียนเชื่อมโยงการค้าเปิดโลกการลงทุนสู่เศรษฐกิจที่มั่นคงและยั่งยืน
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: มาคุย
4: ใจฉันตามเธอไปผลงานเพลงจากยังโอมค่ะกลับมาอยู่ในช่วงที่3เป็นช่วงสุดท้ายของรายการอันดามันวันนี้ละคุณผู้ฟังแป๊บเดียวนะเวลาแป๊บเดียวมากเลยค่ะรู้สึกว่าเพิ่งพูดไปแป๊บเดียวเองนะคะอ่ะเรามาตามกันต่อแล้วกันนะคะข่าวสารในพื้นที่ของ4จังหวัดภาคใต้ตอนบนยังเหลือจังหวัดกระบี่แล้วก็จังหวัดระนองกันค่ะยังอยู่กันในเรื่องของเตรียมความพร้อมรับมือกับอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะก็อย่างที่บอกว่าทุกจังหวัดเขาประชุมร่วมกับส่วนกลางแล้วประชุมในทุกวันด้วยนะคุณผู้ฟังช่วงเช้าๆสักประมาณแบบ8 โมง 9 โมงเนี่ยประชุมแล้วค่ะบางวันก็ตอนเย็นนะคะแล้วแต่ภารกิจนะคะก็เมื่อวานนี้ทางจังหวัดกระบี่เองก็ประชุมร่วมกับคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้ประชุมร่วมกับส่วนกลางด้วยนะคะก็เป็นงานเดียวกับในพื้นที่ของพังงานั่นแหละประชุมร่วมกับส่วนกลางโดยมีคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานค่ะมาดูสถานการณ์ของกระบี่กันบ้างสถานการณ์ของกระบี่เนี่ยมีการรายงานไปว่าตอนนี้มีการเตรียมความพร้อมของจังหวัดกระบี่นะคะโดยใน

จุบันปี69นี้เนี่ยจังหวัดกระบี่มีปริมาณน้ำฝนสะสมเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,486 มิลลิเมตรค่ะน้อยกว่าระนองเยอะมากคุณฟังระนองตอนนี้ปาเข้าไป 3,000 กว่าแล้วค่ะซึ่งระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง6แห่งของจังหวัดกระบี่อยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะคลองสายสำคัญ10แห่งยังอยู่ในสภาวะปกติค่ะจากการคาดการณ์สภาพอากาศของเดือนตุลาคมในช่วงวันที่6ถึง8ในช่วงวันที่6ถึง8เนี่ยคาดว่าจะมีปริมาณฝนตกลงมาแล้วก็จะมีน้ำฝนตกลงมาเพิ่มเติมอีกประมาณ50มิลลิเมตรค่ะแล้วก็ในช่วงวันที่9ถึง11ตุลาคมนะคะจะมีช่วงวันที่9ถึง11ตุลาคมช่วงนี้เฝ้าระวังเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากค่ะส่วนวันที่12ถึง14ตุลาคมจังหวัดกระบี่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินถล่มอย่างใกล้ชิดเนาะก็พอฝนตกลงมามันไม่ใช่แค่เรื่องของน้ำท่วมอย่างเดียวนะคุณผู้ฟังในโซนพี่น้องประชาชนที่เขาต้องตัดยางอย่างเงี้ยโอ้โหต้องมาลุ้นกันในแต่ละวันค่ะบางทีเนี่ยเวลาแบบฝนตกต่อเนื่องแล้วต้องมานั่งดูฟ้าเอ๊ะวันนี้ฟ้ามีดาวหรือเปล่าจะได้ไปตัดยางหรือเปล่าถ้าได้ตัดยางก็ดีไปถ้าเกิดไม่ได้ตัดยางเป็นเวลานานๆก็ได้รับผลกระทบเช่นกันค่ะคือเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนก็ว่าหนักแล้วนะแต่เมื่อก่อนมันจะกักเกณฑ์ได้ไงว่าเป็นช่วงๆช่วงหน้าฝนก็ว่ากันไปช่วงของหน้าร้อนแล้งก็ว่ากันไปยางผลัดใบอีกอะไรอีกนะคะแต่ว่าในปัจจุบันนี้คือฝนมันไม่สามารถกักเกณฑ์อะไรได้เลยเนาะมันมาแบบบางทีช่วงที่มันไม่น่าจะตกมันก็ตกมาแล้วก็ตกหนักนะคะบางทีตอนแรกคิดว่าฝนไม่ตกดูดาวแล้วดาวมีพอสักพักนึงก็มาฟืบเดียวค่ะเอากันไม่ทันยางที่ตัดไปก็เสียหายสงสารนะคะตัวเกษตรกรก็หนักอยู่พอสมควรเลยนะคะซึ่งตอนนี้ทางจังหวัดกระบี่เขากำหนดพื้นที่เสี่ยงเป็นพื้นที่เสี่ยงสูงครอบคลุม8อำเภอ22ตำบล54หมู่บ้านค่ะพื้นที่เสี่ยงสูงนี้คุณผู้ฟังตอนนี้ให้เตรียมความพร้อมด้านการระบายน้ำการช่วยเหลือประชาชนการติดตั้งเครื่องสูบน้ำส่วนใหญ่หลักๆที่เสี่ยงสูงก็จะอยู่ในพื้นที่ของเขตเทศบาลเมืองกระบี่2จุดค่ะขุดลอกคลองกระบี่ใหญ่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแล้วก็มีการขุดลอกคลองกลางในพื้นที่อำเภออ่าวลึกด้วยด้านทรัพยากรและเครื่องมือในการช่วยเหลือจังหวัดกระบี่ตอนนี้มีการเตรียมความพร้อมเรือ56ลำเครื่องสูบน้ำอีกประมาณ17เครื่องรถดับเพลิงอีกประมาณ21คันแล้วก็รถบรรทุกน้ำอีกประมาณ63คันนะคะพร้อมมีการขอรับการสนับสนุนการช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ปภ.ในพื้นที่รับผิดชอบด้วยค่ะก็อย่างที่เราบอกกันนะคะว่าตอนนี้เขาก็เตรียมความพร้อมในโซนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมก็ว่ากันไปเนาะแต่ว่าในโซนอีกโซนนึงที่ถึงแม้ว่าจะไม่น้ำท่วมซึ่งเป็นโซนที่ติดกับจังหวัดนครศรีธรรมราชตรงนั้นถ้าจะไม่ผิดจะเป็นลำทับประมาณนี้ค่ะก็จุดนั้นนะคะก็ถึงแม้ว่าไม่มีน้ำท่วมแต่ก็ได้รับผลกระทบอยู่ดีฝนตกหนักๆทุกวันเนี่ยตัดยางไม่ได้ก็ลำบากนะคะรายได้ก็ไม่มีเข้ามาค่ะส่งกำลังใจให้กับทุกคนด้วยจริงๆค่ะก็เป็นการเตรียมความพร้อมของจังหวัดกระบี่เนาะให้เห็นมุมมองแล้วกันลูกหลานใครอยู่ในเมืองกระบี่หรือว่าอยู่ในโซนไหนที่น้ำท่วมบ่อยๆฝนตกหนักก็แจ้งเตือนให้เฝ้าระวังติดตามสภาพอากาศกันตลอด24ชั่วโมงนะคะจากกระบี่มาปิดท้ายที่ระนองบ้านกันบ้างค่ะระนองก็มีการประชุมเช่นเดียวกันแล้วก็มีคุณพิพัฒน์รัชกิจประการนั่นแหละเป็นประธานการประชุมค่ะเมื่อวานนี้นะคะก็มีการติดตามสถานการณ์แล้วก็อย่างที่เราแจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังไปว่าจังหวัดระนองเนี่ยคือตอนนี้มีปริมาณน้ำฝนสะสมอยู่ที่ประมาณ 3,600 กว่ามิลลิเมตรนะแล้วก็น้ำฝนที่เขามีการกำหนดเอาไว้เนี่ยถ้าเกิดว่าแตะไปถึง4,100 4,200 ขึ้นไปเนี่ยก็น่าจะ เกิดอันตรายในพื้นที่จังหวัดระนองนะคะแต่ตอนนี้ก็มีการติดตามอยู่ตลอดนะถ้าเกิดว่าเขาทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเขาก็มีการติดตามอยู่ตลอดแล้วก็มีการแจ้งเตือนให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบค่ะคือในแต่ละวันอ่ะทางหน่วยงานท้องถิ่นเขาก็จะมาบอกว่าวันนี้มีปริมาณฝนเท่าไหร่น้ำฝนสะสมเท่าไหร่ให้ทุกคนได้เตรียมตัวกันเอาไว้เพราะว่าพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบค่ะเขาก็จะได้วางแผนกันได้ถูกนะคะซึ่งทางจังหวัดเองก็ได้ให้ความสำคัญ
ควรก่อนสักประมาณ 4-5 วันที่แล้วคุณผู้ฟังท่านผู้ว่าก็ไปลงไปในพื้นที่ของอำเภอเมืองนะคะลงไปหลายจุดค่ะเพราะว่าช่วงที่น้ำท่วมในช่วงนั้นอะสัปดาห์ที่แล้วนี่แหละคือตกหนักจนน้ำมันท่วมขังก็เลยไปดูว่าสาเหตุที่มันท่วมขังมันเกิดจากอะไรขุดลอกคูคลองหรือยังไอเส้นทางการระบายน้ำเป็นยังไงมันโฟลว์ได้หรือเปล่ามันไปมีสิ่งกีดขวางมีขยะไปอุดตันอะไรตรงไหนไหมนะคะก็ลงพื้นที่ไปดูแล้วก็สั่งการมอบหมายไปเป็นที่เรียบร้อยละให้หน่วยงานส่วนท้องถิ่นค่ะได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาแล้วก็เตรียมความพร้อมรับมือกับช่วงเนี้ยช่วงที่ฝนจะกลับมาตกหนักอีกรอบแล้วเมื่อวานนี้ระนองนะคะคือตกหนักแบบน้ำนองเต็มพื้นถนนเลยคือมันตกต่อเนื่องมากคุณผู้ฟังแล้วตกหนักด้วยนะจากที่แบบว่ากลางวันน่ะแดดออกเปรี้ยงอยู่ดีๆพอตอนเย็นปุ๊บค่ะคือถล่มลงมาเลยฟ้าก็ลั่นฟ้าก็ร้องฝนเนี่ยคือมืดมัวไปทั้งแบบทั้งโซนเลยอ่ะเออก็น่าอันตรายนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้เห็นภาพว่าบางจุดฝนมันตกหนักมันตกต่อเนื่องน้ำมันระบายไม่ทันในโซนเมืองบางส่วนนะคะก็ส่งกำลังใจให้กับทุกคนด้วยค่ะหน่วยงานต่างๆก็นั่นแหละไม่ได้นิ่งนอนใจเขาก็ดำเนินการในการเตรียมพื้นที่เตรียมความพร้อมกันอยู่คุณผู้ฟังแค่อย่าลืมนะเราติดตามข่าวสารคุณจะติดตามช่องทางไหนก็ได้ทางโซเชียลมีเดียก็ได้ทาง Facebook ทาง TikTok ทาง X ทาง IG ทางไหนก็ได้ค่ะให้เราติดตามข่าวสารรับทราบข่าวสารกันอยู่ตลอดเนาะแล้วก็ถ้าพื้นที่ไหนที่เป็นพื้นที่เสี่ยงอยู่แล้วบ้านเราเนี่ยคือกะไว้เลยว่าถ้าฝนมันตกบ้านฉันประมาณ1ชั่วโมงต่อเนื่อง1ชั่วโมงหรือว่า2ชั่วโมงเนี่ยมันเสี่ยงน้ำท่วมแน่ๆขอรับการช่วยเหลือได้เลยค่ะจำหมายเลขสายด่วนที่เราจะโทรขอความช่วยเหลือได้1784จำง่ายๆเขียนติดฝาผนังบ้านเมมใส่ในโทรศัพท์มือถือเขียนโน้ตไว้ตรงไหนก็ได้ที่แบบว่าเราสามารถจำได้พอเกิดเหตุก็สามารถโทรขอความช่วยเหลือได้ง่ายๆนะคะเป็นสายด่วนของปภ.ค่ะก็ฝากเน้นย้ำให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันไม่อยากให้เกิดการสูญเสียอะไรเกิดขึ้นนะคะส่งกำลังใจให้กับทุกคนด้วยค่ะคุณผู้ฟังวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะรายการอันดามันวันนี้ก็รวดเร็วแป๊บเดียวนะคะข่าวสารที่นำมาฝากกันวันนี้ก็ครบนะคะรวมไปถึงผลงานเพลงเพราะๆที่ขอกันเข้ามาด้วยหลากหลายผลงานเพลงนะคะเปิดให้ทันบ้างไม่ทันบ้างก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวมาฟังกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะแต่สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพกันด้วยขับรถขับราด้วยความปลอดภัยความระมัดระวังนะคะแล้วก็ทำงานอย่างมีความสุขยิ้มให้กับตัวเองยิ้มให้กับเพื่อนร่วมงานในทุกๆวันแล้วกันนะคะวันนี้ลากันไปก่อนค่ะกลับมาเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่ฟังอยู่ทางบ้านนะคะสวัสดีพี่ๆสื่อมวลชนด้วยค่ะพบกับการแถลงข่าวของศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยนะคะประจำวันที่7ตุลาคม2569ค่ะโดยในวันนี้นะคะจะมีผู้ร่วมแถลงทั้งสิ้น4ท่านด้วยกันค่ะได้แก่นายฟาตามัทวีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบงานการพยากรณ์อุตุนิยมวิทยานายธวัชชัยไตรวารีผู้อำนวยการส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทานนายปริญญาจันทคุปผู้อำนวยการส่วนวิชาการจัดการคุณภาพน้ำสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครและดร.สิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมปภค่ะโดยเราจะมาสรุปสถานการณ์ให้เข้าใจง่ายๆนะคะว่ามีจุดไหนที่เริ่มดีขึ้นและจุดไหนยังเสี่ยงอยู่โดยฝนข้างหน้าจะเป็นยังไงค่ะโดยจะมาอัปเดตข้อมูลของวันนี้นะคะเวลา8นาฬิกาค่ะและหากในระหว่างวันข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงเราจะมาอัปเดตในเพจไทยคู่ฟ้าให้ได้ทราบค่ะจุดที่น้ำเริ่มลดลงนะคะได้แก่จังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาสุพรรณบุรีค่ะระดับน้ำจะค่อยๆลดลงอย่างช้าๆนะคะในส่วนของชลบุรีค่ะอำเภอพนัสนิคมนะคะสถานการณ์เริ่มดีขึ้นค่ะจุดที่ยังต้องเฝ้าระวังนะคะได้แก่ภาคตะวันตกของประเทศค่ะราชบุรีกาญจนบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีเนื่องจากจะมีปริมาณฝนที่เข้ามาเติมในระหว่างวันที่10ถึง12นี้นะคะปทุมธานีค่ะการระบายน้ำออกค่อนข้างช้านะคะส่วนหนึ่งมีน้ำมาจากทางองครักษ์ด้วยค่ะและในจุดที่ต้องเฝ้าระวังอีกจุดหนึ่งนะคะได้แก่บริเวณฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีค่ะยังต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องนะคะในเรื่องของน้ำเหนือค่ะวันนี้วัดปริมาณน้ำจากนครสวรรค์นะคะได้ที่1915ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะและเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำที่2500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะและจะลดระดับการระบายอยู่ที่2400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในช่วงบ่ายวันนี้โดยจะทยอยลดระดับการระบายชั่วโมงละ20ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะในลุ่มแม่น้ำแม่กลองนะคะยังต้องเฝ้าระวังที่จังหวัดราชบุรีกาญจนบุรีและเพชรบุรีสมุทรสงครามที่ได้กล่าวไปเบื้องต้นค่ะเนื่องจากจะมีปริมาณฝนที่เข้ามาเติมและการระบายน้ำของเขื่อนค่ะในส่วนลุ่มแม่น้ำบางปะกงค่ะช่วงนี้น้ำทะเลหนุนสูงการระบายน้ำออกไปได้อย่างล่าช้านะคะยังต้องเฝ้าระวังในจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีค่ะกรุงเทพมหานครนะคะเมื่อวานนี้ได้แจ้งว่ามีน้ำท่วมขังเหลือถนนแค่หนึ่งสายเท่านั้นที่ยังท่วมขังอยู่นะคะแต่ในวันนี้ค่ะเนื่องจากมีปริมาณฝนที่ตกหนักเมื่อวานทำให้มีน้ำท่วมขังอยู่ที่ถนนรวมกัน3สายด้วยกันนะคะโดยทางกรุงเทพมหานครจะเป็นผู้ให้รายละเอียดในส่วนนี้ค่ะในส่วนฝนที่ตกในวันนี้นะคะฝนจะตกมากในช่วงภาคใต้ค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันที่9นะคะฝนจะตกในช่วงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคใต้วันที่10ค่ะฝนจะตกทั่วทุกภาคค่ะแต่จะตกหนักในตอนล่างค่ะภาคใต้ภาคตะวันตกและริมทะเลจังหวัดระยองค่ะวันที่11นะคะฝนตกภาคตะวันตกค่ะส่วนวันที่12ฝนจะตกช่วงภาคใต้ฝั่งตะวันตกวันที่13นะคะจำนวนฝนจะเริ่มน้อยลงค่ะในส่วนของการโอนเงินเยียวยาค่ะวันนี้มีตัวเลขที่ได้รับยอดเยียวยาที่จะได้รับยอดเยียวยาในวันศุกร์นี้นะคะอยู่ที่ 1,453 ครัวเรือนค่ะและในวันนี้ปภ.จะมาแถลงไขข้อข้องใจด้วยค่ะในเรื่องของการไม่มีรหัสบ้านต้องทำอย่างไรบ้านเช่าที่มีการซอยหลายห้องต้องทำอย่างไรค่ะโดยเราจะขอเริ่มกันที่กรมอุตุนะคะขอเชิญกรมอุตุค่ะ
1: สวัสดีครับข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับสำหรับวันนี้วันพรุ่งนี้นะครับก็ตอนนี้เนื่องจากความกดอากาศสูงนะครับเริ่มลงมาแล้วนะครับก็จะขยับนะครับฝนจะขยับนะครับจากตะวันจากที่ขยับจากตะวันออกของประเทศไปตะวันตกของประเทศนะครับตอนนี้ก็อยู่ในแนวตะวันตกของประเทศนะครับวันนี้พรุ่งนี้ทางภาคใต้ก็ยังคงมีฝนนะครับจะมีฝนอยู่นะครับส่วนในเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงท้ายของฤดูฝนนะครับบริเวณประเทศไทยก็ยังคงมีอากาศแปรปรวนนะครับโดยจะมีฝนฟ้าคะนองแล้วก็ลมกระโชกแรงนะครับรวมทั้งลูกเห็บตกด้วยนะครับโดยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับจะมีผลกระทบตามวันต่างๆดังต่อไปนี้นะครับวันที่9นะครับจะมีบริเวณทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะครับโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับบุรีรัมย์ศรีสะเกษสุรินทร์นะครับประมาณตรงนั้นนะครับรวมถึงทางภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับส่วนวันที่10เนี่ยก็จะเป็นบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางนะครับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันและภาคใต้ก็คือในส่วนของประเทศไทยตอนล่างลงไปนะครับส่วนภาคเหนือก็จะเป็นบริเวณแถวตากกับทางด้านกำแพงเพชรนะครับที่จะมีผลกระทบนะครับส่วนวันที่11นะครับก็จะเป็นทางด้านแนวตะวันตกแล้วจะเป็นภาคเหนือตอนล่างแนวทางตากนี่แหละครับแล้วก็ ภาคกลางทางแถวกาญจนบุรีนะครับแล้วก็มีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็ยังมีผลกระทบอยู่นะครับและทางด้านภาคใต้นะครับตั้งแต่ราชบุรีเพชรบุรีนะครับก็จะเน้นไปที่ทางเพชรบุรีนะครับอาจจะมีฝนเยอะหน่อยนะครับในวันที่11นะครับส่วนวันที่12เนี่ยก็จะเป็นบริเวณภาคกลางตอนล่างแล้วก็จะค่อนข้างน้อยนะครับก็จะมีไม่เยอะมากก็จะเป็นแค่ฝนหนักไม่มีหนักมากนะครับก็จะมีพังภาคใต้นะครับทางฝั่งตะวันตกนะครับแล้วก็จะน้อยลงเรื่อยๆวันที่13ก็จะไม่ค่อยเยอะจะเป็นภาคใต้ตอนล่างแล้วครับแถวปัตตานีนราธิวาสนะครับโซนทางด้านนั้นครับขอบคุณครับ
0: ค่ะจะขอเชิญคุณธวัชชัยนะคะในอธิบายในรายละเอียดของการจัดการน้ำค่ะ
2: ครับสำหรับในส่วนของกรมชลประทานนะครับจากฝนที่ตกในพื้นที่ตอนบนนะครับไม่ว่าจะเป็นที่เชียงใหม่ที่จังหวัดน่านนะครับก็ในส่วนของส่วนนี้เองเนี่ยทางเขื่อนภูมิพลนะครับเขื่อนศิริกิติ์เราก็สามารถรองรับน้ำไว้ได้ทั้งหมดนะครับไม่ส่งผลกระทบกับพื้นที่ตอนล่างนะครับในเรื่องของการระบายน้ำท้ายเขื่อนเองเนี่ยเราก็ระบายน้ำให้น้อยที่สุดนะครับให้เพียงพอกับต่อการใช้นะครับอุปโภคบริโภคและสาธารณเวชแล้วก็เกษตรของพี่น้องประชาชนเท่านั้นนะครับส่วนที่เขื่อนเจ้าพระยาเองนะครับวันนี้เองเนี่ยที่สถานี42ที่นครสวรรค์เองเนี่ยปริมาณน้ำไหลผ่านก็อยู่ที่ประมาณ 1,915 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับก็ลดลงมาจากเมื่อวานประมาณสัก 30-40 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับสถานการณ์แนวโน้มนะครับในส่วนนี้ก็เริ่มดีขึ้นนะครับเราก็ได้บริหารจัดการน้ำนะครับโดยทำสมดุลน้ำนะครับระหว่างน้ำด้านเหนือด้านข้างแล้วก็การระบายน้ำนะครับก็ณวันนี้เองนะครับเราได้มีการลดนะครับการระบายน้ำนะครับทางด้านตอนล่างจาก 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับเหลือ 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับโดยค่อยๆเริ่มลดตั้งแต่ตอน 8:00 นที่ผ่านมานะครับแล้วก็จะไปเหลือ 2,400 ตอนประมาณสัก 13:00 นะครับแล้วก็มีการลดน้ำนะครับออกทางฝั่งแม่น้ำน้อยนะครับแม่น้ำท่าจีนนะครับแล้วก็คลองชัยนาทป่าสักนะครับลดลงเป็นลำดับด้วยเช่นกันนะครับแนวโน้มสถานการณ์น้ำนะครับในส่วนของพื้นที่ก็เริ่มสถานการณ์เริ่มดีขึ้นนะครับก็จากการลดการระบายน้ำเนี่ยก็จะทำให้พื้นที่ด้านท้ายน้ำเนี่ยลดลงอีกสักประมาณ 10-25 เซนติเมตรนะครับแนวโน้มก็จะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับน้ำส่วนนี้เองเนี่ยก็จะไปผ่านนะครับจังหวัดชัยนาทนะครับสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยานะครับปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพสมุทรปราการนะครับแล้วก็ออกอ่าวไทยนะครับก็ส่วนนี้เองเนี่ยจะไม่ผ่านน้ำเข้าไปในพื้นที่ไม่ให้ได้รับผลกระทบนะครับจะลงอ่าวไทยโดยตรงนะครับในส่วนของภาคตะวันตกนะครับทางฝั่งลุ่มน้ำแม่กลองเองเนี่ยซึ่งทางกรมอุตุก็นำเรียนแล้วว่าจะมีฝนเยอะนะครับในช่วงที่กำลังจะถึงนี้นะครับก็เราก็ได้มีการเตรียมความพร้อมนะครับในเรื่องของการพร่องน้ำหน้าเขื่อนแม่กลองลงนะครับเพื่อที่จะรองรับน้ำฝนในส่วนนี้นะครับแต่เนื่องจากฝนที่ตกหนักเมื่อคืนนี้เองก็ทำให้แถวอำเภอไซโยกเองนะครับปริมาณน้ำก็มีล้นตลิ่งนะครับในบางจุดนะครับน้ำที่ผ่านมาถึงเขื่อนแม่กลองนะครับวันนี้เราระบายอยู่ที่ประมาณ 1,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับก็เพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนะครับประมาณ100กว่าลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับก็จะส่งให้ผลให้พื้นที่ทางท้ายน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดกาญจนบุรีเองราชบุรีนะครับสมุทรสาครนะครับก็จะมีน้ำเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนะครับสักประมาณ 40-50 เซนนะครับในส่วนนี้ก็คาดว่าปริมาณน้ำที่จะมาเติมเนี่ยจะไม่ส่งผลกระทบเหมือนช่วงที่ผ่านมานะครับจะปริมาณฝนน้อยกว่ารอบที่แล้วนะครับในส่วนของภาคใต้นะครับเองตั้งแต่ตอนต้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางจังหวัดเพชรบุรีเองเนี่ยทางเขื่อนแก่งกระจานเองเนี่ยเราก็ยังควบคุมการระบายน้ำนะครับระบายน้ำดูวันละประมาณ10ล้านซึ่งไม่ให้ส่งผลกระทบกับพื้นที่ท้ายน้ำนะครับมาถึงหน้าเขื่อนเพชรนะครับอยู่ที่ประมาณ160ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งมีศักยภาพในการรองรับน้ำได้อยู่ที่ประมาณ320นะครับตอนนี้น้ำก็อยู่ที่ประมาณครึ่งนึงนะครับเราระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเพชรนะครับไปทางตัวเมืองเพชรบุรีเนี่ยประมาณสัก75ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับศักยภาพนะครับของลำน้ำที่ผ่านตัวเมืองเพชรบุรีนะครับเราสามารถรับได้ถึง150นะครับตอนนี้เราก็ระบายไปเพียงครึ่งเดียวยังไม่มีผลกระทบนะครับในเขตตัวเมืองของเพชรบุรีนะครับสถานการณ์น้ำตอนนี้ที่ยังคงต้องเฝ้าระวังนะครับก็จะไปอยู่ในส่วนของภาคตะวันออกนะครับในส่วนของพื้นที่ตอนบนนะครับทางฝั่งแม่น้ำบางประกงนะครับก็จะเป็นที่รวมกันระหว่างแม่น้ำนครนายกนะครับกับแม่น้ำปราจีนบุรีนะครับในส่วนของแม่น้ำนครนายกเองเนี่ยพื้นที่ตอนบนเองนะครับก็เริ่มสถานการณ์เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับก็จะมาอยู่ที่พื้นที่ตอนล่างแถวอำเภอองครักษ์นะครับที่ปริมาณน้ำค่อนข้างจะ ทรงตัวเล็กน้อยนะครับก็เนื่องจากได้รับผลกระทบนะครับจากระดับน้ำทะเลแล้วก็น้ำที่มาเติมจากที่ฝั่งปราจีนบุรีมาชนกันนะครับในส่วนของลำน้ำปราจีนบุรีเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ตั้งแต่สระแก้วนะครับจังหวัดปราจีนบุรีตอนต้นเนี่ยสถานการณ์น้ำก็ลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับก็จะมากระทบนะครับในส่วนของทางตัวเมืองเองนะครับซึ่งปัจจุบันเองเนี่ยแนวโน้มก็ค่อยๆลดลงแต่จะลดลงอย่างช้าๆนะครับในส่วนของทุ่งรับน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นทุ่งท่าแหหรือทุ่งบางพวงเองนะครับตอนนี้ปริมาณน้ำก็ยังทรงๆอยู่นะครับก็จะค่อยๆระบายนะครับออกตามระบบชลประทานนะครับซึ่งปริมาณน้ำนะครับที่ระบายลงตอนนี้อาจจะกระทบกับพื้นที่ทางฝั่งนะครับฉะเชิงเทรานะครับตั้งแต่บางน้ำเปรี้ยวนะครับบางคล้านะครับพนมสารคามแล้วก็ที่อำเภอเมืองนะครับจะทำให้ระดับน้ำนะครับทรงตัวถึงสูงขึ้นเล็กน้อยนะครับเนื่องจากตอนนี้เองเนี่ยก็มีอิทธิพลของน้ำทะเลหนุนนะครับแต่หลังจากน้ำทะเลนะครับอยู่ในช่วงขาลงแล้วสถานการณ์ก็จะเริ่มดีขึ้นซึ่งปัจจุบันเองเนี่ยหน่วยงานต่างๆเองไม่ว่าจะเป็นทางกองทัพเรือนะครับหรือว่ากรมชลประทานเองเนี่ยก็ได้ระดมเครื่องจักรเครื่องมือเครื่องผลักดันน้ำนะครับเรือผลักดันน้ำต่างๆไปติดตั้งนะครับเพื่อเร่งระบายน้ำนะครับคาดว่าสถานการณ์ก็จะค่อยๆดีขึ้นเป็นลำดับครับ
0: ค่ะลำดับถัดไปนะคะขอเชิญคุณปริญญาค่ะตัวแทนจากกทมให้รายละเอียดเรื่องน้ำท่วมขังในกทมการจัดการรวมถึงการลงทะเบียนเยียวยาเลือกเอกสารโฉนดที่เป็นประเด็นในโลกโซเชียลด้วยค่ะขอเชิญค่ะ
3: ครับสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมถนนสายหลักของกรุงเทพมหานครนะครับเนื่องจาก24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับยังมีปริมาณฝนกระจายทั่วทุกพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะครับเพราะฉะนั้นถนนสายหลักที่ยังคงมีน้ำท่วมสูงและควรหลีกเลี่ยงก็ได้แก่ถนนฉลองกรุงนะครับช่วงบริเวณสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะครับผมถนนสุวินทวงศ์นะครับบริเวณแยกเมืองมีนครับและถนนลาดกระบังบริเวณแยกจระเข้น้อยครับผมสำหรับสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยานะครับวันนี้คาดการณ์น้ำขึ้นสูงสุดเนี่ยอยู่ที่เวลา 17:15 นะครับซึ่งระดับน้ำอยู่ที่ 1.88 เมตรจากระดับน้ำทะเลกลางนะครับซึ่งก็ยังต่ำกว่าคันกั้นน้ำโดยเฉลี่ยของกรุงเทพมหานครนะครับอยู่ที่เมตรกว่าๆครับก็ยังอยู่ในสถานการณ์ที่น่าไว้วางใจครับผมสำหรับต่อไปเป็นปฏิบัติการกู้คืนพื้นที่แขกลมกาวลาดกระบังนะครับเนื่องจากเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยยังมีฝนตกหนักในพื้นที่นะครับผมนั้นยังทำให้ในซอยย่อยบางแห่งซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำเนี่ยยังคงมีน้ำขังอยู่ที่ประมาณ20เซนติเมตรนะครับโดยกรุงเทพมหานครเนี่ยจะเร่งระบายน้ำจากที่ลุ่มที่ขังเนี่ยให้ออกโดยเร็วครับผมสำหรับต่อไปในสถานการณ์น้ำในพื้นที่มีนบุรีหนองจอกประเวศสะพานสูงและสายไหมนะครับผมโดยพื้นที่มีนบุรีหนองจอกประเวศสะพานสูงยังมีฝนตกในพื้นที่นะครับกรุงเทพมหานครเนี่ยได้เร่งสูบระบายน้ำเพื่อควบคุมระดับน้ำในคลองเนี่ยไม่ให้เอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ใกล้เคียงครับผมในบริเวณพื้นที่สายไหมอ่อเงินนะครับก็ได้เร่งเปิดประตูระบายน้ำโดยรับน้ำจากพื้นที่ของปทุมธานีเพื่อให้ระบายออกได้โดยเร็วด้วยครับผมในขณะที่การจัดการขยะชิ้นใหญ่นะครับผมกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ได้เร่งจัดการขยะอย่างต่อเนื่องนะครับโดยหากประชาชนในพื้นที่นะครับพบเห็นว่ายังมีขยะตกค้างเนี่ยสามารถแจ้งสำนักเขตในพื้นที่หรือแจ้งผ่านทางระบบทราฟฟี่ฟองดูได้ครับเพื่อที่กรุงเทพมหานครจะได้เข้าจัดการเคลียร์ขยะดังกล่าวครับผมครับสำหรับต่อไปนะครับจะเป็นการในเรื่องของการลงทะเบียนเยียวยาผู้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับในปัจจุบันเนี่ยในช่วงวันนี้จะมีผู้ลงทะเบียนผ่านทางเพจเคลมแบงคอกแล้วนะครับ 56,611 รายนะครับผมโดยพื้นที่ที่มีการลงทะเบียนมากที่สุดนะ3ระดับแรกก็มีพื้นที่เขตลาดกระบังนะครับพื้นที่บางกะปิแล้วก็พื้นที่เขตสายไหมนะครับโดยในส่วนของหลักสิทธิ์ที่ขอเนี่ยก็จะเป็น3ระดับแรกก็จะเป็นค่าดำรงชีพนะครับค่าซ่อมแซมบ้านแล้วก็ค่าเครื่องมือและทุนประกอบอาชีพนะครับโดยในส่วนเนี้ยกรุงเทพมหานครเนี่ยได้เพิ่มจุดบริการเพื่อช่วยเหลือผู้ลงทะเบียนผู้ประสบอุทกภัยจากเดิมที่เปิดที่สำนักงานเขต50เขตนะครับเพิ่มอีก22แห่งรวมเป็น72แห่งนะครับก็ได้แก่ศูนย์นันทนาการของกรุงเทพมหานคร7แห่งนะครับศูนย์กีฬาของกรุงเทพมหานคร7แห่งและห้องสมุดประชาชน10แห่งนะครับโดยสามารถศูนย์ในจุดที่เปิดเพิ่มเนี่ยสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา10:00 น.ถึง16:00 น.ครับสำหรับคำถามที่มีการสอบถามเข้ามามากในเรื่องเอกสารประกอบการลงทะเบียนนะครับผมก็ในส่วนของเอกสารที่เกี่ยวกับทางกรุงเทพมหานครเนี่ยสำนักงานเขตเนี่ยจะช่วยอำนวยความสะดวกโดยการคัดสำเนาให้นะครับผมในส่วนของเอก สารที่ไม่สามารถหามายืนยันได้เนี่ยทางสำนักงานเขตเนี่ยจะได้ดำเนินการให้สอบปากคำหรือปค.14นะครับเป็นหลักฐานเพื่อประกอบการยื่นลงทะเบียนขอเข็มฉีดต่อไปครับ
0: ขอเชิญทางดร.สิริธรค่ะอัปเดตเรื่องการเยียวยานะคะรวมถึงไขข้อข้องใจเรื่องการไม่มีรหัสบ้านนะคะรวมถึงการที่เป็นบ้านเช่าและซอยหลายห้องด้วยค่ะ
4: จากการที่เราได้ประสานแจ้งไปยังกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดนะคะว่าขอให้เร่งดำเนินการส่งข้อมูลเพื่อที่จะจ่ายเงินเยียวยาพี่น้องประชาชนให้ทันภายในสัปดาห์นี้ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในวันนี้นะคะในเมื่อเวลาช่วงเช้ายอดตัดณเวลา 7:50 นนะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยได้รับข้อมูลเรื่องของจังหวัดที่มีการโอนเข้ามาขออภัยค่ะที่มีการแจ้งข้อมูลเข้ามาและปภ.ได้ทำการส่งให้กับธนาคารออมสินนะคะเพิ่มเติมเป็นจำนวน 9,842 ครัวเรือนนะคะเป็นจังหวัดสระแก้ว 5,742 ครัวเรือนและจังหวัดสมุทรปราการ 4,100 ครัวเรือนซึ่งทั้งหมดนี้ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รวบรวมกับจังหวัดที่ส่งมาในช่วงของวันแรกที่ผ่านมาด้วยนะคะได้รวมจำนวนทั้งสิ้นแล้วเป็นจำนวน 14,053 ครัวเรือนเป็นเงินทั้งสิ้น 94,007,000 บาทโดยได้ทำการส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินเรียบร้อยแล้วซึ่งกลุ่มผู้ประสบภัยในกลุ่มนี้จะได้รับการเยียวยาภายในเช้าของวันศุกร์ที่9ตุลาคมนี้ค่ะก็จะเป็นเรื่องของเงินเยียวยาตามมติคณะรัฐมนตรีค่ะสำหรับข้อมูลเรื่องของระบบลงทะเบียนที่มีพี่น้องประชาชนแจ้งข้อมูลการลงทะเบียนเข้ามาเพิ่มเติมนะคะตอนนี้ข้อมูลณ 7:30 นรวมข้อมูลทั้งสิ้นมีการรายงานเข้ามาที่กรุงเทพมหานครเพิ่มเป็น 552,709 ครัวเรือนสมุทรปราการ 188,153 ครัวเรือนปทุมธานี 161,594 ครัวเรือนฉะเชิงเทรา 52,949 ครัวเรือนแล้วที่เพิ่มขึ้นมานะคะก็จะเป็นจังหวัดนนทบุรีที่มีการรายงานเพิ่มขึ้นมาเป็น 45,102 ครัวเรือนค่ะซึ่งในจำนวนเหล่านี้ที่มีการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะทางปภ.ก็จะได้ประสานทางจังหวัดและก็กรุงเทพมหานครให้เร่งดำเนินการจะส่งข้อมูลมาให้ทางปภ.เพื่อที่จะได้ส่งข้อมูลให้ทางออมสินเหมือนดังเช่นข้อมูลกลุ่มแรกที่จะทำการโอนเงินได้ภายในวันศุกร์นี้ค่ะส่วนประเด็นเรื่องที่2ค่ะเรื่องของเมื่อวานนี้ค่ะคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบมีมติเห็นชอบเพิ่มเติมพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามในการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยช่วงฤดูฝนตามมติคณะรัฐมนตรีครัวเรือนละ 9,000 และ 7,000 บาทนะคะในวงเงินที่ได้อนุมัติไปแล้วภายใต้วงเงิน 4,700 กว่าล้านบาทจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,569 งบกลางนะคะซึ่งก็จะทำให้จังหวัดสมุทรสงครามเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่จะได้รับการช่วยเหลือเยียวยาตามมติคณะรัฐมนตรี
5: ทางมนตรีได้มีมติเห็นชอบเพิ่มจังหวัดสมุทรสงครามให้เป็นพื้นที่ประสบภัยที่ได้รับเงินช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ครัวเรือนละ 9,000 บาทค่ะโดยใช้งบประมาณในกรอบวงเงินที่ได้รับการอนุมัติไว้แล้วนะคะอย่างไรก็ตามสำหรับเหตุอุทกภัยในจังหวัดสมุทรสงครามครั้งนี้ยังไม่เข้าหลักเกณฑ์ความคุ้มครองภายใต้โครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติค่ะเนื่องจากเหตุภัยพิบัตินี้นะคะเกิดขึ้นก่อนวันที่1ตุลาคม2569ค่ะทั้งด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติก็ได้สั่งการให้เร่งจ่ายเงินเยียวยาให้ถึงมือประชาชนโดยเร็วค่ะขณะนี้นะคะมีประชาชนจาก60จังหวัดลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือแล้วกว่า1,200,000รายทีเดียวค่ะโดยได้กำชับให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสานกับธนาคารออมสินเร่งดำเนินการโอนเงินให้ผู้ประสบภัยตามลำดับรายชื่อค่ะพร้อมกันนี้ได้กำชับจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เร่งสำรวจและจัดส่งรายชื่อผู้ประสบภัยมายังกรมป้องกันและบรรเทาอุทกขออภัยค่ะได้จัดส่งรายชื่อมายัง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะโดยขณะนี้มี2จังหวัดที่ได้ส่งข้อมูลมาแล้วนะคะได้แก่จังหวัดสระแก้วและจังหวัดกระบี่ค่ะจากนั้นทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็จะส่งข้อมูลนี้นะคะให้กับธนาคารออมสินเพื่อดำเนินการโอนเงินให้กับผู้ประสบอุทกภัยค่ะโดยคาดว่าจะดำเนินการโอนเงินให้ประชาชนได้ภายในวันที่8ตุลาคมนี้ค่ะและตอนนี้นะคะก็ใกล้เข้ามาแล้วค่ะกับการประชุม IMF World Bank 2026อาหารไทยผ้าไทยสะท้อนความเป็นไทยสู่สายตานานาชาติในการประชุม IMF World Bank 2026ค่ะซึ่งประเทศไทยนะคะได้เตรียมเปิดบ้านต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมระดับโลก2026 IMF World Bank Group Annual Meetings หรือการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะซึ่งการประชุมครั้งนี้นะคะก็จะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางนักวิชาการและผู้บริหารสถาบันการเงินจากทั่วโลกมาร่วมหารือถึงทิศทางเศรษฐกิจและการเงินโลกค่ะนอกจากประเด็นด้านเศรษฐกิจและการเงินแล้วนะคะการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ก็ยังถือเป็นโอกาสสำคัญของประเทศไทยในการนำเสนอภาพลักษณ์เอกลักษณ์วัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ของไทยผ่านซอฟต์พาวเวอร์ให้ผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกได้สัมผัสค่ะโดยเฉพาะอาหารไทยและผ้าไทยที่จะถูกนำมาเป็นส่วนหนึ่งของการจัดจานตั้งแต่การจัดตกแต่งสถานที่ไปจนถึงเมนูอาหารและของที่ระลึกเริ่มกันที่อาหารไทยก่อนนะคะอาหารไทยค่ะได้รับการยอมรับในระดับโลกทั้งในเรื่องของรสชาติความหลากหลายแล้วก็เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมค่ะซึ่งคุณทรงพลกิตติคุณวจนะเชฟผู้บริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจและหัวหน้าทีมเชฟของการประชุมครั้งนี้ได้เตรียมนำเรื่องราวของประเทศไทยทั้งทางวัฒนธรรมความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรและวัตถุดิบจากทุกภูมิภาคมาถ่ายทอดผ่านอาหารแต่ละจานอีกด้วยค่ะที่น่าสนใจกว่านี้นะคะก็คือกว่า 70% ของวัตถุดิบที่นำมาจัดจานที่นำมาใช้ในงานนี้นะคะจัดหามาจากชุมชนท้องถิ่นและเป็นผลิตภัณฑ์ที่คำนึงถึงความยั่งยืนด้วยค่ะอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะก็คือข้าวค่ะซึ่งจะหมุนเวียนสายพันธุ์จากพื้นที่ต่างๆของประเทศเช่นข้าวหอมมะลิจากพะเยาข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้และข้าวสังหยดจากพัทลุงค่ะนอกจากนี้ได้นำข้าวและวัตถุดิบขึ้นชื่อจากทั่วประเทศนะคะมารังสรรค์มาสร้างสรรค์ให้เป็นเมนูข้าวยำหัวใจไทยซึ่งเป็นการรวมเรื่องราวของผืนดินท้องทะเลและวิถีชีวิตของเกษตรกรรมของเกษตรกรไทยไว้ในจานเดียวกันค่ะพร้อมทั้งได้จัด QR code ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมสามารถสแกนเพื่อเรียนรู้ที่มาของวัตถุดิบไทยได้อีกด้วยค่ะส่วนวัตถุดิบ GI ที่นำมาใช้ในครั้งนี้นะคะก็ยังมีปลานิลจากอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญด้านการเพาะปลูกและเลี้ยงปลานิลค่ะโดยปลานิลนะคะปลานิลนี้นะคะจากแหล่งจากที่ได้นำมานะคะจะเป็นปลานิลที่มีคุณภาพสูงแล้วก็มีเนื้อแน่นนะคะเชฟก็จะนำมารังสรรค์ให้เป็นเมนูปลานิลไดเอทล้นไฟค่ะรับประทานคู่กับซอสมิโซจากเขาใหญ่ยกระดับวัตถุดิบที่คนไทยคุ้นเคยให้เป็นเมนูระดับพรีเมียมเลยค่ะปลานิลนะคะยังมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจอีกนะคะเพราะว่าเป็นการเปรียบเปรยว่าเป็นปลาของพ่อค่ะโดยในปี2509นะคะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานลูกปลานิลแก่กรมประมงนะคะเพื่อนำไปขยายพันธุ์แล้วก็แจกจ่ายให้กับประชาชนค่ะซึ่งปลานิล นะคะก็เป็นแหล่งโปรตีนที่มีราคาถูกแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะนอกจากอาหารจานหลักแล้วนะคะแล้วก็ยังจะมีการเสิร์ฟขนมและของว่างที่สร้างสรรค์ขึ้นมาสำหรับการประชุมครั้งนี้โดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นแซนด์วิชไก่ย่างเบตงกับมายองเนสน้ำมันตะไคร้ค่ะทัสลากูเนื้อวากิวสกลนครและทัสช็อกโกแลตจากนครศรีธรรมราชใส่ถั่วแมคคาเดเมียและครีมวานิลาจากโครงการหลวงค่ะรวมไปจนถึงเมนูข้าวเหนียวมะม่วงซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารไทยที่เป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลกนะคะก็จะนำเสนอในรูปแบบที่ทันสมัยแต่ยังคงรสชาติหอมหวานแบบดั้งเดิมอีกด้วยค่ะและอีกหนึ่งสีสันนะคะก็คือรถเข็นผลไม้ GI สดใหม่ตามฤดูกาลค่ะที่จะนำมาบริการภายในศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ตลอดช่วงการประชุมโดยเป็นการนำเสนอวัฒนธรรมแบบไทยๆและยังช่วยสร้างรายได้โดยตรงให้กับเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ด้วยค่ะ ขณะที่ผ้าไทยนะคะก็ยังเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของงานสำคัญค่ะที่จะสะท้อนถึงเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของประเทศไทยในการประชุมครั้งนี้มีการคัดสรรผ้าทอและผ้าพื้นเมืองจาก21จังหวัด26ชุมชนรวมเป็น37ลวดลายอัตลักษณ์ค่ะเพื่อนำมาใช้ในการตกแต่งสถานที่รวมถึงใช้เป็นวัสดุซับเสียงภายในห้องประชุมผ้าแต่ละผืนนะคะไม่ได้เป็นเพียงงานหัตถกรรมแต่ยังเป็นเรื่องราวของภูมิปัญญาวิถีชีวิตและความผูกพันของผู้คนในแต่ละชุมชนอีกด้วยค่ะหนึ่งในผ้าที่ได้รับการคัดเลือกนะคะก็คือผ้าบาติกเขียนมือลวดลายบุกผาบรมราชินีนาถจากกลุ่มบาติกเดนาราจังหวัดปัตตานีค่ะซึ่งเป็นงานที่ต้องอาศัยความชำนาญในการเขียนลวดลายด้วยเทียนและอุปกรณ์จันติ้งก่อนจะนำไปลงสีลวดลายดอกไม้และเครือเถาที่มีความอ่อนช้อยงดงามนะคะคุณรวิยะหายียามาผู้ก่อตั้งกลุ่มบาติกเดนารามองว่าการนำงานหัตถกรรมท้องถิ่นไปจัดแสดงในเวทีระดับโลกครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญในการแสดงศักยภาพของคนในท้องถิ่นและเผยแพร่ภูมิปัญญาไทยสู่สายตานานาชาติค่ะส่วนผ้าไทยจากทางภาคเหนือนะคะก็จะมีผ้าทอไทยหรือลวดลายเกาะยอดและแมงมุมค่ะจากกลุ่มทอผ้าไทยหรือตำบลสีดอนอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายนะคะสำหรับลายเกาะยอดนะคะเป็นลวดลายโบราณคล้ายยอดหน่อกล้วยที่พุ่งขึ้นไปด้านบนสื่อถึงความเป็นเลิศความสำเร็จและความก้าวหน้าขณะที่ลายแมงมุมนะคะก็ได้รับแรงบันดาลใจจากใยแมงมุมซึ่งเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายสื่อถึงความผูกพันความสามัคคีและสายใยของครอบครัวและชุมชนค่ะอีกหนึ่งผ้าที่สะท้อนเรื่องราวความเป็นไทยได้อย่างน่าสนใจนะคะก็คือผ้าขาวม้าลวดลายช้างบ้านหาดเสี้ยวค่ะมาจากกลุ่มผ้าทอบ้านหาดเสี้ยวจังหวัดสุโขทัยซึ่งใช้เทคนิคการทอลายขีดและถ่ายทอดช้างและถ่ายทอดภาพช้างพร้อมรายละเอียดของสับครับหรือที่นั่งบนหลังช้างค่ะลวดลายดังกล่าวนะคะจะสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของช้างในอดีตซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจและพาหนะในการเดินทางและการค้าขายค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็สะท้อนให้เห็นว่าการประชุม IMF และธนาคารโลกครั้งนี้ไม่เป็นเพียงเวทีหารือเรื่องเศรษฐกิจและการเงินโลกเท่านั้นแต่ยังเป็นเวทีที่ทำให้ประเทศไทยได้ถ่ายทอดเรื่องราวผู้คนชุมชนภูมิปัญญาอาหารและงานหัตถกรรมไทยให้ผู้คนจากทั่วโลกได้สัมผัสค่ะจากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่เมนูอาหารระดับนานาชาติและจากผืนผ้าของชุมชนสู่พื้นที่การประชุมระดับโลกนับเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่จะได้นำความเป็นไทยออกสู่สายตานานาชาติผ่านเสน่ห์ของอาหารและงานหัตถศิลป์ไทยค่ะเรามาพักฟังเพลงกันสักครู่นะคะ

0: หญิงปลุกบอกครูสิเด็กชายมีทำอะไรเธอ
1: หนูนั่งนิ่งนิ่งเขามาเต้นหนูก่อนหนูเต้นเขามั่งเขาเอาตั้งควักหัว
0: พูดอะไรก็ไม่รู้ฟังทำแม่งทำแม่งเอ้าเด็กชายมีครูจะตีเธอด้วยไม้เส้นแล้วเธออย่าเด้งนะ

0: เพื่อเป็นการประหยัดครูจึงให้นักเรียนคดเก้าหอมาโรงเรียนทุกวันอ้าวเด็กชายแดงบ้านเธอแกงอะไร
1: แกงไก่ครับ
0: เด็กชายดำล่ะ
1: แกงปลาจ้องมังครับ
0: เด็กชายเล็กล่ะขั่วจิ้งจั้งกับปลาลังเจี้ยนครับดีมากคดข้าวมาเยอะๆครูจะเอาลูกเลี้ยงดองมาเผื่อกินกันให้หอมโฉไปทั้งห้องเลย

0: Good morning, teacher.
1: อ้าวเธอทำไมถึงมาโรงเรียนสายฮะ
2: รถผมยางมันทู่ครับ
1: ประจำเลยไม่สิงหนึ่งก็สิงหนึ่งทุกวันเลยอ้าวดูในกระดานAT อ่านว่าแรดแปลว่าแมวแมว
3: ครูครับครูครับเห็นครูภาษาอังกฤษบอกว่าแรดแปลว่าหนูนี่ครับ
1: อ๋อถ้าอย่างนั้นบางทีก็แปลว่าแมวบางทีก็แปลว่าหนู
4: กำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสูทรระนอง FM 107.25 MHz สูทรกระบี่ FM 98.5 MHz สูทรพังงา FM 100 MHz สูทรตะกั่วป่า FM 90.25เมกะเฮิรตซ์และโซทอภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:00 น. ถึง 11:00 น.

0: ยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
1: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
0: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
1: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
0: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
1: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
0: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
2: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
4: ์ช่วงข่าวใต้รายวัน
5: กลับเข้าสู่ช่วงของข่าวใต้รายวันนะคะประเดิมกันที่จังหวัดภูเก็ตค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตสั่งทุกหน่วยเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักอุทกภัยดินถล่มและคลื่นลมแรงค่ะจังหวัดภูเก็ตได้เดินหน้ามาตรการเชิงรุกเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงค่ะหลังจากที่นายโชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้ครั้งที่2ประจำปี2569เมื่อวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาผ่านระบบออนไลน์ค่ะการประชุมครั้งนี้นะคะได้มีการติดตามสถานการณ์และแนวโน้มการเกิดอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้รวมถึงข้อมูลคาดการณ์สภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและข้อมูลการบริหารจัดการน้ำจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติค่ะเพื่อให้จังหวัดนะคะได้นำไปวางแผนเพื่อรับมือกับสถานการณ์ค่ะสำหรับจังหวัดภูเก็ตนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดได้กำชับทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมล่วงหน้าโดยเน้นการทำงานเชิงรุกทั้งการเฝ้าระวังสถานการณ์การเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลอุปกรณ์ช่วยเหลือเส้นทางอพยพและศูนย์พักพิงให้พร้อมใช้งานได้ค่ะโดยกำหนดให้อำเภอทุกอำเภอได้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการหรือวอร์รูมเพื่อติดตามสถานการณ์และสั่งการได้อย่างรวดเร็วค่ะหากมีฝนตกต่อเนื่องหรือวัดปริมาณน้ำฝนได้มากกว่า100มิลลิเมตรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำเครื่องจักรกลเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงล่วงหน้าได้เลยค่ะโดยเฉพาะพื้นที่กำมะลาป่าตองกระตะและกะลนนะคะยังต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในเรื่องของดินถล่มแล้วก็น้ำป่าไหลหลากอีกด้วยค่ะส่วนในพื้นที่ที่อาจจะได้รับผลกระทบจากคลื่นลมแรงนะคะก็ได้กำชับให้เฝ้าระวังพื้นที่ท่องเที่ยวและการเดินเรือรวมถึงพื้นที่ริมฝั่งทะเลแล้วก็พื้นที่ชายฝั่งในตำบลลาวัยและตำบลลัสดาด้วยค่ะโดยให้ตรวจสอบเส้นทางอพยพศูนย์อพยพกำลังเจ้าหน้าที่และยานพาหนะเพื่อให้พร้อมปฏิบัติการทันทีหากเกิดเหตุค่ะขณะที่พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมนะคะก็ได้มอบหมายให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเครื่องสูบน้ำที่ติดตั้งไว้ในพื้นที่เพื่อให้สามารถเดินเครื่องและระบายน้ำได้ทันทีค่ะปัจจุบันนะคะจังหวัดภูเก็ตก็ได้มีจุดเสี่ยงน้ำท่วมผิวจราจรแล้วก็จุดน้ำท่วมสำคัญที่ต้องเฝ้าระวังรวมทั้งหมด62จุดนะคะโดยมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมใช้งานแล้ว27จุดรวม27เครื่องและเตรียมเครื่องผักน้ำเอาไว้ค่ะไว้ล่วงหน้าอีก5จุดนะคะรวมเป็น8เครื่องค่ะนอกจากนี้นะคะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังได้เตรียมกระสอบทรายไว้แล้วกว่า 8,000 กระสอบเพื่อใช้รับมือกรณีเกิดน้ำท่วมฉับพลันนะคะสำหรับพื้นที่ตำบลกำมะลาอำเภอกระทู้ค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังจังหวัดก็ได้เตรียมเส้นทางอพยพจุดเสี่ยงภัยคนถล่มและศูนย์พักพิงชั่วคราวโดยมีการซ้อมแผนอพยพเป็นประจำสำหรับศูนย์พักพิงที่ได้เตรียมไว้นะคะก็ได้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กกำมะลาซึ่งรองรับได้200ถึง250คนมัสยิดพดุงศาสตร์รองรับได้ประมาณ100คนรวมถึงสนามกีฬาบ้านหัวควรและมัสยิดนูรุตยะซานด้วยนะคะส่วนจุดเสี่ยงดินสไลด์นะคะก็จะมีบริเวณเขาควรยักษ์หน้าโรงแรมโอเชียนาและบริเวณคลองหัวควรค่ะซึ่งมีการปรับปรุงโครงสร้างซึ่งเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำได้ค่ะขณะที่จุดที่จะต้องเฝ้าระวังขึ้นลมแรงนะคะก็ได้แก่บริเวณไร้กาดหน้ากูโบไร้กาดหน้าสพกำมะลานะคะหอเตือนภัยหน้าสถานีตำรวจภูธรกำมะลาและบริเวณหน้าโรงเรียนราชประชานุเคราะห์36ภูเก็ตค่ะจังหวัดภูเก็ตนะคะยังคงยกระดับเฝ้ามาตรการเฝ้าระวังทางทะเลและเกาะบริวารนะคะ โดยบูรณาการการแจ้งเตือนผ่านระบบราชการเสียงตามสายสื่อออนไลน์แล้วก็เครือข่ายกำนันผู้ใหญ่บ้านค่ะรวมถึงได้ประสานให้กับสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ตทัพเรือภาคที่3และตำรวจน้ำนะคะเพื่อให้ดูแลความปลอดภัยในการเดินเรือโดยเฉพาะเรือขนาดเล็กพร้อมกำชับผู้ประกอบการและผู้เดินเรือให้ติดตามสภาพอากาศและปฏิบัติการตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดค่ะนอกจากนี้นะคะทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาอุทกภัยนอกจากนี้นะคะสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตนะคะก็ยังได้ประสานศูนย์อพปรหน่วยกู้ชีพผู้ภัยและมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตให้เตรียมกำลังพร้อมช่วยเหลือประชาชนรวมถึงเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นสำหรับกรณีฉุกเฉินด้วยค่ะพร้อมกันนี้นะคะจังหวัดก็ได้สำรวจแล้วก็ได้จัดทำพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการเฝ้าระวังโดยพบพื้นที่เสี่ยงในอำเภอกระทู้21หมู่บ้านหรือชุมชนอำเภอเมืองภูเก็ต15หมู่บ้านหรือชุมชนและอำเภอถลาง13หมู่บ้านหรือชุมชนนะคะจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจสอบสต๊อกถุงยางชีพน้ำดื่มสะอาดและสิ่งของจำเป็นร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสามารถนำออกช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินค่ะทั้งนี้จังหวัดภูเก็ตก็ได้ย้ำให้ทุกหน่วยงานได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามข้อสั่งการอย่างต่อเนื่องโดยให้ความสำคัญกับการเตรียมบุคลากรเครื่องจักรกลอุปกรณ์ช่วยเหลือเส้นทางอพยพและก็ศูนย์พักพิงค่ะเพื่อที่จะให้เข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วลดความเสี่ยงและผลกระทบจากฝนตกหนักน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตค่ะสำหรับน้ำเหตุการณ์น้ำท่วมนะคะที่เกิดขึ้นค่ะจังหวัดภูเก็ตก็ได้ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังนะคะหลังจากที่นายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้มอบหมายให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตนะคะลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเสี่ยงน้ำท่วมขังรอการระบายในพื้นที่อำเภอกระทู้และอำเภอเมืองภูเก็ตรวม6จุดนะคะเพื่อสำรวจสภาพปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาอย่างเหมาะสมค่ะซึ่งการลงพื้นที่ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ผ่านมานะคะจุดแรกก็คือโค้งวัดกระทู้ค่ะซึ่งเป็นจุดที่มวลน้ำจากแนวเขาอะค่ะไหลลงมาสู่ถนนและมีดินโคลนปะปนมากับน้ำค่ะเมื่อเกิดฝนตกหนักก็มีโอกาสเกิดน้ำท่วมขังได้ง่ายเบื้องต้นนะคะก็เสนอให้ขุดลอกดินโคลนแล้วก็เปิดทางระบายน้ำอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันการอุดตันแล้วค่ะจุดที่2นะคะเป็นบริเวณหน้าดีคอนโดทางเข้าโรงเรียนขจรเกียรติค่ะซึ่งเป็นพื้นที่โค้งแล้วก็มีความลาดเอียงนะคะทำให้รับน้ำก่อนที่จะระบายลงสู่คูน้ำแล้วก็ขุมน้ำฝั่งตรงข้ามค่ะซึ่งมีแนวทางการแก้ไขแล้วก็คือการลอกท่อระบายน้ำรวมถึงกำจัดขยะและสิ่งกีดขวางนะคะสำหรับจุดที่3นะคะก็จะเป็นบริเวณถนนบายพาสหน้าฮุนไดภูเก็ตค่ะซึ่งเป็นจุดรับน้ำจากผิวถนนทั้ง2ด้านรวมถึงน้ำจากแนวเขาเมื่อเกิดฝนตกหนักน้ำก็จะดันดินโคลนนะคะภายในท่อระบายน้ำนะคะขึ้นมาบนผิวถนนแล้วก็หากถ้ามันมีปริมาณน้ำที่มากนะคะมันก็จะเกิดน้ำท่วมขังประมาณ 15-30 นาทีได้ค่ะสำหรับจุดนี้นะคะก็มีแนวทางให้ลอกท่อระบายน้ำเพื่อกำจัดดินโคลนแล้วก็เพิ่มพื้นที่ภายในท่อนะคะสำหรับจุดที่4นะคะก็คือซอยโบ๊ทพัฒนา1ค่ะซึ่งเป็นพื้นที่ต่ำแล้วก็รับน้ำจากพื้นที่โดยรอบนะคะก่อนที่จะระบายลงสู่ขุมน้ำปัจจุบันก็ได้มีการใช้เครื่องสูบน้ำจำนวน1เครื่องเพื่อสูบน้ำจากจุดพักริมน้ำเพื่อจะสูบน้ำนะคะจากจุดพักน้ำอะค่ะให้ลงสู่ขุมน้ำให้เร็วที่สุดค่ะสำหรับแนวทางการแก้ไขบริเวณนี้นะคะก็ได้มีการทำท่อระบายน้ำโดยตรงจากจุดพักน้ำสู่ขุมน้ำนะคะแล้วก็พิจารณาการเพิ่มเครื่องสูบน้ำให้มากกว่านี้ค่ะสำหรับจุดที่5นะคะจะเป็นบริเวณซอยนาวารักซึ่งเป็นพื้นที่ต่ำที่รับน้ำจากถนนบายพาสค่ะน้ำจากบริเวณถนนทั้งสองฝั่งนะคะก็จะไหลมาบรรจบกันขณะที่บริเวณร้านค้าที่มีการวางแผนหญ้าเทียมนะคะซึ่งจะมีขยะมาอุดตันนะคะก็อาจจะต้องมีการขุดลอกท่อระบายน้ำบริเวณนี้นะคะค่ะแล้วก็สำหรับจุดนี้นะคะทางจังหวัดก็ได้มีการประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการแจ้งเตือนบ้านเรือนและร้านค้านะคะไม่ให้วางสิ่งของกีดขวางท่อระบายน้ำพร้อมกำจัดขยะแล้วก็สิ่งอุดตันนะคะรวมถึงประสานกับแขวงทางหลวงภูเก็ตเพื่อร่วมกันแก้ไขระบบระบายน้ำให้ดีขึ้นค่ะส่วนจุดที่6นะคะ ซึ่งเป็นจุดสุดท้ายก็จะเป็นบริเวณศาลเจ้าซอยพะเนียง3กองนะคะซึ่งเป็นพื้นที่ต่ำรับน้ำจากถนนบายพาสและถนนประชาอุทิศ1ก่อนระบายลงสู่ขุมน้ำค่ะปัญหาที่บริเวณนี้นะคะก็จะมีท่อระบายน้ำค่ะจะเป็นท่อระบายน้ำขนาดเล็กนะคะเมื่อมีฝนตกหนักแล้วก็ปริมาณน้ำมากค่ะก็จะทำให้น้ำอะค่ะต้องรอระบายถึง 30-60 นาทีทีเดียวค่ะซึ่งจะมีแนวทางแก้ไขก็คือมีการเพิ่มขนาดท่อระบายน้ำนะคะเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการระบายน้ำลงสู่ขุมน้ำรวมถึงการขุดลอกท่อและกำจัดสิ่งกีดขวางเพื่อให้การระบายน้ำอะค่ะเป็นไปอย่างรวดเร็วมากขึ้นค่ะซึ่งการลงพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตในครั้งนี้นะคะก็เป็นการสำรวจแล้วก็รวบรวมปัญหาในแต่ละจุดเสี่ยงเพื่อที่จะจัดทำแนวทางแก้ไขปัญหาให้เหมาะกับสภาพพื้นที่ก่อนจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้าดำเนินการต่อไปค่ะจังหวัดภูเก็ตนะคะก็ยังคงเน้นการทำงานเชิงรุกโดยเฉพาะสำรวจจุดเสี่ยงแล้วก็แก้ปัญหาระบบระบายน้ำนะคะขยับมาฟังข่าวสารจังหวัดระนองกันบ้างนะคะจังหวัดระนองนะคะก็ได้มีการติดตามอุทกภัยอย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกันค่ะพร้อมทั้งเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักหลังจากเมื่อวันนี้นายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองพร้อมหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะร่วมประชุมกับกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ค่ะการประชุมครั้งนี้นะคะก็ได้มีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเป็นประธานเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยให้ความช่วยเหลือกับประชาชนแล้วก็ประเมินแนวโน้มสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำในพื้นที่ต่างๆค่ะที่ประชุมนะคะได้ย้ำให้ทุกพื้นที่เพิ่มประสิทธิภาพการเตรียมความพร้อมและเผชิญเหตุโดยให้จัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลอุปกรณ์และทรัพยากรต่างๆให้พร้อมใช้งานรวมถึงเร่งแจ้งเตือนประชาชนอย่างต่อเนื่องหากพบแนวโน้มเกิดสถานการณ์ในพื้นที่เสี่ยงค่ะสำหรับจังหวัดระนองนะคะตอนนี้ก็ยังไม่มีสถานการณ์อุทกภัยนะคะระดับน้ำในจุดที่ต้องติดตามค่ะยังอยู่ในเกณฑ์ปกติจังหวัดก็ยังคงเฝ้าระวังใกล้ชิดอย่างต่อเนื่องค่ะเนื่องจากในช่วงนี้นะคะก็ยังอยู่ในฤดูฝนนะคะแล้วก็จะมีพื้นที่ที่ต้องติดตามเป็นพิเศษก็บริเวณลาดเชิงเขาทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็บริเวณพื้นที่ที่น้ำท่วมซ้ำซากค่ะจังหวัดระนองนะคะได้เตรียมความพร้อมในหลายด้านทั้งระบบแจ้งเตือนศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เส้นทางอพยพเครื่องจักรกลอุปกรณ์สาธารณภัยรวมถึงจุดเฝ้าระวังในพื้นที่เสี่ยงค่ะพร้อมกันนี้ก็ได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ติดตามสภาพอากาศแล้วก็ปริมาณฝนอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้กับประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและน้ำท่วมซ้ำซากค่ะให้คอยติดตามเฝ้าระวังนะคะแล้วก็ติดตามข้อมูลจากทางราชการอย่างใกล้ชิดนะคะทั้งนี้ค่ะจังหวัดระนองก็ได้ย้ำว่าการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมล่วงหน้าก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะเพื่อให้ทุกฝ่ายค่ะสามารถเข้าดำเนินการได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นค่ะ

ซึ่งการประชุมครั้งนี้ได้มีผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งหมด14จังหวัดภาคใต้หน่วยงานด้านความมั่นคงตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเข้าร่วมติดตามสถานการณ์ด้วยค่ะซึ่งนายพิพัฒน์กล่าวว่ารัฐบาลและนายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ในทุกพื้นที่ค่ะแล้วก็ได้มีการติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้นะคะซึ่งตามคาดการสภาพอากาศค่ะก็จะมีฝนตกต่อเนื่องไปจนถึงวันที่13ตุลาคมนี้ค่ะก็คือในช่วงนี้นะคะก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากรวมถึงคลื่นลมแรงค่ะก็ได้กำชับให้กับทุกจังหวัดนะคะเตรียมความพร้อมในระดับสูงสุดแล้วก็ใช้ข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆเป็นข้อมูลชุดเดียวกันค่ะเพื่อที่จะวางแผนและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วค่ะสำหรับการเตรียมความพร้อมด้านการอพยพนะคะนายพิพัฒน์ได้ยกบทเรียนจากสถานการณ์น้ำท่วมอำเภอหาดใหญ่เมื่อปี2568นะคะพบว่าการอพยพประชาชนค่ะไม่ได้ทันต่อเหตุการณ์ค่ะซึ่งมีการแบ่งการประชุมแล้วก็ติดตามสถานการณ์เป็น2พื้นที่ได้แก่พื้นที่ภาคใต้ตอนบน8จังหวัดแล้วก็พื้นที่ภาคใต้ตอนล่างนะคะตั้งแต่จังหวัดสงขลาไปจนถึงจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะเพื่อให้เกิดการเตรียมการให้มีความละเอียดแล้วก็สอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่ค่ะทั้งนี้นะคะได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง14จังหวัดภาคใต้เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติอย่างบูรณาการทั้งอุทกภัยอัคคีภัยและภัยแล้งให้ติดตามและรายงานปริมาณน้ำฝนเป็นประจำทุกวันเพื่อใช้ประเมินสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นค่ะนอกจากนี้นะคะก็ได้ให้แต่ละจังหวัดกำหนดจุดจอดรถฉุกเฉินพร้อมระบุพิกัดให้ชัดเจนระบุพิกัดถึงเส้นทางการเข้าช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่รวมถึงการเตรียมศูนย์พักพิงสิ่งของจำเป็นแล้วก็สุขาสำรองให้พร้อมด้วยค่ะสำหรับจังหวัดพังงานะคะก็ได้มีการประสานแล้วก็เตรียมความพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วค่ะขณะเดียวกันนะคะนายวรนิตเลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีว่าช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะก็ได้เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลและก็ประสานการช่วยเหลือค่ะทั้งนี้นะคะก็ขอให้ประชาชนค่ะติดตามข้อมูล สภาพอากาศแล้วก็ประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดนะคะโดยเฉพาะในช่วงที่มีฝนตกหนักแล้วก็ขึ้นลมแรงในช่วงนี้ค่ะพร้อมทั้งให้เตรียมพร้อมให้มีการเตรียมความพร้อมของครัวเรือนแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่นะคะสำหรับจังหวัดกระบี่นะคะก็ยังคงมีการเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมเช่นเดียวกันค่ะจังหวัดกระบี่นะคะได้เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักและอุทกภัยในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะหลังจากที่นายอังกูลศิลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยนายสุวิทย์สุริยวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะได้มีการร่วมประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้ครั้งที่2ประจำปี2569ผ่านระบบออนไลน์เช่นเดียวกันค่ะซึ่งการประชุมครั้งนี้ก็ได้มีนายพิพัฒน์รัชกิจประการนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานค่ะสำหรับจังหวัดกระบี่นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้รายงานว่าปริมาณน้ำฝนที่ตกอยู่ในตอนนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ 1,486 มิลลิเมตรขณะที่อ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั้ง6แห่งและคลองสายสำคัญ10แห่งยังคงอยู่ในภาวะปกติค่ะจากคาดการสภาพอากาศช่วงวันที่6ถึง8นี้นะคะก็จะมีฝนตกอย่างหนาแน่นแล้วก็บางพื้นที่จะมีปริมาณฝนมากกว่า50มิลลิเมตรจากนั้นในช่วงวันที่9ถึง11นะคะก็จะมีแนวโน้มฝนตกที่ตกมากขึ้นค่ะแล้วก็ในช่วงวันที่12ถึง14นะคะจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากค่ะจังหวัดกระบี่ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มนะคะอย่างใกล้ชิดค่ะซึ่งจะมีการเร่งเตรียมความพร้อมด้านการระบายน้ำนะคะโดยมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำในเขตเทศบาลเมืองกระบี่จำนวน2จุดพร้อมขุดลอกคลองกระบี่ใหญ่นะคะเพื่อให้พื้นที่มีประสิทธิภาพในการระบายน้ำได้มากขึ้นค่ะทางด้านเครื่องมือและทรัพยากรสำหรับการช่วยเหลือประชาชนนะคะจังหวัดกระบี่ก็ได้มีการเตรียมเรือ56ลำเครื่องสูบน้ำ17เครื่องรถดับเพลิง21คันแล้วก็รถบรรทุกน้ำ63คันค่ะเพื่อให้มีการเตรียมพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วค่ะส่วนการอพยพนะคะจังหวัดกระบี่ได้มีการเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวกรณีอุทกภัยไว้แล้ว143แห่งครอบคลุมทั้ง8อำเภอแบ่งเป็นศูนย์ระดับ A จำนวน15แห่งระดับ B จำนวน123แห่งและระดับ C อีก5แห่ง

ค่ะนอกจากนี้นะคะในด้านการเยียวยาแล้วก็ฟื้นฟูประชาชนที่ได้รับผลกระทบค่ะก็สามารถเยียวยาและฟื้นฟูตามหลักเกณฑ์ของเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 9,000 บาทต่อครัวเรือนและก็โครงการภัยพิบัติแห่งชาติอีกด้วยค่ะสำหรับกระบี่นะคะก็มีการเตรียมความพร้อมจึงมีการเตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็มีการขอให้ประชาชนนะคะติดตามสถานการณ์แล้วก็ประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดค่ะโดยเฉพาะในช่วงนี้นะคะที่จะมีฝนตกหนักแล้วก็ให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์นี้ค่ะก็ทั้งหมดนี้นะคะเป็นข่าวสารจากพื้นที่ฝั่งอันดามันในช่วงสายของวันนี้ค่ะติดตามรายการเล่าข่าวอันดามันได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตคลื่นความถี่ FM 96.75 MHz วันนี้ดิฉันเรวดีลีลารุจิเจริญและทีมงานสวทภูเก็ตขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ

ลังขาสังสีล้ำเพื่อนรักจ้อหม้อที่เพื่อนเขียนถึงไพ่นั่นไพ่มันอ่านแล้วมันฉายเริ่มต่อไปล้ำกันมันว่ามันไม่ว่างก่อนที่เริ่มอีบอกไรๆล้ำนั่นล้ำตั้งใจขวางให้ดีนะล้ำนะตอนนี้น้องไพ่ของพี่นั่นเป็นน้องไพ่ของเพื่อนซะแล้วอีไพ่มันยากดังมันว่าคนดังนะเป็นคนของประชาชนหี

น่น้องไปรอบมันยับแน่นไว้ไปหนังพร้อมเสลอลำเฮอวันก่อนไปรับงานเขาไว้เป็นพนักงานรับโทรศัพท์เขาถามว่ารับโทรศัพท์เป็นไม้มันบอกว่าเป็นและความจริงไม้มันกลัวบัตรซีวันนั้นพอโทรศัพท์มาน้องไปรอบอยากหูพูดทันทีเลย

ัวสูงเกินน้องไผเราละเมอวันก่อนมันวาดเริ่มทีนึงแล้วคือวันนั้นเมียนุ่มรูปล้อมารับไผไปกินของที่นี่เริ่มก็ไปกันแล้วพอเริ่มนั่งเริ่มกันทั้งเลยเอาก๋วยเตี๋ยวมาชามหนึ่งเส้นใหญ่ไก่ไม่ใส่นะเท่านั้นน่ะมันวาดเริ่มทันทีมันนะว่าเริ่มมันท้องแดงว่ะมันบัดซี่คนพ่อบอยถามมันว่าแล้วคุณยาวอะไรล่ะมันกะแรงเลยลำเฮ้แต่คำที่มันแรงนั้นลำจ่วยกว้างกันนะลำน้ำ

0: อของกรุงเทพแพงเกินอย่าไปเลยวันก่อนเรือไปกินน้ำจีนเพราะว่าไม่ต่างกะว่ากินสักจ้ำกินพักหมากหมากหัวหนามตามอีมเองมันแหละแต่ตอนกินเหลือมนั้นสงสัยแล้วว่าใส่แกแม่ข้าแล้วเอาแล้วเอาพอกินเสร็จเรียกแม่ข้ามาเก็บตังค์แม่ข้าว่า
1: ขนมจีนหนึ่งจานให้กินฟรีไม่คิดเงินคิดแต่ค่าผักสตอสี่ผักถั่วสามมัดแตงหกลูกใบโหระพา1 มัดทำต้อง4 กรัม50 บาท
0: เป็นล้มเลย

0: ครับทางสถานีวิทยุแห่งนี้อยากฟังเพลงไร้ขอเพลงไร้โทรกันมาได้เลยครับจะเป็นสาวแก่แม่ไม้หรือลูกสาวซวยๆก็โทรกันมาได้เลยมาท่านพอแรงพิงก็โทรมาพอดีวัดดีครับ
1: ค่ะวัดดีค่ะอาค่ะ
2: เสียงว่านจังเลยโทรมาจากไหนครับ
1: ไม่ไกลไม่ไกลแก่ๆอานี่ค่ะ
2: โทรจากบ้านจะไหมครับ
1: ค่ะโทรติบ้านค่ะ
2: ละที่บ้านอยู่กันกี่คนล่ะนุ้ย
1: อยู่กันหลายคนค่ะคุณอา
2: แล้วมีใครมั่งล่ะนุ้ย
1: มีพ่อมีแม่แล้วค่ะนุ้ยค่ะคุณอา
2: ไหนๆๆข้อใส่แม่ที่เราข้อใส่แม่ที่ที
1: แม่ไม่ว่างค่ะแม่กําลังล้างชามอยู่ค่ะอาค่ะ
2: ละพอไปไหนล่ะลูกพอไปไหน
1: พอกําลังคัดปืนอยู่ค่ะอาค่ะ
2: แค่นี้ก็นะนุ้ยนะแค่นี้ก็นะเพลงที่ขอมาค่อยจัดให้นะค่อยจัดให้

0: มพี่น้องมีรักแควนเพลงและการจมร่มคุณรักเสียงเพลงทุกตานกองใจคิดถึงคราวเหมือนเดิมอาลูเทสวัสดีครับบูม
1: นะวันนี้จ้า
0: โอ้ค่อยมาเรียวเขี้ยวมาเลยก็เพลงไรเกี้ยว
1: เพลงของทุกทุกกาแดนหรือไม่มีของทุกกาแดนเอาของจักรจันน่ะ
0: อ๋อ
1: ไม่มีจักรจันเอาของแมงบ่อ
0: มองไม่เคย

0: และลูก
1: เสียงทุกบทนี้หวยไหลหมดแล้ว
0: นิเรศยมลม
1: คือเรา
0: อุลลักเดียงเมล
1: งแข่งนี่ก้นนะพอดีเวลาทำตายหมดแล้วสะพอนเจอกันทำตายหมดแล้ว
0: แล้วได้วังไหมเพลงดี

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับอานนท์ นันตะ สุคนครับกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำทั่วประเทศเชิงรุกหน่วงน้ำในพื้นที่มีศักยภาพและเร่งระบายพื้นที่เสี่ยงอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
1: กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำทั่วประเทศเชิงรุกหน่วงน้ำในพื้นที่มีศักยภาพและเร่งระบายพื้นที่เสี่ยงพร้อมเตรียมรับมือฝนภาคใต
6: ้นายธนันท์สุทธิพิสารรองอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่ากรมชลประทานติดตามสถานการณ์ฝนน้ำเหนือและพื้นที่ท้ายน้ำอย่างใกล้ชิดมีการปรับแผนให้ทันต่อสถานการณ์โดยพื้นที่ประสบปัญหาจะเร่งส่งเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือส่วนพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายจะเคลื่อนย้ายทรัพยากรไปเสริมจุดเสี่ยงทันทีสำหรับลุ่มน้ำเจ้าพระยาจะทยอยลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทแนวโน้มปริมาณน้ำทางตอนบนที่ลดลงพร้อมปรับลดการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งฝั่งซ้ายและขวาขณะที่ลุ่มน้ำยมใช้พื้นที่ทุ่งบางระกำช่วยหน่วงน้ำส่วนภาคตะวันออกเร่งระบายน้ำจากแม่น้ำปราจีนบุรีและนครนายกพร้อมสนับสนุนเครื่องผลักดันน้ำ28เครื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายลงทะเลส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเร่งสูบและระบายน้ำโดยเฉพาะคลองรังสิตประยุรศักดิ์พร้อมเตรียมรับมือฝนที่อาจตกเพิ่มขณะที่ภาคใต้ได้เตรียมเครื่องจักรและกำลังเจ้าหน้าที่รองรับสถานการณ์โดยขณะนี้ระดมเครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำรถบรรทุกและเครื่องจักรรวมประมาณ786หน่วยสนับสนุนพื้นที่เสี่ยงทั่วประเทศทั้งนี้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนกรมชลประทาน1460ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ตรวจความพร้อมกำลังพลและยุทโธปกรณ์รองรับสถานการณ์อุทกภัยและสาธารณภัยในพื้นที่ชายแดนภาคใต้
7: นาวาเอกบัญญัติวงจำปาผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้เปิดเผยว่าหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ได้ตรวจความพร้อมกำลังพลยุทโธปกรณ์และศูนย์บรรเทาสาธารณภัยณค่ายจุฬาภรณ์อำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อเตรียมรองรับสถานการณ์สาธารณภัยโดยเฉพาะอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนการเตรียมความพร้อมครั้งนี้ ครอบคลุมทั้งกำลังพลจิตอาสาพระราชทานระบบการสื่อสารเรือรถบรรทุกและอากาศยานเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุพร้อมยืนยันว่าหน่วยมีความพร้อมปฏิบัติการทุกด้านและได้กระจายกำลังดูแลพื้นที่รับผิดชอบทั้ง5อำเภออย่างใกล้ชิดทั้งนี้หน่วยงานจะติดตามสถานการณ์และประสานการปฏิบัติกับจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องโดยให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยและการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: องค์การอนามัยโลกและทางการเคนยาร่วมยกระดับมาตรการควบคุมโรคให้เข้มงวดมากขึ้นหลังพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลารายแรกในเคนยาองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกแถลงการวันนี้ระบุว่า WHO กำลังทำงานอย่างใกล้ชิดกับทางการเคนยาเพื่อยกระดับมาตรการควบคุมโรคให้เข้มงวดมากขึ้นหลังทางการเคนยายืนยันพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลารายแรกซึ่งเป็นพลเมืองเคนยาที่เดินทางมาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและเสียชีวิตที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงไนโรบีเมืองหลวงของเคนยาเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดย WHO และทางการเคนยาประสานงานด้านการสอบสวนโรครวมทั้งติดตามและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้ออีโบลารายนี้และสิ่งสำคัญเร่งด่วนในเวลานี้คือการเร่งตรวจหาผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมโดยเร็วก่อนที่เชื้อไวรัสอีโบลาจะมีโอกาสแพร่กระจายเป็นวงกว้างคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
3: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:10 น.ถึง 12:00 น.ทางสวท.พังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวท.ภูเก็ตสวท.กระบี่สวท.ระนองและสวท.ตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาด

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ในช่วงของรายการร้อยเรื่องอันดามันนะคะทางสวทพงา FM 100 MHz ค่ะในวันพุธนะคะพุธที่7ตุลาคม2569ค่ะและจะเจอกันกับน้องฮากันเช่นเคยนะคะก็เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะรวมไปถึงทักทายคุณผู้ฟังในทุกพื้นที่กันเลยทีเดียวนะคะที่ร่วมรับสัญญาณเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทระนองแล้วก็โซนของสวทตะกั่วป่ากันด้วยค่ะหนึ่งในนั้นค่ะในช่วงของรายการของเรานะคะในวันนี้ค่ะเรายังคงมีประเด็นแล้วก็เรื่องราวต่างๆนะคะที่จะนำมาอัปเดตกันซึ่งในวันนี้นะคะเราก็มีเรื่องราวที่พิเศษนะคะเพราะว่าในพื้นที่ของจังหวัดพังงาเองค่ะจะมีงานอย่างยิ่งใหญ่ที่จะต้อนรับนะคะในส่วนของระดับนานาชาติกันเลยทีเดียวค่ะในวันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรตินะคะจากนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงาค่ะสวัสดีค่ะท่านนายกคะ
1: สวัสดีครับคุณธนาครับ
0: แนะนำตัวเลยค่ะ
1: ครับผมแอมนะครับนายเลิศศักดิ์ปนกินนะครับนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงาครับผม
0: ค่ะซึ่งในวันนี้ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีในพื้นที่ของจังหวัดพังงาเพราะว่าเราจะมีงานใหญ
1: ่ใ
0: ในส่วนของงาน AFC นะคะในเรื่องของการจัดกิจกรรมซึ่งหลักๆเลยค่ะท่านนายกคะในมุมมองของภาคธุรกิจนะคะของการท่องเที่ยวเนี่ยทำไมถึงจังหวัดพังงาได้รับการคัดเลือก
1: คือขอท้าความนิดหนึ่งก
0: ็
1: คือว่าจริงๆอ่ะผมเองอ่ะมองว่าจังหวัดของเราเนี่ยเราเป็นจังหวัดด้านการท่องเที่ยวแล้วก็มีชายหาดมีความสวยงามคิดว่าเรามีชายหาดที่สวยแล้วก็ยาวที่สุดในประเทศไทยซึ่งเราเห็นว่าตัวนี้มันเป็นจุดเด่นที่เราอยากจะมายกระดับซึ่งกิจกรรมที่เราพยายามทำเนี่ยเรามองว่าเราผลักดันกิจกรรมให้มีทั้งปีพอมีทั้งปีเสร็จอะไรหน้าที่จะมาเติมเต็มให้มันดูทั้งมีการใช้ประโยชน์ในส่วนของสถานที่มีโอกาสได้ไปดูน้องๆเตะฟุตบอลชายหาดที่บ้านน้ำเค็มก็เลยเป็นไอเดียขึ้นมาว่าเอ
0: ๊ะ
1: งานแข่งขันหรือกีฬาชายหาดเนี่ยทำไมบ้านเราไม่ค่อยมีงานจัด มันก็เลยมองว่าเอ๊ะมันถือเป็นตัวหนึ่งที่เราอยากจะนำเสนอก็เลยทั้งจุดเด่นเพราะว่าเราเคยทำเขาหลักเซิร์ฟทาวน์ขึ้นมาแล้วมันยังมีอีกอันนึงที่ทำบนหาดได้ก็เลยคิดว่ากีฬาชายหาดอะไรน่าที่น่าสนใจก็เลยมีโอกาสครับได้ทำหนังสือแล้วก็เข้าไปคุยกับสมาพันธ์ฟุตบอลว่าจังหวัดพังงาเนี่ยมีความต้องการอยากจะจัดงานฟุตบอลชายหาดเพื่อที่จะมาส่งเสริมการท่องเที่ยวส่งเสริมกีฬาแล้วก็สร้างอินสปายแล้วก็ยกระดับจังหวัดพังงาให้เป็นเมืองระดับนานาชาติในการจัดการแข่งขันกีฬานานาชาติที่ว่าเป็นการแข่งขันระดับอาเซียน
0: อาเซียนเลย
1: ใช่ซึ่งก็นั่นเป็นที่มาที่ไปก็เลยว่าก็พอเป็นอย่างนั้นมันจะมีเงื่อนไขค่อนข้างเยอะคุณหาว่ามันไม่ใช่แค่งานธรรมดาละมันคืองานใหญ
0: ่มันงานระดับนานาชาติน
1: านาชาติก็เลยว่า1สถานที่พร้อมไหมก็ได้มีโอกาสได้เข้าไปนำเรียนกับท่านผู้ว่าแล้วท่านผู้ว่าเองก็มีความตั้งใจอย่างมากว่าถ้าจะจัดมาจังหวัดพังงายังไงต้องจัดที่ชายหาดเพราะว่าถ้ามาแล้วไปจัดในพื้นที่อื่นเสียชื่อ
0: เสียชื่อ
1: ก็เลยได้มีโอกาสครับก็ไปเฟ้นหาสถานที่กันมาหลายที่มีการนำเสนอทั้งชายหาดพื้นที่อื่นๆที่มีความพร้อมจนได้สถานที่มาซึ่งวันนั้นนะฮะที่มีการประชุมก็คือที่บ้านน้ำเค็มอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาครับผม
0: ค่ะถือได้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะทราบในส่วนของรู้จักในเรื่องของบ้านน้ำเค็มอาจจะหลังจากสึนามิ
1: ครับ
0: ซึ่งตอนนี้เนี่ยเราจะทำให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในโซนนั้นรวมไปถึงน้องๆเนี่ยได้เจอความฝันฝันเป็นจริง
1: ก็อย่างที่ผมบอกฮะย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วอ่
0: ะ
1: ผมก็เคยไปคุยกับน้องๆในนั้นแล้วเราก็พูดว่าเดี๋ยวพี่จะพางานฟุตบอลที่เป็นระดับประเทศไทยมาเตะแต่วันนี้มันเกินกว่านั้นคือมันระดับนานาชาติก็เลยคิดว่าน้องๆหรือคนในพื้นที่เองให้ความต้อนรับมากๆและจังหวัดเองมีการประชุมก็เราตื่นเต้นกันก็เลยผมมองว่าเนี่ยเป็นถือเป็นโอกาสของจังหวัดพังงาถือเป็นโอกาสสำหรับเด็กๆที่ได้เขาเรียกว่าได้ชมเกาะติดริมสนามแล้วยิ่งในน้ำเค็มเหมือนที่ทางพี่ฮาพูดว่าสถานที่แห่งเนี้ยเราเคยรำลึกสึนามิเราเคยเป็นแหล่งสถานที่ที่สวยงามในปัจจุบันเองก็ต้องยอมรับครับมันค่อนข้างที่จะเงียบหายไปนิดนึงการทำกิจกรรมอีเวนต์ต่างๆก็กระจายไปพื้นที่อื่นๆอันนี้จะเป็นอีกหนึ่งอีเวนต์ที่อาจจะพลิกบ้านน้ำเค็มหรือพลิกอำเภอตะกั่วป่า
0: เป็
1: นพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสจากเนินทรายธรรมดาจะพลิกให้เป็นสนามกีฬาสเตเดียมในระดับนานาชาติซึ่งจะเปลี่ยนรูปแบบหน้าตาอำเภอตะกั่วป่าแล้วก็บ้านน้ำเค็มไปเลยครับผมอันเนี้ย
0: ค่ะ ก็ถือว่าเป็นโอกาสจริงๆนะคะสำหรับความฝันของน้องๆแล้วก็เยาวชนรวมไปถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดพังงากันด้วยค่ะและอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะในเรื่องของการจัดงานในครั้งนี้เนี่ยมันสามารถที่จะสร้างโอกาสหลากหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวรวมไปถึงต่างๆเลยเพราะว่าถ้าดูแล้วเนี่ยในพื้นที่จังหวัดพังงาก็เป็นเมืองที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในโลกค่ะอยากจะให้ท่านนายกค่ะพูดถึงอะไรบ้างถ้าเกิดว่ามีการจัดงานนี้ขึ้นแล้วจะได้รับอะไรบ้างอะคะ
1: ครับก็ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณทาง AFC นะครับแล้วก็ทางสมาพันธ์ฟุตบอลทางผู้ที่จัดเนี่ยเขาก็ได้มาดูพื้นที่แล้วก็เข้ามาตรวจสอบมีมาตรฐานมีอะไรต่างๆแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ว่าแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาเนี่ยได้มีความร่วมไม้ร่วมมือเป็นแรงหนึ่งใจเดียวกันในการที่จะหาพื้นที่สร้างความพร้อมเพราะว่ามันจะมีโอกาสในเรื่องของการประชาสัมพันธ์เราจะถือว่าได้โอกาสประชาสัมพันธ์ให้จังหวัดพังงาเนี่ยให้คนเห็นในช่วงขั้นรายการต่างๆให้คนรู้จักเยอะสองก็คือว่ามันคือโอกาสของเด็กครับผมคิดว่าผมได้เยาวชนต่างๆที่ในเรื่องของการแข่งขันกีฬาเนี่ยผมก็ได้นำเสนอกับทางท่านผู้ว่าแล้วก็จังหวัดว่าเวทีนี้ผมอยากให้ทุกโรงเรียนมีโอกาสได้ผัดเปลี่ยนเข้ามาชม2ในอำเภอตะกั่วป่าโรงเรียนน้องๆเนี่ยให้มีทุกๆโรงเรียนเนี่ยส่งตัวแทนเข้ามามานั่งในสนามได้เห็นได้ชมว่าการแข่งขันระดับนานาชาติแข่งขันระดับประเทศได้เห็นในการแข่งขันที่อยู่ที่บ้านเรา มันเป็นเรื่องใกล้ตัวในอนาคตอาจจะมีลีกขึ้นมาเป็นลีกฟุตบอลชายหาดของจังหวัดพังงาเองผมมองว่ามันเป็นเรื่องของไม่ใช่เป็นไปไม่ได้มันมีความเป็นไปได้และสิ่งที่สำคัญที่สุดเราถือโอกาสมีการที่จะมาประชาสัมพันธ์โปรโมทเมืองเรานอกจากท่องเที่ยวดีเด่นแล้วสถานที่สวยงามแล้วเรายังเป็นสถานที่ที่สามารถจัดอีเวนต์ระดับนานาชาติที่เกี่ยวกับสปอร์ตทัวริซึมก
0: ็
1: จะเป็นพลิกอีกมิตินึงที่จะเข้าสู่ในการจัดงานการท่องเที่ยวในเรื่องของกีฬาเราจะพลิกบทบาทจากเป็นส่วนของอาหารการท่องเที่ยวโรงแรมสถานที่ท่องเที่ยวแต่เรากำลังจะเข้าสู่โหมดสปอร์ตทัวริซึมอีเวนต์ระดับนานาชาติครับผม
0: ค่ะก็ถือได้ว่าตอบโจทย์การันตีเพราะว่าหนึ่งในนั้นถ้าเกิดว่าดูในพื้นที่จังหวัดพังงาเองทรัพยากรต่างๆเนี่ยบอกได้เลยว่าสมบูรณ์มาก
1: ๆ
0: เหมาะกับการจัดอีเวนต์ต่างๆนะคะเพื่อที่ให้แต่ละจังหวัดแต่ละประเทศหรือว่าต่างอื่นๆเนี่ยสามารถที่จะรู้ว่าพังงาก็ไม่ได้น้อยหน้าใช่ไหมคะและอีกหนึ่งอย่างค่ะท่านนายกคะในส่วนของภาคธุรกิจการท่องเที่ยวเนี่ยเขาได้มีการเตรียมความพร้อมอย่างไรบ้างเพื่อที่จะรองรับนักท่องเที่ยวนะคะที่มาเยือนเพราะว่าดูแล้วเนี่ยจะมีหลากหลายประเทศเลยที่เดินทางมาในครั้งนี้ค่ะ
1: ครับส่วนใหญ่ก็คือกลุ่มประเทศที่เราจัดครั้งนี้จะเป็นอาเซียนเน
0: า
1: ะซ
0: ึ่
1: งปีหน้าเนี่ยถ้าเราสามารถเราเป็นเจ้าภาพที่ดีเราจัดมีความพร้อมอยากให้ทางผู้ประกอบการหรือว่าประชาชนหรือในจังหวัดพังงาเนี่ยร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีซึ่งปัจจุบันนะฮะก็มีการจองห้องพักมีการที่จะเขาเรียกว่าดูในเรื่องของการขนส่งการเดินทางต่างๆตอนน
0: ี
1: ้ภาคเอกชนแล้วก็ภาคโรงแรมเราก็มีการเตรียมความพร้อมในการที่จะจองซึ่งช่วงเวลาแข่งขันเนี่ยประมาณวันที่18พฤศจิกาก็ผมเชื่อว่าจะมีความคึกครื้นในจังหวัดพังงาท
0: ั้
1: งกลุ่มยุโรปทั้งกลุ่มในการแข่งขันกีฬาซึ่งเชื่อว่าปีนี้ในช่วงปีสุดท้ายไม่ใช่ปีสุดท้ายห่วงเวลาควอเตอร์สุดท้ายคือไตรมาสสุดท้ายเน
0: ี่ย
1: น่าจะคึกครื้นมากๆในส่วนของสิ่งที่ผมอยากจะฝากไว้ก็คือในเรื่องของความสะอาดความปลอดภัยแล้วก็เรื่องของการเตรียมความพร้อมเส้นทางต่างๆเนี่ยในเมื่อเราเปิดบ้านเราอยากเป็นเจ้าบ้านอยากให้คนเข้าไปเชียร์อยากให้ส่งเสริมต่าง
0: ๆ
1: อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ร่วมกันเขาเรียกว่าประดับตกแต่งให้มันมีความสะอาดสวยงามเพราะว่างานเนี้ยมันจะเป็นหน้าเป็นตาไม่อยากให้มันเกิดเหตุการณ์อะไรที่มันไม่คาดฝันหรือภาพที่มันไม่ควรจะมีไหนๆเรามีโอกาสนำเสนอแล้วเราเป็นเจ้าภาพที่ดีแล้วผมคิดว่าบทบาทที่จะนำเสนอในเรื่องของความปลอดภัยและความพร้อมเนี่ยถือโอกาสเนี้ยปรับปรุงกันอีกสักครั้งหนึ่งครับผม
0: ค่ะก็ถือได้ว่าเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดพังงาในสายตาของนักท่องเที่ยวนะคะที่จะมาเยือนในครั้งนี้กันด้วยค่ะและในส่วนของการที่เราเนี่ยในพื้นที่จังหวัดพังงาเนี่ยเรามีทั้งผู้ประกอบการที่เป็นภาคของโรงแรมนะคะในส่วนของรายย่อยเนี่ยเราสามารถที่จะช่วยในเรื่องของการผลักดันในโอกาสนี้ได้ไหมคะ
1: ครับก็อย่างที่แจ้งไปนะครับผมเองก็เข้าไปคุยกับทางสมาพันธ์ฟุตบอลนะครับก็เงื่อนไขต่างๆเนี่ยมันจะมีในเรื่องของสนามกีฬาซึ่งสนามกีฬาเนี่ยเราก็ต้องยอมรับนะครับว่าเขาเองก็ค่อนข้างต้องดูแลความปลอดภัยนักกีฬาก็อาจจะต้องมีความคัดเลือกการเข้าไปในการแข่งขันแต่ในส่วนด้านนอกผมก็พยายามพูดคุยนะฮะก็ตั้งใจว่าอยากจะคุยกับท่านผู้ว่าว่า งานเนี้ยเราจะเปิดโอกาสให้คนในท้องถิ่นได้เข้าไปขายของเข้าไปสร้างรายได้สร้างกิจกรรมต่างๆหรือแม้กระทั่งการที่จะจัดพื้นที่ในการที่จะให้คนมาขายของแต่ว่าอย่างไรก็ตามพื้นที่ต่างๆเนี่ยก็ค่อนข้างจำกัดแต่ว่าเดี๋ยวจะมีแผนผังต่างๆออกมาและเดี๋ยวจะมีการเปิดเพื่อที่จะให้ชาวบ้านก็ต้องให้เกียรติในพื้นที่ก่อนในการที่จะมีสิทธิ์ในการเข้าไปขายของอะไรต่างๆแต่ก็ต้องคัดเลือกครับผมคิดว่าขายดีแน่นอนแล้วก็ชาวบ้านค่อนข้างที่จะแฮปปี้วันนั้นผมไปที่ร้านในพื้นที่ชื่อร้านแหลมป้อมเล่าให้ฟังนิดนึงคุณหาก็คือพอผมลงไปแล้วเขารู้สึกว่าตื่นเต้นมากเขารู้สึกว่าที่เนี่ยมันเงียบเหงาที่ชายหาดบ้านน้ำเค็มเมื่อก่อนมันค่อนข้างที่จะรุ่งเรืองแต่ตอนเนี้ยเขาอยากให้มีกิจกรรมมาสั่งอาหารที่ร้านเขานะมาจอดรถที่ร้านเขานะเขายินดี
0: มาก
1: ใช่แล้วผมเองก็คุยกับทาง FC ว่าเนี่ยเราก็ต้องเปิดโอกาสให้เขาได้เข้ามาขายให้มีส่วนร่วมผมเชื่อว่าคนในพื้นที่ตอบรับดีแน่นอนครับผม
0: ค่ะก็ถือได้ว่าเป็นกระบอกเสียงรวมไปถึงการให้ความร่วมมือไม่ว่าจะเป็นทางด้านของภาครัฐเองรวมไปถึงผู้ประกอบการนะคะแล้วก็อย่างที่ขาดไม่ได้เลยก็คือพี่น้องประชาชนที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงนี้แหละค่ะก็ต้องเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะคะกับอีกหนึ่งเรื่องค่ะเพราะว่าเราเนี่ยพูดถึงเรื่องของงานที่จะเกิดขึ้นแล้วในส่วนของงานที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวนะคะในภาพมุมมองของท่านนายกค่ะอยากเห็นในพื้นที่จังหวัดพังงา มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรจะให้เติบโตในช่องทางไหนได้มากกว่านี้เพราะว่าก่อนหน้านี้เราจะดูว่าเอ๊ะพังงาเนี่ยไม่น้อยหน้าใครมีกิจกรรมอีเวนต์เยอะแยะเลย
1: ครับ
0: อยากจะให้มีอะไรเพิ่มเติมอีก
1: ครับคืออย่างที่เกริ่นไปนะครับการท่องเที่ยวของเราเนี่ยเราต้องมองภาพให้ชัดผมเองอ่ะในความคิดเห็นส่วนตัวแล้วมานั่งในตำแหน่งนายกสมาคมท่องเที่ยวเนี่ยผมมองว่าหลักๆเลยก็คือในเรื่องของภาพลักษณ์แล้วก็การสื่อสารเราจำเป็นจะต้องสื่อสารเนี่ยกลุ่มตลาดของเราก็คือกลุ่มตลาดทั้งยุโรปคนไทยแล้วก็คนในพื้นที
0: ่
1: ซึ่งในคนในพื้นที่อันนึงเนี่ยเราเชื่อว่าเขาก็ค่อนข้างที่จะเดินทางเข้ามาในจังหวัดพังงาก็ค่อนข้างเยอะตลาดไทยของเราเองก็มีการสื่อสารค่อนข้างที่จะต่อเนื่องแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการสื่อสารในระดับนานาชาติเราเป็นเมืองที่ยกระดับแล้วเราเป็นเมืองที่ระดับที่มีเมืองต้อนรับนักท่องเที่ยวดีเด่นที่สุดในโลกพอเขารู้จักเราเขาก็อยากจะมาสัมผัสกลายเป็นว่าไม่ว่าจะเป็นอีเวนต์หรือภาพลักษณ์ต่างๆเนี่ยเราต้องเปลี่ยนภาพลักษณ์ว่าเราต้องมองไปให้ไกลกว่านั้นก็คือว่าเราต้องมีงานระดับนานาชาติมาจัดในจังหวัดพังงามากขึ้นซึ่งไม่ใช่ว่างานที่จัดในท้องถิ่นของเราไม่ดีนะครับแต่เราต้องยกระดับหรือดึงงานใหญ่ๆเข้ามาในจังหวัดพังงาให้มันยกระดับแล้วก็ให้มีคนต่างชาติเนี่ยเห็นหลายๆมิติมากขึ้นอีกมุมนึงก็คือในเรื่องของพยายามมองภาพเรื่องของการที่ปรับภูมิรัฐศาสตร์ใหม่เพราะว่าการท่องเที่ยวอ่ะมันก็มีคนมีข้อจำกัดมีปัญหาแล้วก็การคมนาคมก็มีส่วนเกี่ยวข้องผมเองก็พยายามที่จะต้องสื่อสารกับทางภาครัฐอยู่ตลอดเพราะว่าสถานที่เราสวยก็จริงแต่การเดินทางมา
0: ก็ต้องให้
1: มันสะดวกสบายมีความทันสมัยผมก็เลยว่านอกจากการประชาสัมพันธ์การคมนาคมที่เหลือเนี่ยผมเชื่อว่าของเรามีต้นทุนที่ดีอยู่แล้ว
0: ค่ะในทุกๆด้านนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยเหมือนกับนักท่องเที่ยวเนี่ยเพราะว่าหนึ่งเนี่ยเหมือนจังหวัดพังงาเนี่ยอยู่กึ่งกลางเพราะว่ารอบๆเนี่ยมีทั้งภูเก็ตมีทั้งกระบี่เราจะทำยังไงให้คนที่มาที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยหันมาในพื้นที่จังหวัดพังงา
1: ใช่ครับคือในส่วนของการท่องเที่ยวผมมองว่าเราเองก็อย่างที่แจ้งไปว่าเราอย่าชะล่าใจว่าเราได้ที่หนึ่งแล้วเราจะได้ที่หนึ่งอีกรอบเราก็ต้องพยายามพัฒนาอยู่ตลอดกับข้อที่สองคือการท่องเที่ยวมันปรับเปลี่ยนไปตลอดเวลาคุณมาเราต้องตามเทรนด์ให้ได้ว่าเราต้องไม่เหมือนคนอื่นนะเราต้องสร้างอัตลักษณ์เอกลักษณ์ของจังหวัดพังงาขึ้นมาเองอย่างเช่นที่เรามองว่ากีฬาชายหาดเนี่ยเราเห็นความพร้อมเราเห็นศักยภาพแต่ที่ผ่านมาเราไม่เคยจัดเราเลยต้องได้รับเกียรติท่านผู้ว่าช่วยมา เปิดพื้นที่ช่วยมาดึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาคำนวณถ้าเราไม่พัฒนาหรือปรับปรุงเลยอ่ะ
0: ค่ะ
1: ไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะครับแต่พอเราทำให้มันเหมาะสมเนี่ยมันก็จะมีความพร้อมมากยิ่งขึ้นผมเชื่อว่าต้องช่วยกันให้มีเอกลักษณ์ให้มีอัตลักษณ์แล้วก็เป็นพังงาที่เป็นพังงาให้ดีที่สุดประมาณนี้ครับผม
0: ค่ะ ก็เหมือนที่ท่านนายกได้พูดถึงนะคะก็คืออยากจะให้จังหวัดพังงาเนี่ยเป็น อีกหนึ่งจุดหมายปลายทางที่ให้นักท่องเที่ยวนะคะที่อยากจะมาสัมผัสไม่ว่าจะเป็นทางทะเลก็ดีนะคะรวมไปถึงอีกหลากหลายสถานที่ที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ของจังหวัดพังงาค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวนะคะช่วงแรกของรายการของเรานะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของการเตรียมความพร้อมในส่วนของการเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวเพราะว่าอีกไม่นานเกินรอในส่วนของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันแล้วก็อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ก็จะเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวกันแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ส่งต่อผลกันเพียงเพราะทางสถานีค่ะ

0: กลับมาในช่วงที่2ของรายการร้อยเรื่องอันดามันนะคะทางสวทพงา FM 100 MHz ค่ะเราก็ยังอยู่กับท่านทางด้านของท่านนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา นะคะช่วงแรกเราก็ได้มีการพูดคุยกันในเรื่องของการจัดฟุตบอลชายหาดชิงแชมป์เอเชียที่บ้านน้ำคิมกันแล้วนะคะช่วงนี้ค่ะก็เป็นในช่วงที่ทุกท่านรอคอยเช่นเดียวกันสำหรับทุกปีเนี่ยเราจะมีในเรื่องของการเตรียมความพร้อมในส่วนของการเปิดฤดูการท่องเที่ยวนะคะซึ่งหนึ่งในนั้นค่ะท่านนายกคะอยากจะให้พูดถึงว่าในพื้นที่จังหวัดพังงาตอนนี้เนี่ยเรามีการเตรียมความพร้อมอย่างไรบ้างในเรื่องของการเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวในปีนี้ค่ะ
1: ครับก็เบื้องต้นนะครับก็ได้มีการพูดคุยกับทางจังหวัดนะครับก็คือที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีกิจกรรมมีอีเวนต์ต่างๆในช่วงเวลาเดียวกันนะเรามองว่าปีนี้เราอยากจะจัดงานให้ใหญ่แล้วก็ให้มีภาพจำแล้วก็เราคิดว่าเราได้ความร่วมไม้ร่วมมือกับทางท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดทางทททางเทศบาลคึกคักทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดพังงาหรือว่าสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวหรือกลุ่มหลายๆกลุ่มเนี่ยนัดเข้ามาร่วมวงเพื่อคุยหาแนวทางกันก็เลยตอนนี้เบื้องต้นเนี่ยเราก็ต้องยึดในส่วนของงบประมาณของทางจังหวัดก็ไม่อยากให้เกินช่วงเดือนธันวาก็คิดว่าอาจจะเป็นไปได้ก็คือว่าหลังจากจบงาน AFC นี่แหละ
0: ค่ะ
1: ก็จัดงานเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวต่อเลยเพราะว่าตอนนี้มันมีงานใหญ่ซ้อนกัน2งานถามว่ามันช้าไปไหมด้วยความที่จริงๆเราก็อยากจะจัดให้มันเร็วขึ้นแต่ด้วยความที่พอมันมี AFC เข้ามามันซ้อนกันผมอยากให้มันมีความใหญ่แล้วก็แยกกันให้ชัดเจน
0: แยกส่วนกัน
1: ใช่ครับก็เลยว่าปีนี้อาจจะจัดใหญ่กว่าทุกๆปีก็อาจจะต้องฝากประชาสัมพันธ์ด้วยปีนี้เราตั้งใจว่าอยากจะมีการประกวดที่เป็นเหมือนคาร์นิวัลในการที่จะเดินต่างๆซึ่งมีการจัดงาน3วันอาจจะใช้พื้นที่เดอะพาร์คเขาหลักที่พื้นที่เดิมในการที่จะจัดงานเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวซึ่งปีนี้แคมเปญต่างๆเนี่ยเราอาจจะใช้ในเรื่องของซีฟู้ดแอนด์ซาวก็คือเรื่องของการที่จะยกระดับในเรื่องของสินค้าทางประมงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกุ้งลายเสือกุ้งเสือ
0: กุ้งเสือ
1: กุ้งเสือพังงาที่เราก็อยากจะผลักดันขึ้นมาหรือแม้กระทั่งเรื่องของพังงาปลาไทยเรื่องของสินค้าต่างๆชุมชนในเรื่องของการนำเสนอในการที่จะให้นักท่องเที่ยวหรือต่างชาติเนี่ยหรือคนไทยเนี่ยเข้ามาเห็นเข้ามาจับจ่ายส่วนกิจกรรมอีเวนต์เนี่ยผมเชื่อว่าปีนี้ก็จะให้มันยิ่งใหญ่กว่าทุกๆปีคิดว่าได้ความร่วมมือจากทางเทศบาลคึกคักก็ดีทางจังหวัดก็ดีก็ถือว่าพยายามให้มีการพูดคุยกันหลายๆมิติ
0: มาแลกเปลี่ยนกัน
1: มาแลกเปลี่ยนกันครับผม
0: เพราะว่าถือว่าเป็นเรื่องที่จะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยจองล่วงหน้าก็มีใช่ไหมคะท่านนายกแล้วในเรื่องของความปลอดภัยกันบ้างค่ะในเรื่องของความปลอดภัยทางทะเลเพราะว่าการเดินทางถือว่าต้องใช้เวลานะคะแล้วก็ทำยังไงถึงจะให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางกลับมาท่องเที่ยวในปีที่ถัดไปเนี่ยแล้วก็รอบนี้จะกลับมาท่องเที่ยวอีกครั้งหนึ่งเนี่ย
1: จริงๆความปลอดภัยเนี่ยก็เป็นหัวใจหลักๆเลยนะครับทั้งทางบกทางน้ำแล้วก็จริงๆเรายังไม่ได้มีทางอากาศเนาะคือเบื้องต้นเนี่ยทางบกเองผมก็ล่าสุดก็ได้มีข่าวออกไปซึ่งเป็นข่าวที่มีการสูญเสียเกิดขึ้นเราก็มองว่าก่อนที่จะเปิดรู้สึกการท่องเที่ยวเนี่ยก็เป็นอาจจะเป็นข่าวที่ไม่ดีสักเท่าไหร่แต่ถือโอกาสเนี่ยได้มีการที่จะทางจังหวัดเรียกผู้ประกอบการและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงไปในพื้นที่ก็คิดว่ามีการแก้ไขเข้าไปเบื้องต้นในส่วนของอุบัติเหตุทางบนท้องถนนนะครับส่วนทางน้ำนะครับจริงๆเราก็มีการเตรียมนะครับไม่ว่าจะมีการฝึกอบรมทั้งกัปตันเด็กเรือคนเรือไกด์มัคุเทศก์ผู้ประกอบการต่างๆซึ่งคิดว่าเรากำลังจะเปิดในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวทางทะเลเนี่ย15ตุลาผู้ประกอบการเองก็น่าจะมีความพร้อมจังหวัดเองก็น่าจะมีความพร้อมซึ่งอุทยานเองก็มีความพร้อมก็เลยมองว่าปีนี้ก็ขอให้เป็นปีที่ดีอย่าให้มันเกิดอะไรที่มันคาดคิดหรือเป็นอุบัติเหตุแต่เชื่อว่าถ้าเรามีความพร้อมเรารอบคอบก็เราสามารถที่จะป้องกันได้ครับผม
0: ค่ะก็มีการวางแผนหลากหลายด้านแล้วก็มีความร่วมมือจากหลากหลายภาคส่วนเหมือนที่ท่านนายกได้พูดถึงเมื่อกี้นะคะและในส่วนของปัจจุบันนี้ค่ะท่านนายกคะในเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยชาวต่างชาติเนี่ยถือว่าเป็นตลาดสำคัญของในพื้นที่จังหวัดพังงาการเตรียมความพร้อมเรื่องของการรองรับนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษาการบริการและก็ความต้องการของนักท่องเที่ยวเนี่ยเรามีการดำเนินการอย่างไรบ้าง
1: ค ครับก็อย่างที่แจ้งไปครับเราสมาคมท่องเที่ยวจังหวัดพังงาเนี่ยทำอย่างต่อเนื่องเพราะว่าจังหวัดพังงาของเราเนี่ยก็ยังขาดแคลนบุคลากรด้านการท่องเที่ยวนะครับก็พยายามที่จะจับมือเซ็น MOU กับทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพังงาแล้วก็เพื่อที่จะพัฒนาบุคลากรไม่ว่าจะเป็นอัพสกิล
0: ค่ะ
1: รีสกิลหรือเพิ่มนิวสกิลเลยก็คืออยากจะเชิญชวนคนที่อยากจะกระโดดเข้ามาในสายงานหรือเป็นอาชีพหลักอาชีพเสริมเพื่อที่จะเข้ามาพัฒนานะครับอีกส่วนหนึ่งก็มีโอกาสได้เข้าไปนำเรียนทางรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานนะครับก
0: ็
1: คือท่านก็เห็นถึงความต้องการว่าเราเองมีบทบาทในเรื่องของการท่องเที่ยวสูงมากแต่เราก็มีทั้งเรื่องของทางทะเลเรื่องของโรงแรมที่มีตั้งแต่5ดาวจนถึงเต็นท์ที่เป็นโฮสเทลแต่บุคลากรในจังหวัดพังงาของเราหรืออะไรเงี้ยก็ยังมีการแย่งกันแล้วก็ยังไม่ได้ครอบคลุมก็เลยมองว่าเรื่องภาษาเราก็ยังจำเป็นจะต้องขอให้มีการฝึกอบรมเรื่องของภาษาที่มีความเฉพาะไม่ว่าจะเป็นเยอรมันอังกฤษหรือว่าฝรั่งเศสหรือแม้กระทั่งเรื่องของทีมช่างที่ว่าช่างที่อยู่ในส่วนของโรงแรมหรือร้านค้าต่างๆนะครับแล้วก็ในส่วนของเรือสปีดโบ๊ทการซ่อมเรือหางยาวเรื่องอุปกรณ์ต่างๆและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการยกระดับเขาเรียกว่าในส่วนของชุมชนในส่วนของประชาชนที่ว่าต้องการขายของทำส่งเสริมสินค้าเพื่อที่จะนำมาตรฐานเนี่ยสู่ด้านการท่องเที่ยวเพื่อไปขายให้ยกระดับราคาสินค้าอีกหนึ่งมิติก็คือปีนี้อาจจะมีการพูดคุยในเรื่องของเกษตร มีการจับมือในเรื่องของสินค้าทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็นไข่ไก่ก็ดีโคก็ดีเพื่อที่จะจับแมทชิ่งกับทางโรงแรมเพื่อที่จะทำให้เศรษฐกิจในจังหวัดพังงาของเราเนี่ยเราหมุนเวียนกันในจังหวัดมากยิ่งขึ้นก็เลยมองว่าพยายามจะทั้งสร้างภายนอกแล้วก็สร้างภายในเพื่อให้มีการท่องเที่ยวของเราเนี่ยเอื้อกันให้มากที่สุดครับผม
0: ก็คือว่าหมุนเวียนกันโดยที่ไม่ต้องเอาในส่วนของข้างนอกเนี่ย
1: ใช่
0: มาใช้นะคะ
1: ก็ซึ่งก็อย่างที่แจ้งไปเรื่องของบุคลากร
0: ค่ะ
1: เราไม่อยากให้ไฮซีซั่นและจะต้องมาทำในพังงาพอโลซีซั่นแล้วก็ออกไปทำที่อื่น
0: ไม่ได้
1: ก็เลยว่าหลายๆอย่างเนี่ยผมเองก็ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมในการที่จะเปลี่ยนไปทำอย่างอื่นก็เลยว่าต้องพัฒนาบุคลากรให้มากขึ้นครับผม
0: ค่ะนี่ก็เป็นในส่วนของการที่แบบว่าในเรื่องของการผลักดันหลากหลายด้านนะคะทิ้งท้ายกันสักนิดนึงค่ะท่านนายกแอมคะภาพรวมของการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดพังงาณปัจจุบันเนี่ยเป็นอย่างไรภาพรวมเป็นอย่างไรบ้างคะดีไหม
1: ภาพรวมนะครับตอนนี้ผมมองว่าเมื่อก่อนหน้านี้มีปัญหาเรื่องตะวันออกกลางแต่ปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่าสถานการณ์ก็กลับมาคลี่คลายมากกว่าเดิมผมเชื่อว่า

0: เริ่มต้นของเราก็ยังเป็นยุโรปนะครับยุโรปแล้วก็ในส่วนของตัวเอเชียก็ยังมีเข้ามามากขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของตลาดไทยที่เป็นคนไทยที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดพังงาอย่างต่อเนื่องแล้วก็เพิ่มสูงขึ้นจริงๆจังหวัดพังงาของเราเนี่ยสัดส่วนเนี่ยยุโรปประมาณสัก 70% ถึง 80% ครับผม
1: ค่ะก็ถือได้ว่าเป็นการตอบโจทย์ทุกจังหวัดกันเลยทุกเชื้อชาตินะคะที่เดินทางมาในพื้นที่จังหวัดพังงาก็บ่งบอกถึงเมืองที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในโลกนะคะทิ้งท้ายกันค่ะท่านหัวหน้าคะอยากจะให้ท่านนายกนะคะเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่กำลังรับฟังอยู่รวมไปถึงทุกจังหวัดกันเลยทีเดียวนะคะในการที่จะชมฟุตบอลชายหาดชิงแชมป์รวมไปถึงฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดพังงาค่ะ
0: ครับอยากจะเชิญชวนนะครับทั้งชาวพังงาเองหรือว่านักท่องเที่ยวเองหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงนะครับเข้ามาร่วมรับชมนะครับกีฬาชายหาดที่มีการแข่งขันระดับนานาชาตินะครับแล้วก็มาเชียร์ทีมชาติไทยนะครับกันเยอะๆนะครับเพื่อที่จะมีโอกาสได้เป็นแชมป์นะฮะเราก็มองว่ามีโอกาสมาเชียร์ติดขอบสนามครั้งนี้ก็อยากให้คนพังงามาเชียร์กันเยอะๆในสเตเดียมเนี่ยน่าจะมี 2,000 คน 2,000 กว่าคนอยากจะเชิญชวนให้คนมาเป็นกำลังใจให้ทีมชาติไทยแล้วก็มาเที่ยวจังหวัดพังงาในช่วงนั้นนะครับส่วนอยากจะฝากก็จริงๆอยากจะฝากการท่องเที่ยวจังหวัดพังงาครับว่าเราเองก็เป็นจังหวัดท่องเที่ยวอยากให้ไม่ได้มองแค่ช่วงไฮซีซั่นเราเที่ยวได้ทั้งปีแล้วก็มีทั้ง8อำเภอมาเที่ยวพังงาตะกั่วป่าแล้วยังไปจังหวัดพื้นที่อื่นลองคนที่มาเคยมาพื้นที่เขาหลักแล้วก็ไปเกาะยาวบ้างไปคุระบุรีบ้างไปกระปงบ้างไปในเมืองบ้างซึ่งอยากให้มีการกระจายการท่องเที่ยวทุกๆอำเภอนะครับแล้วก็ฝากประชาชนเป็นเจ้าบ้านที่ดีอย่างต่อเนื่องทุกๆพื้นที่ร่วมกันเป็นเจ้าภาพแล้วก็เจ้าบ้านที่ดีรองรับนักท่องเที่ยวดีเด่นตลอดไปครับผม
1: ค่ะก็ในวันนี้นะคะก็ถือแล้วว่าเป็นอีกหนึ่งมุมมองนะคะที่จะเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดพังงาเนี่ยเปิดโลกให้แบบว่าให้ทุกประเทศเนี่ยรู้จักจังหวัดพังงาในรูปแบบใหม
0: ่
1: ให้ว้าวมากยิ่งขึ้นนะคะกับกิจกรรมที่จะต้อนรับนะคะต่างชาติหรือว่าในระดับนานาชาติในเรื่องของการชมฟุตบอลชายหาดชิงแชมป์เอเชียที่บ้านน้ำเข็มรวมไปถึงเรื่องของการผลักดัน
0: เ
1: รื่องของการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดพังงากันด้วยค่ะสำหรับวันนี้ค่ะก็ต้องขอบคุณนะคะทางด้านของท่านนายกแอมนะคะนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวนะคะที่เดินทางนะคะมาพูดคุยกันนะคะในส่วนของรายการร้อยเรื่องอันดามันแล้วก็นำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณผู้ชมผู้ฟังที่ติดตามนะคะในช่วงของรายการร้อยเรื่องอันดามันนะคะและเราทั้งสองท่านนะคะก็ต้องลาคุณผู้ชมผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วก็พบกันในโอกาสหน้าค่ะสำหรับวันนี้ลากันไปแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีกำชับทุกภาคส่วนบูรณาการลงพื้นที่ประสบอุทกภัยและเร่งจ่ายเงินเยียวยา 9,000 บาทตำรวจนครบาลเตรียมกำลังเกือบ 5,000 นายดูแลความปลอดภัยและการจราจรในช่วงที่จัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี 2569 วันที่ 12 ถึง 18 ตุลาคมนี้ผู้นำสหรัฐเตรียมหารือกับผู้นำรัสเซียเกี่ยวกับกรณีการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการของสถาบันวิจัยต่อต้านการระลุกของรัสเซียนักกีฬาพาราทีมชาติไทยพร้อมแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมส์ครั้งที่5ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยกีฬาบ็อกเซียและยกน้ำหนักพร้อมชิงเหรียญทองอีกครั้งต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีกำชับทุกภาคส่วนบูรณาการลงพื้นที่ประสบอุทกภัยและเร่งจ่ายเงินเยียวยา 9,000 บาทส่วนภาคใต้ให้เตรียมพร้อมระบบขนส่งอาหารเพื่อรองรับสถานการณ์ฝนตกหนัก
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อเนื่องเป็นวันที่8โดยเปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์ในหลายพื้นที่เริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติแต่ยังมีบางจังหวัดที่ยังมีน้ำท่วมขังและรอการระบายน้ำอาทิปราจีนบุรีฉะเชิงเทราและพื้นที่ปริมณฑลซึ่งได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าดูแลอย่างใกล้ชิดด้านการรับมือฝนตกหนักในภาคใต้ได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมความพร้อมโดยถอดบทเรียนจากเหตุการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่ที่ผ่านมารวมทั้งกำชับให้เร่งประสานห้างสรรพสินค้าตลาดและระบบขนส่งเพื่อสำรองและลำเลียงอาหารพร้อมรับประทานไม่ให้เกิดภาวะขาดแคลนพร้อมปรับแผนการแจกถุงยังชีพให้เน้นอาหารสำเร็จรูปที่สามารถรับประทานได้ทันที
3: สถานการณ์ก็ปรับระดับขึ้นมามีโอกาสเป็นปกติมากขึ้นทุกพื้นที่ยกเว้นพื้นที่ในบางจังหวัดที่ยังมีสถานการณ์ที่ยังไม่สามารถระบายน้ำแล้วก็ทำให้ยังเกิดสภาวะน้ำท่วมขังอยู่อย่างเช่นพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีฉะเชิงเทราและพื้นที่ในเขตปริมณฑลอีกหลายจังหวัดช่วงนี้ก็ยังมีปริมาณฝนก็เข้าภาคใต้แล้วนะครับก็ขอให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่นะครับเรื่องทรัพยากรเรื่องซัพพลายเชนอาหารเส้นทางคมนาคมขนส่งปลายปีที่แล้วที่หาดใหญ่เนี่ยในช่วงวัน2วันแรกนี่การลำเลียงอาหารวัตถุดิบนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากมันถูกตัดขาดเลยนะครับจะต้องเร่งเตรียมแล้วก็สร้างเครือข่ายนะครับ
2: ปัจจุบันกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้เร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยกรณีน้ำท่วมขังเกิน7วันและบ้านเรือนได้รับความเสียหายในอัตรา 9,000 บาทต่อครัวเรือนโดยจ่ายเงินช่วยเหลือแล้วกว่า 1,400 ครัวเรือนรวมเป็นเงินกว่า90ล้านบาททั้งนี้ได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอตรวจสอบคัดกรองข้อมูลด้วยความรอบคอบและโปร่งใสเพื่อให้เงินช่วยเหลือถึงมือผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็วและเป็นธรรมที่สุดชนันชิดาสังทองรายงาน
1: นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังสั่งการกรมโยธาธิการและผังเมืองและสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติศึกษาการพัฒนาโครงการแก้มลิงรอบพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพราะเป็นส่วนสำคัญของระบบกักเก็บและระบายน้ำตามนโยบายของกรมชลประทานโดยได้มอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เร่งศึกษาแนวทางการขยายและเพิ่มพื้นที่แก้มลิงอย่างต่อเนื่องทางนี้ได้รับข้อเสนอจากนายอรรถวิทย์สุวรรณภักดีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการแก้มลิงเพิ่มเติมซึ่งได้นำข้อเสนอดังกล่าวสั่งการไปยังกรมโยธาธิการและผังเมืองให้เร่งพิจารณาภารกิจและขอบเขตอำนาจหน้าที่หากอยู่ในส่วนที่กรมโยธาธิการและผังเมืองสามารถดำเนินการได้โดยตรงทางกระทรวงมหาดไทยพร้อมที่จะสนับสนุนและขับเคลื่อนโครงการทันทีรวมทั้งให้กรมชลประทานจัดทำแผนงานร่วมกับจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องโดยรัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อสร้างความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งให้แก่ประชาชนอย่างครอบคลุมกรมชลประทานปรับแผนการบริหารจัดการน้ำทั่วประเทศแบบเชิงรุกด้วยการหน่วงน้ำในพื้นที่มีศักยภาพเร่งระบายน้ำในจุดวิกฤตและติดตั้งเครื่องจักรในพื้นที่เสี่ยง
4: นายธนันท์สุทธิพิสารรองอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่ากรมชลประทานยังคงติดตามสภาพฝนน้ำเหนือและพื้นที่ท้ายน้ำอย่างใกล้ชิด มีการปรับแผนให้ทันต่อสถานการณ์และพื้นที่ไหนมีปัญหาให้เร่งนำเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือส่วนพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายให้เคลื่อนย้ายทรัพยากรไปเสริมจุดที่ยังมีความเสี่ยงทันทีสำหรับลุ่มน้ำเจ้าพระยาจะทยอยปรับลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทเนื่องจากน้ำทางตอนบนเริ่มลดลงควบคู่กับการปรับลดการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาให้เหมาะสมเพื่อควบคุมระดับน้ำเหนือเขื่อนแต่ยังคงติดตามปริมาณน้ำเหนือและสถานการณ์ฝนในระยะนี้อย่างใกล้ชิดด้านลุ่มน้ำยมได้ใช้พื้นที่ทุ่งบางระกำช่วยหน่วงน้ำเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างขณะที่ภาคตะวันออกยังคงเร่งระบายน้ำจากแม่น้ำปราจีนบุรีและแม่น้ำนครนายกลงสู่แม่น้ำบางปะกงพร้อมสนับสนุนเครื่องผลักดันน้ำ28เครื่องเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำออกสู่ทะเลซึ่งช่วงน้ำทะเลหนุนสูงอาจส่งผลให้การระบายน้ำชะลอตัวส่วนลุ่มน้ำเพชรบุรียังคงติดตามสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดเตรียมเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำประจำจุดเสี่ยงโดยเฉพาะพื้นที่ตอนล่างและอำเภอเมืองเพชรบุรีเตรียมรับมือและเร่งระบายน้ำหากมีฝนตกเพิ่มในพื้นที่ขณะเดียวกันกรมชลประทานยังเร่งสูบและระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลพร้อมเพิ่มกำลังสูบน้ำบริเวณคลองรังสิตประยุรศักดิ์ลดปริมาณน้ำสะสมและเตรียมพื้นที่ไว้รองรับฝนที่อาจตกเพิ่มรวมทั้งเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้ประสานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงเครื่องจักรกำลังเจ้าหน้าที่และแผนเผชิญเหตุให้สามารถเข้าไปช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ด้านนายธวัชชัยไตรวารีผู้อำนวยการส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทานชี้แจงเพิ่มเติมว่าสถานการณ์น้ำพื้นที่ตอนบนทั้งเชียงใหม่และน่านรวมถึงเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ยังสามารถรองรับน้ำได้โดยระบายน้ำท้ายเขื่อนเท่าที่จำเป็นต่อการอุปโภคบริโภครักษาระบบนิเวศและการเกษตรสำหรับลุ่มน้ำเจ้าพระยาปริมาณน้ำที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์อยู่ที่ประมาณ 1,915 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีลดลงจากเมื่อวาน 30-40ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรมชลประทานจึงทยอยลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจาก 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเหลือ 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมลดการระบายน้ำผ่านแม่น้ำน้อยแม่น้ำท่าจีนและคลองชัยนาทป่าสักคาดว่าระดับน้ำพื้นที่ท้ายน้ำจะลดลงประมาณ 10-25 เซนติเมตรส่วนลุ่มน้ำแม่กลองเตรียมพร่องน้ำหน้าเขื่อนแม่กลองรองรับฝนที่อาจเพิ่มขึ้นขณะที่ระบายน้ำประมาณ 1,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่เนื่องจากยังมีฝนตกเพิ่มเติมในพื้นที่จึงอาจปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนแม่กลองมากกว่า 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลให้พื้นที่กาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสาครมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นประมาณ 40-50เซนติเมตรแต่คาดว่าจะไม่รุนแรงเท่ารอบที่ผ่านมาขณะที่ภาคตะวันออกยังต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะลุ่มน้ำบางปะกงที่ได้รับอิทธิพลจากน้ำทะเลหนุนกรมชลประทานระดมเครื่องจักรและเครื่องผลักดันน้ำเร่งระบายคาดว่าสถานการณ์จะทยอยคลี่คลายหลังระดับน้ำทะเลลดลงล่าสุดอธิบดีกรมการปกครองลงนามคำสั่งสั่งย้ายนายอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีช่วยราชการวิทยาลัยการปกครองนายนฤชาโคษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองลงนามในคำสั่งกรมการปกครองเรื่องให้ข้าราชการช่วยราชการโดยให้นายเศรษฐวุฒิวงเลวุฒินายอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีไปช่วยราชการที่กรมการปกครองโดยมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ณวิทยาลัยการปกครองเป็นการประจำให้มีผลตั้งแต่วันที่7ตุลาคมถึง5พฤศจิกายน2569กรมทางหลวงเปิดให้บริการมอเตอร์เวย์ M6 ช่วงบางปะอินหินกองทั้งขาไปและขากลับจนถึงวันที่11ตุลาคมนี้หรือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเพื่อเพิ่มทางเลือกหลีกเลี่ยงพื้นที่น้ำท่วมให้กับประชาชนนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมโดยกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองขานรับนโยบายและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการอำนวยความสะดวกและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วมเปิดทดลองให้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข6หรือ M6 สายบางปะอินนครราชสีมาช่วงบางปะอินหินกองทั้งขาไปและขากลับเพื่อเพิ่มทางเลือกในการเดินทางและหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมจนถึงวันที่11ตุลาคมนี้เวลา24นาฬิกาหรือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายโดยกรมทางหลวงพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้การบริหารจัดการเส้นทางสอดคล้องกับสถานการณ์และช่วยลดผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในหลายพื้นที่เสนอเร่งเยียวยาลดภาระเอกสารช่วยเหลือประชาชนให้กลับมาดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้โดยเร็ว
5: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ซึ่งมีนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานการประชุมเปิดโอกาสให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือส.ส.นำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เข้าหารือโดยประเด็นส่วนใหญ่ยังคงอยู่ที่สถานการณ์น้ำท่วมและการบริหารจัดการน้ำการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการวางระบบป้องกันในระยะยาวนายพัชสินปิตุเตชะส.ส.ระยองพรรคประชาธิปัตย์เรียกร้องให้รัฐบาลเร่งเยียวยาและซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่อำเภอแกลงและอำเภอเขาชะเมาพร้อมเสนอให้รัฐช่วยตรวจสอบเอกสารแทนประชาชนที่เอกสารสำคัญสูญหายไปกับน้ำท่วมรวมถึงเรียกร้องให้ปรับปรุงการบริหารจัดการน้ำในจังหวัดระยองไม่ให้การบริหารเขื่อนและระบบน้ำเอื้อประโยชน์เฉพาะกลุ่มเช่นเดียวกับนางการดีเลียวไพโรธส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์เสนอให้รัฐบาลเร่งมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำหรือซอฟต์โลนเพื่อช่วยเหลือผู้ค้ารายย่อยที่รับผลกระทบโดยลดขั้นตอนการพิสูจน์ตัวตนและการยื่นเอกสารให้น้อยที่สุดขณะที่นายเชตวันเรือประโคนส.ส.ปทุมธานีพรรคประชาชนเสนอแนวคิดให้เร่งระบายน้ำในพื้นที่คูคตลำสามแก้วและรังสิตซึ่งเผชิญน้ำท่วมต่อเนื่องพร้อมเสนอให้ใช้พื้นที่สนามกอล์ฟทูปัตเตมีเป็นพื้นที่รับน้ำและพิจารณาควบรวมเทศบาลเมืองคูคตกับเทศบาลเมืองลำสามแก้วเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่รอยต่อและระบบระบายน้ำที่ไม่เชื่อมโยงกัน
6: วันนี้เนี่ยอย่าเชียวยาเพียงแค่โครงสร้างของพื้นที่อาศัยเครื่องมือทำมาหากินก็เป็นเรื่องที่สำคัญค่ะอยากจะขอเร่งรัดให้ติดตามในเรื่องของซอฟท์โลนนะคะสำหรับเครื่องมือทำหากินสำหรับผู้ค้ารายย่อยผ่านธนาคารออมสินและกระบวนการการพิสูจน์ทราบตัวตนต้องง่ายที่สุดเพราะข้อมูลทุกอย่างมีอยู่ที่รัฐแล้วไม่มีความจะเป็นอะไรจะต้องขอข้อมูลให้ยุ่งยากไปกว่านี้อีกแล้ว
7: ท่านประธานผมมีข้อเสนอ2เรื่องสนามกอล์ฟทูปะเตมีผมพูดว่าเอามาทำสวนสาธารณะล่าสุดน้ำเต็มกองทัพอากาศบอกว่าจะให้เป็นพื้นที่รับน้ำยินดีครับขุดเลยให้ลึกมากกว่านี้รองรับน้ำได้มากขึ้นกว่านี้ด้วยแล้วก็กลายเป็นสวนสาธารณะให้พี่น้องประชาชนอีกเรื่องนึงเทศบาลเมืองคูคตกับเทศบาลเมืองลำสามแก้วตำบลเดียวกันแต่มี2เทศบาลเมืองผมเสนอควบรวมเลยครับพื้นที่ที่เป็นรอยต่อที่เกี่ยงกันไปเกี่ยงกันมาท่อระบายน้ำไม่ตรงกันไม่เชื่อมกันนายกคนเดียวเอาอยู่
5: นายสุไลมานบือแนปีแนสสยะลาพรรคประชาชาติหารือเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดยะลาพร้อมขอให้ประธานสภาประสานไปยังกระทรวงกลาโหมเพื่อสนับสนุนเครื่องจักรและกำลังเจ้าหน้าที่ทหารเข้าช่วยเหลือท้องถิ่นในการขุดลอกคูคลองและเตรียมพื้นที่รองรับน้ำชวิสาประทุมมารายงาน
1: ด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งส่งข้อมูลผู้ประสบอุทกภัยให้ธนาคารออมสินเพื่อโอนเงินช่วยเหลือให้ประชาชนโดยเร็วที่สุดซึ่งกลุ่มแรกจะโอนภายในช่วงเช้าวันที่9ตุลาคมนี้พร้อมชี้แจงกรณีบ้านเช่ามีสิทธิ์รับเงินเยียวยาตามจริง
8: นางสาวสิริธรสมจวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยความคืบหน้าการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตามมติคณะรัฐมนตรีว่าปภ.ได้เร่งประสานกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศให้เร่งจัดส่งข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบเพื่อเร่งเบิกจ่ายเงินเยียวยาให้ทันภายในสัปดาห์นี้โดยข้อมูลล่าสุดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รวบรวมข้อมูลครัวเรือนที่ผ่านการตรวจสอบและเร่งส่งต่อให้ธนาคารออมสินแล้วรวมทั้งสิ้น 14,053 ครัวเรือนคิดเป็นวงเงินเยียวยารวมกว่า94ล้านบาทซึ่งครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสระแก้วและสมุทรปราการโดยประชาชนกลุ่มนี้จะได้รับเงินเยียวยาโอนเข้าบัญชีภายในเช้าวันที่9ตุลาคมนี้อย่างแน่นอนขณะเดียวกันภาพรวมการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐในหลายจังหวัดอาทิกรุงเทพมหานครสมุทรปราการปทุมธานีฉะเชิงเทราและนนทบุรีมีประชาชนยื่นขอรับสิทธิ์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งปภ.จะเร่งประสานพื้นที่เพื่อตรวจสอบและทยอยส่งข้อมูลให้กับธนาคารออมสินโอนเงินในรอบถัดไปโดยเร็วที่สุดสำหรับข้อสงสัยเรื่องการลงทะเบียนของผู้เช่าบ้านปภ.ชี้แจงว่ากรณีผู้เช่าที่ไม่ทราบรหัสทะเบียนบ้านสามารถกรอกเลขที่บ้านที่เช่าอยู่จริงในระบบได้ทันทีส่วนกรณีบ้านหลังใหญ่ที่มีบ้านเลขที่เดียวแต่แบ่งเป็นหลายห้องเช่า หากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและกรุงเทพมหานครลงพื้นที่สำรวจแล้วพบว่ามีการเช่าอยู่อาศัยและได้รับผลกระทบจริงผู้เช่าทุกห้องมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาตามหลักเกณฑ์เช่นเดียวกันประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลลงทะเบียนและรับเงินช่วยเหลือเยียวยาเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนนิรภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโทร1784ตลอด24ชั่วโมงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: สำหรับ14จังหวัดภาคใต้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการหน่วยงานในพื้นที่ติดตามสภาพอากาศและปริมาณฝนเพื่อเตรียมรับมืออย่างเหมาะสมนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้กล่าวว่าได้สั่งการให้หน่วยงานในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้เตรียมพร้อมรับมือฝนที่จะตกในพื้นที่ภาคใต้โดยเน้นบริหารจัดการน้ำและพร่องน้ำตลอดจนติดตามการคาดการพยากรณ์อากาศและปริมาณฝนที่จะตกว่าจะตกในพื้นที่จังหวัดใดบ้างและมีปริมาณเท่าใดเพื่อให้การจัดการเป็นไปอย่างเหมาะสมที่สุดหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้จัดเตรียมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ให้พร้อมรองรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ชายแดนภาคใต้นาวาเอกบัญญัติวงจำปาผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ตรวจความพร้อมกำลังพลยุทโธปกรณ์และศูนย์บรรเทาสาธารณภัยณค่ายจุฬาภรณ์อำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อเตรียมรองรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ครอบคลุมทั้งกำลังพลกำลังพลจิตอาสาพระราชทานระบบการสื่อสารเรือรถบรรทุกและอากาศยานเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุพร้อมยืนยันว่าหน่วยมีความพร้อมปฏิบัติการทุกด้านและได้กระจายกำลังดูแลพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมดอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้หน่วยงานจะประสานการปฏิบัติกับจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องโดยให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยและการช่วยเหลือประชาชนทั้งนี้กองทัพเรือได้จัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนจากภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งอุทกภัยในช่วงฤดูฝนและเหตุไฟป่าพรุในช่วงฤดูร้อนตลอดจนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างมีประสิทธิภาพขณะเดียวกันจังหวัดนราธิวาสมอบหมายให้ทุกภาคส่วนเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยเฝ้าระวังลุ่มแม่น้ำบางนาราโดยให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยและการช่วยเหลือประชาชน
9: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในพื้นที่ลุ่มน้ำบางนาราโดยกำชับทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึงสำหรับพื้นที่เสี่ยงได้มีการจัดทำแผนเผชิญเหตุซักซ้อมการปฏิบัติเตรียมกำลังคนเครื่องจักรกลและศูนย์พักพิงรองรับประชาชนอย่างพร้อมเพรียงโดยอำเภอจะแนะเตรียมศูนย์พักพิง23แห่งอำเภอเจาะไอร้องเร่งขุดลอกคูคลอง23สายพร้อมจัดเตรียมกำลังและทรัพยากรฉุกเฉินอำเภอสงไห่ปาดีเตรียมศูนย์พักพิง40แห่งอำเภอตากใบเตรียมศูนย์พักพิง49แห่งและอำเภอระแงะจัดชุดเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัย4จุดพร้อมศูนย์พักพิงชั่วคราว36แห่งผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสย้ำให้ทุกภาคส่วนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดประสานการแจ้งเตือนประชาชนอย่างต่อเนื่องและเตรียมความพร้อมด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยตลอด24ชั่วโมงพร้อมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการใช้งานแอปพลิเคชันพ้นภัยเพื่อแจ้งเหตุและขอรับความช่วยเหลือในกรณีเกิดภัยพิบัติอันจะช่วยให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้ปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: กรมการค้าภายในประสานผู้ผลิตและห้างค้าส่งค้าปลีกเพิ่มสต็อกและตรึงราคาสินค้าไม่ให้ขาดแคลนในช่วงสถานการณ์น้ำท่วม
10: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยถึงแผนการดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมและหลังน้ำลดว่าขณะนี้กรมการค้าภายในดูแลไม่ให้สินค้าอุปโภคบริโภคขาดแคลนโดยประสานผู้ผลิตซัพพลายเออร์และห้างค้าส่งค้าปลีกเพิ่มสต็อกสินค้าและปรับแผนการขนส่งเพื่อให้สามารถกระจายสินค้าเข้าสู่พื้นที่ประสบภัยได้อย่างต่อเนื่องพร้อมประสานกระทรวงกลาโหมนำรถและกำลังพลทหารช่วยขนส่งและลำเลียงสินค้าเข้าไปในพื้นที่ที่การเดินทางได้รับผลกระทบขณะเดียวกันจะหารือผู้ประกอบการอาหารสำเร็จรูปดูแลต้นทุนวัตถุดิบและขอความร่วมมือให้ตรึงราคาให้นานที่สุดรวมถึงหารือร้านสะดวกซื้อและภาคเอกชนจัดทำเมนูทางเลือกในราคาที่ประชาชนเข้าถึงได้ ส่วนการดูแลหลังน้ำลดช่วงปลายเดือนตุลาคมกรมการค้าภายในเตรียมจัดรถโมบายและจุดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดโดยเริ่มจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงประสานผู้ประกอบการนำสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีพวัสดุก่อสร้างและเครื่องใช้ไฟฟ้ามาจัดโปรโมชั่นเช่นลดราคาและโครงการเก่าแลกใหม่เพื่อช่วยประชาชนฟื้นฟูและซ่อมแซมบ้านเรือนหลังน้ำลด
11: ในห้วงน้ำท่วมเองนะครับผมได้มีการพูดคุยกับทางผู้ประกอบการนะครับห้างร้านห้างค้าปลีกค้าส่งนะครับรวมทั้งผู้ผลิตสินค้านะครับในหลายๆกลุ่มนะครับก็คงจะได้มีการให้ขอความร่วมมือให้ตึงราคาสินค้าออกไปปลายเดือนตุลาเนี่ยนะครับเนี่ยสัปดาห์หน้าเนี่ยนะครับเราก็คิดว่าเราจะได้มีการขับเคลื่อนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการจัดหาสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพนะครับเข้าไปช่วยพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่อาจจะมีน้ำลดลงมาแล้วนะครับก็จะจัดสินค้าราคาประหยัดนะครับลงไปช่วยพี่น้องประชาชน
10: นายวัฒนศักดิ์กล่าวอีกว่ากรมการค้าภายในเตรียมเสนอของงบกลางประมาณ 1,000 ล้านบาทเพื่อดำเนินแผนดูแลราคาสินค้าอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ระดับจังหวัดระดับภาคจนถึงระดับชุมชนเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนทั้งในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมและหลังน้ำลดผู้ริมปรันโสภาภาครายงาน
0: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
12: ตำรวจนครบาลเตรียมกำลังเกือบ 5,000 นายดูแลความปลอดภัยและการจราจรในช่วงที่จัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569วันที่12ถึง18ตุลาคมนี้พร้อมเตรียมแผนสำรองรับมือฝนตกน้ำท่วมและเหตุฉุกเฉิน
13: พลตำรวจตรีธวัชเกียรติจินดาควรสนองรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าเตรียมกำลังเกือบ 5,000 นายร่วมกับหน่วยงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติรักษาความปลอดภัยและอำนวยการจราจรรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้โดยดูแลศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และโรงแรมที่พักของผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 15,300 คนจากประมาณ190ประเทศทั้งนี้ตำรวจเตรียมเส้นทางหลักเส้นทางสำรองและแผนเผชิญเหตุรองรับฝนตกหนักหรือน้ำท่วมพร้อมประสานกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเส้นทางที่คาดว่ารถหนาแน่นได้แก่ถนนสุขุมวิทพระราม4และรัชดาภิเษกช่วงเช้าและเย็นจึงขอให้ผู้ไม่มีภารกิจจำเป็นหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวขณะที่รัฐบาลกำหนดให้วันที่12 14และ15ตุลาคมทำงานจากที่บ้านและวันที่16ตุลาคมเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษคาดว่าจะช่วยลดปริมาณรถได้ส่วนหนึ่ง
14: เราใช้กำลังประมาณเกือบ 5,000 นายนะเรามีความพร้อมที่จะดูแลความปลอดภัยและก็จัดการจราจรในการประชุมในครั้งนี้ครับในส่วนของการประชุมเนี่ยนะครับก็จะจัดการประชุมขึ้นที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เราได้มีการเตรียมเส้นทางหลักและก็เส้นทางสำรองกรณีที่เส้นทางหลักไม่สามารถใช้การได้เนี่ยเราก็มีเส้นทางสำรองเส้นทาง1 2เนี่ยเรามีความพร้อมนะครับโดยเฉพาะในช่วงปัจจุบันเนี่ยนะครับสถานการณ์ในเรื่องของน้ำท่วมนะครับที่เกิดขึ้นอยู่ปัจจุบันเนี่ยเราก็ตระหนักถึงตรงนี้นะครับกำหนดในการเตรียมเส้นทาง
13: นอกจากนี้มีศูนย์ติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงประเมินข่าวการจราจรสภาพอากาศและการชุมนุมเพื่อปรับแผนตามสถานการณ์พร้อมขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นบุคคลหรือวัตถุต้องสงสัยแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีเพื่อร่วมกันดูแลความปลอดภัยตลอดการประชุมวาสนาตระเกตรายงาน
12: และวันนี้เมื่อเวลา 11 นาฬิกานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางไปยังประเทศสิงคโปร์เพื่อเข้าร่วมการประชุม Forbes Global CEO Conference ครั้งที่24ณสาธารณรัฐสิงคโปร์โดยจะเข้าร่วมการเสวนาแบบ one on one และพบปะพูดคุยกับ CEO รวมถึงนักลงทุนชั้นนำจากทั่วโลก
0: กราว400คนเพื่อแสดงวิสัยทัศน์และขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวต่างชาติ450บาทคาดว่าจะเริ่มไตรมาสที่1ปีหน้านางสาวณัฐริยาทวีวงศ์ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวต่างชาติหลังเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศเป็นเวลา35วันโดยผลการรับฟังความคิดเห็นพบว่ากว่า80%เห็นด้วยกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวต่างชาติในอัตรา450บาทต่อคนซึ่งการจัดเก็บระยะแรกจะเริ่มกับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยทางอากาศส่วนทางบกและทางน้ำจะดำเนินการภายหลังเนื่องจากมีรายละเอียดเกี่ยวกับการเดินทางข้ามแดนและความหนาแน่นของด่านที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติมโดยคาดว่าจะเริ่มจัดเก็บในไตรมาสที่1ปีหน้าทั้งนี้หลังหักค่าจัดเก็บและค่าประกันภัยคาดว่าจะมีเงินอย่างน้อยประมาณ 8,000 ล้านบาทต่อปีโดยส่วนหนึ่งจะนำไปใช้จัดทำประกันภัยนักท่องเที่ยวเพื่อลดภาระค่ารักษาพยาบาลของระบบสาธารณสุขและอีกส่วนใช้พัฒนาความปลอดภัยแหล่งท่องเที่ยวและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมากที่สุดกระทรวงแรงงานเดินหน้าปรับปรุงแผนประกันสังคม5ปีเพื่อให้รองรับสังคมสูงวัยและดึงแรงงานกลุ่มใหม่เข้าระบบด้วยการเพิ่มผลตอบแทนการลงทุน
15: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่าที่ประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนเพื่อจะทำแผนปฏิบัติราชการสำนักงานประกันสังคมระยะ5ปีพุทธศักราช2571ถึง2575เห็นชอบนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแผนให้เหมาะสมกับการดำเนินงานในช่วงปี2571ถึง2575โดยแผนดังกล่าวมี4ยุทธศาสตร์สำคัญได้แก่การจัดทำกระบวนงานและระบบดิจิท่านที่เชื่อถือได้ยกระดับความคุ้มครองและบริการเชิงรุกเสริมสร้างความยั่งยืนและธรรมาภิบาลของกองทุนและยกระดับองค์กรแห่งความเชื่อมั่นสำหรับการพัฒนาระบบบริการจะปรับปรุงระบบเทคโนโลยีและกระบวนงานภายในเพื่อให้ผู้ประกันตนสามารถเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างรวดเร็วเป้าหมายสำคัญคือเมื่อเกิดสิทธิ์ผู้ประกันตนสามารถได้รับสิทธิ์โดยไม่ต้องร้องขอพร้อมยกระดับความโปร่งใสและธรรมาภิบาลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบประกันสังคมขณะเดียวกันจะเดินหน้าขยายฐานผู้ประกันตนไปยังแรงงานกลุ่มใหม่ให้มากขึ้นเช่นกลุ่มคนทำงานบ้านกลุ่มหาบเร่แผงลอยกลุ่มแรงงานเกษตรและในระยะต่อไปจะขยายไปยังกลุ่มทำงานบนแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อให้แต่ละกลุ่มได้รับความคุ้มครองที่เหมาะสมและดึงคนเข้าสู่ระบบประกันสังคมให้มากขึ้นส่วนความกังวลเรื่องจำนวนผู้เกษียณอายุที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคตโดยเฉพาะในปี2579ขณะที่จำนวนผู้ส่งเงินสมทบอาจลดลงจากโครงสร้างสังคมสูงวัยและรูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนแปลงกระทรวงแรงงานและสำนักงานประกันสังคมได้เตรียมรับมือโดยทบทวนโครงสร้างและสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนแต่ละมาตราให้เหมาะสมดึงแรงงานกลุ่มใหม่เข้าสู่ระบบมากขึ้นและเพิ่มอัตราการตอบแทนจากการลงทุนนิตยาคุณสิมรายงาน
0: สสสร่วมกับภาคีเครือข่ายสร้างสุขภาวะที่ดีลดภาระโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD อย่างยั่งยืนหลังพบคนไทยเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังปีละกว่า 400,000 ราย
16: นายแพทย์พงเทพวงศ์วัชระไพบูลย์ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.เปิดเผยถึงการประชุมวิชาการระดับชาติว่าด้วยปัจจัยเชิงพาณิชย์ที่กำหนดสุขภาพปี2569หรือ NCDH 2026ระหว่างวันที่5ถึง7ตุลาคม2569ว่าประเทศไทยกำลังเผชิญภาระจากโรคไม่ติดต่อในระดับสูงโดยข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขพบคนไทยเสียชีวิตจากกลุ่มโรค NCD ประมาณ 400,000 รายต่อปีคิดเป็นร้อยละ81ของการเสียชีวิตทั้งหมดซึ่งมีผลมาจากสินค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเช่นยาสูบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และอาหารที่มีไขมันเกลือหรือน้ำตาลสูงในการประชุม NCDH 2026ครั้งนี้จึงจัดขึ้นภายใต้แนวคิดจากภูมิทัศน์สู่การกระทำ การกำกับดูแลปัจจัยเชิงพาณิชย์เพื่อสุขภาวะที่เป็นธรรมโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานภาคีเครือข่ายเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมและสังเคราะห์หลักฐานเกี่ยวกับปัจจัยเชิงพาณิชย์ที่กำหนดสุขภาพในบริบทประเทศไทยให้เห็นผลกระทบความเสี่ยงโอกาสและกลไกที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนบทเรียนและแนวปฏิบัติที่ดีข้ามภาคส่วนสร้างฉันทามติและกลไกขับเคลื่อนร่วมของทุกภาคส่วนผ่านกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น CDOH โดยมุ่งให้เกิดทิศทางร่วมในการขับเคลื่อนระบบนิเวศวิสาหกิจสร้างเสริมสุขภาวะในไทยเพื่อให้ความร่วมมือนโยบายและการปฏิบัติที่ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงทางเลือกสุขภาพดีอย่างเป็นธรรมสามารถต่อยอดสู่ระดับสากลผ่านเวที PMAC 2027และเวทีนานาชาติต่อไป
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
17: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
1: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบข่าวของสหรัฐเมื่อวานนี้โดยระบุว่าเขามีกำหนดการที่จะหารือทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเกี่ยวกับประเด็นการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่หญิงที่ทำงานในห้องปฏิบัติการของสถาบันวิจัยต่อต้านกาฬโรคในแคว้นอิคุตภูมิภาคไซบีเรียของรัสเซียโดยมีสาเหตุจากการติดเชื้อกาฬโรคปอดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วขณะที่นายมาโกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐและองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกมาเรียกร้องให้รัสเซียเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิตที่เกิดจากโรคปอดและรายละเอียดอื่นๆอย่างโปร่งใสภายใต้กฎอนามัยระหว่างประเทศเพื่อสามารถประเมินความเสี่ยงด้านสาธารณสุขที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของรัฐบาลเยเมนซึ่งได้รับการรับรองจากนานาชาติที่ระบุว่ากลุ่มกบฏฮูตียิงขีปนาวุธจำนวน2ลูกโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติในเมืองเอเดนซึ่งเป็นเมืองหลวงชั่วคราวของฝ่ายรัฐบาลเยเมนเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นแต่ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวขณะเดียวกันกองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดีอาระเบียอ้างว่าสามารถสกัดการขีปนาวุธของกลุ่มกบฏฮูตีที่ถูกยิงเข้ามายังเมืองคามิสมูชัยทางตอนใต้ของซาอุดีอาระเบียพร้อมกันนี้ยังเปิดเผยว่าขีปนาวุธดังกล่าวมีต้นทางมาจากกรุงซานารวมถึงจังหวัดซาดาและจังหวัดอัมรานซึ่งพื้นที่เหล่านี้อยู่ภายใต้การยึดครองของกลุ่มกบฏฮูตีอย่างไรก็ตามกลุ่มกบฏฮูตียังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำกล่าวอ้างของซาอุดีอาระเบียสำนักข่าว AFP รายงานว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านเรียกตัวนายปีแอร์โกชาทูตฝรั่งเศสประจำอิหร่านเข้ามาพบเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจฝรั่งเศสปราบปรามประชาชนและนักเรียนมัธยมปลายที่เข้าร่วมการชุมนุมประท้วงตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลฝรั่งเศสภายใต้การนำของประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงปรับปรุงสภาพแวดล้อมด้านการศึกษาเช่นตารางเรียนที่ยาวนานเกินไปปัญหาขาดแคลนครูและห้องเรียนทรุดโทรมกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านยังกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจฝรั่งเศสใช้ความรุนแรงในการปราบปรามผู้ประท้วงเหล่านี้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักเรียนมัธยมพร้อมเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างจงแจ้งส่วนรัฐบาลฝรั่งเศสยังไม่ได้ออกมาชี้แจงเกี่ยวกับแถลงการณ์ของทางการอิหร่านในตอนนี้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของการประชุมระดับรัฐมนตรีกลุ่มแปซิฟิกซึ่งจัดขึ้นที่ฟิจิและตูวาลูเมื่อวานนี้โดยเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเร่งด่วนเพื่อลดขนาดและระยะเวลาของการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกขณะที่อุณหภูมิโลกเพิ่มขึ้นสูงใกล้ถึงระดับ 1.5 องศาเซลเซียสและกำลังเผชิญกับปรากฏการณ์เอลนีโญที่รุนแรงพร้อมย้ำว่าการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเพียงเล็กน้อยจะยิ่งเร่งผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความเสี่ยงสำหรับกลุ่มเปราะบาง ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นก่อนการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งที่31หรือคอป31ซึ่งจะจัดขึ้นที่เมืองอันตันยาทางตะวันตกเฉียงใต้ของตุรกีในเดือนพฤศจิกายนนี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
18: การแข่งขันพูเก้าลูกชิงแชมป์ประเทศไทยที่สมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยเกียรติธาดาอะคาเดมี่ในรอบชิงชนะเลิศพูชายแข่งขัน25แรกใครทำได้13แรกก่อนจะคว้าแชมป์ทันทีผลปรากฏว่าบูพัทยาปรีชาบุญม่วงแชมป์เก่า4สมัยและอดีตทีมชาติไทยแทงได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะโอ๊ตรัตนองพรากรเตียวสกุลนักสนุกเกอร์ที่ผันตัวมาเล่นพู13ต่อ9แรกบูพัทยาคว้าแชมป์ไปครองไปสมัยที่5พร้อมกับรับถ้วยรางวัลและเงินสดอีกจำนวน 80,000 บาทส่วนรองแชมป์ได้รับเงินรางวัล 40,000 บาทขณะที่ภูเก้าลูกหญิงน้ำพัทยาเพนนิพานาคจุ้ยอดีตทีมชาติเอาชนะติ้งต่าง TBC วุฒิพันธ์คงคาเขตรองแชมป์ปีก่อน13ต่อ8แรกคว้าแชมป์เป็นสมัยที่2คว้าเงินรางวัล 30,000 บาทวอลเลย์บอลเยาวชนชายหญิงรุ่นอายุไม่เกิน15ปีชิงถ้วยนายกรัฐมนตรีพรามินิสเตอร์ยูทคัพวอลเลย์บอลยู15รอบชิงชนะเลิศจังหวัดศรีสะเกษที่โรงยิมขุนหาญจังหวัดศรีสะเกษผลปรากฏว่าโรงเรียนสตรีสิริเกตคว้าแชมป์ทั้งทีมชายและทีมหญิงโดยทีมชายชนะโรงเรียนขู่ขัน2ต่อ0เซต25-20 25-18 และทีมหญิงชนะโรงเรียนไตรมิตร2ต่อ0เซต25-13 25-16 ซึ่งทั้ง4ทีมที่เข้ารอบชิงชนะเลิศได้เป็นตัวแทนจังหวัดไปเข้าสู่รอบภูมิภาคต่อไปส่วนรอบชิงชนะเลิศจังหวัดขอนแก่นที่สนามวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือทีมชายโรงเรียนชุมแพศึกษาชนะโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม2ต่อ0เซต25-19 25-15 ทีมหญิงโรงเรียนหนองเรือวิทยาชนะโรงเรียนเมืองพล2ต่อ0เซต25-18 25-23 ซึ่งทั้ง4ทีมได้เป็นตัวแทนจังหวัดภายเข้าสู่รอบภูมิภาคต่อไปการแข่งขันรถจักรยานยนต์อีเดมิสึโมโต4เอเชียครับสนามที่3ที่ทวินริงโมเตกิประเทศญี่ปุ่นมีนักบิดดาวรุ่งชาวไทยจากโครงการ Honda Race to the Dream อุ้มนพนุชพงษ์บุญประเวศหมายเลข20กับรถ Honda NSF 250R ลงแข่งขันเรสแรกจบด้วยอันดับ11เก็บคะแนนสะสมไป5คะแนนก่อนเรสที่2นักบิดดาวรุ่งไทยทำผลงานจบในอันดับ13เก็บคะแนนสะสมเพิ่มไปอีก3คะแนนทั้งนี้สุดการแข่งขันอีเดมิสึโมโต4เอเชียครับฤดูกาล2026เดินทางมาถึงครึ่งฤดูกาลแล้วนพนุชบุญประเวศทำคะแนนสะสมรวมทั้งหมด32คะแนนอยู่อันดับที่12จากนักแข่งรวม25คนดูสนามต่อไปจะทำการแข่งขันที่มันดาลิก้าอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตเอเชียระหว่างวันที่9ถึง11ตุลาคมนี้นางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าทัพนักกีฬาพาราไทยพร้อมสู้ศึกใหญ่มหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026วันที่18ถึง24ตุลาคมที่ประเทศญี่ปุ่นโดยการเตรียมการทุกด้านไร้ปัญหานักกีฬามีขวัญและกำลังใจดีเยี่ยมส่วนแผนการเดินทางเตรียมเช่าเหมารำการบินไทยทั้งไปและกลับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักกีฬา265คนและเจ้าหน้าที่147คนรวมทั้งหมด412คนอย่างเต็มที่สำหรับมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026เจ้าภาพญี่ปุ่นจัดการแข่งขัน18ชนิดกีฬาได้แก่ยิงธนูกรีฑาวีลแชร์เรซซิ่งแบดมินตันบ็อกซิ่งจักรยานฟุตบอลโกบอลยูโดยกน้ำหนักยิงปืนวอลเลย์บอลนั่งว่ายน้ำเทเบิลเทนนิสเทควันโดวีลแชร์บาสเกตบอลวีลแชร์ฟันดาบวีลแชร์รักบี้และวีลแชร์เทนนิสชิง492เหรียญทองทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยเข้าร่วมครบทุกชนิดกีฬาทัพนักกีฬาบ็อกซิ่งทีมชาติไทยเตรียมลงแข่งขันเอเชียนพาราเกม2026โดยทีมไทยชุดนี้นำโดยวรวุฒิแสงอัมพาในประเภท BC2 ที่เพิ่งคว้าแชมป์โลกที่กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้เป็นสมัยที่3และดามณีกล้าหาญประเภท BC3 เจ้าของแชมป์โลกจากรายการเดียวกันนอกจากนี้ยังมีวิษณุห้วยประดิษฐ์เจ้าของแชมป์เอเชียนพาราเกม4สมัยและพรโชคลาภเย็นแชมป์เอเชียนพาราเกมครั้งก่อนในประเภท BC4 ที่พร้อมกับมาลงสนามอีกครั้งวรวุฒิแสงอัมพากล่าวว่าความสำเร็จจากแชมป์โลกสมัยที่3ช่วยเพิ่มความมั่นใจได้เป็นอย่างมากหลังซ้อมหนักมาอย่างต่อเนื่องพร้อมตั้งเป้าลุยศึกเต็มที่เพื่อผลงานที่ดีที่สุดแม้จะมีจีนและอินโดนีเซียเป็นคู่แข่งสำคัญที่จะประมาทไม่ได้ก็ตามนั่นทัพนักกีฬายกน้ำหนักพาราไทยเตรียมส่งนักกีฬา6คนลงแข่งขันเอเชียนพาราเกมโดยมีกมลพันธ์กระราชเพชรเจ้าของเหรียญทองแดงจากเอเชียนพาราเกมครั้งก่อนที่หางโจเป็นหนึ่งในความหวังของทีมโดยผลงานยกน้ำหนักพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก110กิโลกรัมไปประมาณ113กิโลกรัมทั้งนี้ตั้งเป้ากลับขึ้นโพเดียมและทำลายสถิติของตัวเองสำหรับนักกีฬาไทยทั้ง6คนได้แก่กมลพันธ์กระราชเพชรอรวรรณบุตรโพทองสามราศีหัดโหมดนอกสมควรอานนท์และพงศกรชุมชัย ขณะนี้อยู่ระหว่างเก็บตัวฝึกซ้อมที่จังหวัดสุพรรณบุรีบิลภูริพลบุญสอนนักวิ่งหนุ่มทีมชาติไทยที่เพิ่งสร้างประวัติศาสตร์คว้า2เหรียญทองและ1เหรียญเงินในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นพร้อมทำลายสถิติเอเชียนเกมทั้งวิ่ง100เมตรและ200เมตรล่าสุดสหพันธ์กรีฑานานาชาติได้สรุปอันดับสถิตินักวิ่งที่ทำผลงานดีที่สุดในฤดูกาล2026ผลปรากฏว่าภูริพลบุญสอนขยับจากอันดับ21ขึ้นมาอยู่ที่14ของโลกในปีนี้ประเภท100เมตรด้วยสถิติ 9.90 วินาทีขณะที่ในประเภท200เมตรจากเดิมอันดับ25ของโลกพุ่งขึ้นมาอยู่ที่11ของโลกด้วยเช่นกันหลังทำสถิติ 19.88 วินาทีพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานเดินหน้าแผนการพัฒนายกระดับมาตรฐานนักกีฬาจักรยานไทยสู่ระดับสากลอย่างยั่งยืนโดยในปี2570-2571จะเน้นไปที่การเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาซึ่งในปีหน้าเป็นช่วงเวลาสำคัญที่สุดในการเก็บคะแนนสะสมและในขณะเดียวกันก็จะเดินหน้าพัฒนานักกีฬารุ่นใหม่และนักกีฬาดาวรุ่งเพื่อเตรียมรองรับแผนระยะยาวต่อเนื่องไปจนถึงเอเชียนเกมครั้งที่21ที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์และโอลิมปิกเกม2032ที่นครบริสเบนประเทศออสเตรเลียนอกจากนี้จะให้ผู้ฝึกสอนรุ่นใหม่ที่ผ่านหลักสูตรผู้ฝึกสอนระดับ3อันเป็นระดับสูงสุดของสหพันธ์จักรยานนานาชาติเข้ารับหน้าที่เต็มตัวทั้งจุฑาทิพย์มณีพันธ์ที่จะรับหน้าที่ผู้ฝึกสอนทีมประเภทลู่ระยะสั้นและจันเพ็งนนทศิลป์ที่จะรับหน้าที่ผู้ฝึกสอนประเภททีมถนนหญิงโดยเป้าหมายแรกคือผลงานการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่34ที่ประเทศมาเลเซียเป็นเจ้าภาพในปีหน้างานแถลงข่าวความพร้อมก่อนเกมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียนช้อปปี้ครับรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกบุรีรัมย์ยูไนเต็ดตัวแทนจากประเทศไทยเปิดบ้านพบกับบอร์เนียว FC ซามารินดาตัวแทนจากประเทศอินโดนีเซียแข่งขันในวันนี้เวลา 19:00 น.ที่บุรีรัมย์สเตเดียมมาริโอซินวาหัวหน้าผู้ฝึกสอนบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกล่าวว่าในฐานะแชมป์เก่าของรายการเป้าหมายเดียวคือป้องกันแชมป์ให้ได้การคว้าชัยชนะในเกมนัดแรกเป็นสิ่งสำคัญมากต้องพิสูจน์ให้เห็นว่ามีดีพอนั่นเคนเนตดูโกลกัปตันทีมกล่าวว่าตอนที่เคยเจอกับบอร์เนียว FC ซามารินดาทีมทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมแต่ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นไปหลายคนดังนั้นเกมวันนี้จะแตกต่างไปจากเดิมมีความกดดันที่ต้องพิสูจน์ให้เห็นถึงการป้องกันแชมป์ให้ได้ผลจับสลากฟุตบอลถ้วยช้าง FA ครับรอบ64ทีมสุดท้ายแชมป์เก่าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปิดสนามพบกับ DPU FC ส่วนรองแชมป์เก่า PT ประจวบ FC เจอกับนนทบุรียูไนเต็ดชลบุรี FC เจอกับ BFB พัทยาซิตี้ราศีสไลด์ยูไนเต็ดพบกับการท่าเรือ FC ขอนแก่นยูไนเต็ดพบกับ PG ปทุมยูไนเต็ดบุรพายูไนเต็ดพบกับสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดและสุพรรณบุรี FC พบกับลำพูนบาริเออร์เป็นต้นพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
19: คืน11มิถุนาฟ้ารำไห้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
20: โปรแกรมเถื่อนอาจไม่ได้เสียแค่ค่าปรับแต่อาจเสียทั้งข้อมูลสำคัญกรมทรัพย์สินทางปัญญาเตือนซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์เสี่ยงแฝงมัลแวร์ไวรัสและโปรแกรมเรียกค่าไถ่ข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลการเงินอาจรั่วไหลพร้อมหารือ Adobe ถึงความเป็นไปได้ในการจัดทำแพ็กเกจราคาพิเศษให้ผู้สร้างสรรค์นักเรียนนักศึกษาฟรีแลนซ์และ SME เข้าถึงซอฟต์แวร์ถูกกฎหมายได้ง่ายขึ้นเลือกของแท้ปลอดภัยกว่ายกระดับการคุ้มครองสิทธิของผู้สร้างสรรค์และพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ได้ทางหนึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนจะเริ่มมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าและอุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางตอนบนและทะเลจีนใต้ประกอบกับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและด้านตะวันตกของประเทศไทยส่วนประชาชนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบการเส้นทางเดินเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนอีกระลอกหนึ่งจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลทำให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในระยะนี้ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรและพิจิตรอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมแปรปรวนความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองกระบี่ตรังและสตูลลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมรุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:29 น.สูงกว่าระดับ

0: บัญชี 126-0-36151-2 ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตนเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขอเชิญชวนร่วมเสนอชื่อสตรีทำงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสตรีทำงานดีเด่นเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี2570ในระดับจังหวัดและระดับประเทศจัดส่งแบบเสนอชื่อพร้อมผลงานได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดหรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่1-10ตามพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของสถานที่ทำงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อเปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึง12พฤศจิกายน2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานแรงงานหญิงเด็กและเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานกองคุ้มครองแรงงานหมายเลขโทรศัพท์026602052หรือสายด่วน1506-3ในวันและเวลาราชการสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการผู้สมัครต้องมีวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาบริหารธุรกิจหรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์นิติกรปฏิบัติการวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานผู้สมัครต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ mdes.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการนิติกรปฏิบัติการและเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานตั้งแต่บัดนี้ถึง26ตุลาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน7อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส.หรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชาเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน2อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส.หรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชาและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน4อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส.ในสาขาวิชาการบัญชีการเงินและการธนาคารหรือเทียบเท่าเปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ที่ m-society.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง26ตุลาคม2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องหัตถศิลป์ปีกแมลงทับของฝากชาวบ้านสู่งานศิลป์หลวงท่านผู้ฟังคะในโลกของงานหัตถศิลป์ไทยมีวัสดุธรรมชาติชิ้นหนึ่งที่ทั้งสวยแปลกตาและมีตำนานอันงดงามซ่อนอยู่นั่นคือปีกแมลงทับที่ให้สีเขียวคลับเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและด้วยปีกสีเขียวเหลือบฟ้าม่วงวิบวับราวอัญมณีนี้คนอีสานจึงถือเป็นของดีประจำถิ่นและเป็นสัญลักษณ์ของความเอื้อเฟื้อที่ราษฎรถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งงานหัตถศิลป์ไทยย้อนกลับไปเมื่อพุทธศักราช2498สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จเยี่ยมราษฎรในภาคอีสานชาวบ้านต่างน้อมนำปีกแมลงทับและแมลงทับที่ตายแล้วตามธรรมชาติมาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเป็นจำนวนมากด้วยความเชื่อว่าเป็นของธรรมชาติที่งดงามที่สุดที่พวกเขามีกระทั่งในปีพุทธศักราช2525ระหว่างที่พระองค์ทอดพระเนตรโบราณวัตถุในพระตำหนักต่างๆได้ทรงพบผ้าทรงสะพักประดับปีกแมลงทับของสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าแม้ผ้าไหมจะเก่าตามกาลเวลาแต่ปีกแมลงทับกลับยังวิบวับสดใสทำให้พระองค์รำลึกถึงปีกแมลงทับที่ราษฎรเคยมอบให้และทราบทันทีว่า ัสดุชิ้น

0: นี้มีคุณค่ามากกว่าที่ใครเคยคิดจากนั้นจึงทรงตั้งแผนกประดับปีกแมลงทับในโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรดาเพื่อพัฒนาวิธีใช้ประโยชน์จากปีกแมลงทับให้เกิดเป็นงานศิลป์ชั้นสูงทั้งเพื่อเพิ่มคุณค่าให้ของในท้องถิ่นและเพื่อสืบสานภูมิปัญญาที่งดงามของราษฎรไทยและเพื่อให้คนทั่วโลกรู้จักความงามของมันพระองค์จึงได้ทรงสวมชุดฉลองพระองค์ปีกแมลงทับครั้นเมื่อเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการในปีพุทธศักราช2528ทำให้ชุดนี้โดดเด่นจนสื่อมวลชนต่างประเทศลงข่าวชื่นชมอย่างมากท่านผู้ฟังคะถ้าพูดถึงเรื่องการตกแต่งด้วยปีกแมลงทับนี้มีวิธีการหลายขั้นตอนซึ่งจะต้องมีความประณีตพิถีพิถันตั้งแต่การเลือกปีกคัดสีและเตรียมปีกแมลงทับที่นำมาใช้ตกแต่งต้องเป็นแมลงทับที่ทิ้งตัวตายตามธรรมชาติจึงจะคงทนมีสีเหลือบมันวาวไล่สีต่างกันอย่างสวยงามและเมื่อผ่านกรรมวิธีการเตรียมปีกที่จะช่วยให้ปีกและส่วนต่างๆของแมลงทับไม่เน่าเปื่อยหรือแห้งกรอบแล้วจะสามารถนำมาตกแต่งด้วยการสารไปพร้อมกับการสารย่านลิเผาหรือประดับลงบนงานไม้แกะสลักหรือปักประดับชุดเสื้อผ้าสร้างมูลค่าและด้วยความแวววาวอันเป็นเอกลักษณ์ของปีกแมลงทับทำให้มันถูกเรียกว่าอัญมณีแห่งธรรมชาติที่ส่องประกายไม่มีวันเสื่อมคลายคือมรดกหัตถศิลป์ที่ทั้งโลกชื่นชมและคนไทยภาคภูมิใจอย่างแท้จริงจบบทความประจำวันเรื่องหัตถศิลป์ปีกแมลงทับของฝากชาวบ้านสู่งานศิลป์หลวงเรียบเรียงโดยอรรถพรปานกลัดจันทิมาเจษดาจิตพัฒนานำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
1: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
2: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.75% ต่อปีเดือนไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวบุญมาสีมาศและอานนท์นันตสุคนอ่าน

0: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
0: สูงวัยต้องรู้ทันสื่อจะซื้อจะเชื่อจะแชร์อะไรให้ท่องคาถาหยุดคิดถามทำหยุดเพื่อตั้งสติก่อนตัดสินใจคิดถึงผลดีผลเสียถามจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ทำอย่างรู้เท่าทันรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวมจะได้ไม่ถูกหลอกลวงจากโลกออนไลน์หากสงสัยว่าถูกหลอกลวงสูงวัยอย่าชะล่าใจรีบโทรแจ้งตำรวจไซเบอร์1441

รายการแววหวานตำนานเพลงชั่วโมงเพลงหวานหวานเพลิดเพลินใจไปกับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ทุกวันพุธเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการแว่วหวานตำนานเพลงครับรายการเพลงที่สร้างความสุขความสนุกสนานนะครับจากบทเพลงโดยกรมประชาสัมพันธ์นะครับติดตามได้ทาง FM 92.5 MHz ครับ AM 891 GHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับ
0: นอกจากนี้นะคะยังมีช่องทางให้ได้ติดตามทาง Facebook Live ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย Facebook Page แว่วหวานตำนานเพลงรวมไปถึง YouTube ที่ PRD Big Band Official Channel วันนี้คุณเสถียรพงษ์กลั่นแปลงและดิฉันภัทรวดีมิสุนารับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะ
1: ครั้งแรกครับที่น้องโยนะครับมาช่วยในช่วงของดนตรีสากลนะครับปกติน้องโยจะอยู่ในช่วงของดนตรีไทยนะครับ
0: วันนี้ถือว่าเป็นเกียรติเป็นอย่างมากเลยนะคะ
1: 1ชั่วโมงเต็มครับอยู่กับเราตรงนี้นะครับวันนี้ครับเราจะมาในรูปแบบของสังคีตสัมพันธ์บรรเลงโดยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะครับจะพาคุณเนี่ยย้อนสู่ห้วงตั้งแต่ยุคทองของบทเพลงจนถึงยุคปัจจุบันในรูปแบบของเพลงละคร
0: วันนี้มาในบทเพลงวันวานนะคะที่ยังคงเหนือกาลเวลาทั้งถ้อยคำที่วิจิตรท่วงทำนองที่อ่อนหวานแล้วก็เรื่องราวแห่งความรักรวมไปถึงความคิดถึงที่ยังคงอบอุ่นอยู่ในหัวใจของคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเสมอมาด้วยค่ะ
1: เพราะฉะนั้นไปเริ่มต้นกันที่บทเพลงแรกครับบทเพลงนี้ครับในฝันเพลงนี้คำร้องโดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพานุพันธ์ยุคลครับทำนองโดยหม่อมหลวงพวงร้อยอภัยวงศ์และหม่อมหลวงประพันธ์สนิทวงศ์ขับร้องโดยน้องท็อปวัชริศวัชรสิริครับ
0: เพลงที่2นะคะเพลงจุฬาตรีคูณคำร้องโดยครูแก้วอัจฉริยกุลทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานขับร้องโดยคุณประภาวรินทร์เจริญผลธนาการค่ะ
1: ตามด้วยบทเพลงที่3ครับเรือนแพเพลงนี้คำร้องโดยครูชาลีอินทรวิจิตรศิลปินแห่งชาติทำนองโดยครูสง่าอารัมภีศิลปินแห่งชาติถ่ายทอดโดยคุณธนพลศรีรัตน์ครับ
0: เพลงที่4ค่ะชั่วฟ้าดินสลายคำร้องโดยครูมารุธทวีณบางช้างบุรพศิลปินทำนองโดยครูแมนรัตน์ศรีกรานนท์ศิลปินแห่งชาติและขับร้องโดยคุณทัศนัยพรโมรีรัตน์ค่ะ
1: บรรเลงโดยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เชิญรับชมครับ
0: เชิญค่ะ

0: 4บทเพลงในช่วงแรกของเราครับคุณผู้ชมครับน้องโยครับ
1: ไ
0: พเราะทุกบทเพลงเลยนะครับเพราะฉะนั้นเดินทางกันต่อครับที่4บทเพลงต่อจากนี้ครับเราไปต่อกันที่เพลงแรกครับบทเพลงอ่อเจ้าเอ่ยเพลงนี้คำร้องและทำนองโดยครูวิเชียรตันติพิมลพันธ์ครับเพลงประกอบละครเรื่องบุพเพสันนิวาสถ่ายทอดโดยคุณสุริพรกลางสะอาดครับตามมาด้วยบทเพลงที่2ครับน้ำตาแสงใต้คำร้องโดยครูมารุธและครูสุรัตน์ภุกเวศครับทำนองโดยครูสง่าอารัมภีศิลปินแห่งชาติซึ่งท่านดัดแปลงจากทำนองเพลงไทยเดิมเขมรไซโยกนะครับและลาวดำเนินเกวียนถ่ายทอดในวันนี้นะครับโดยคุณณัฐนัยวงศ์วรสันต์ครับ
1: บทเพลงที่3นะคะคือเพลงขวัญเรียมคำร้องและทำนองโดยพรานบูนจิตอัศวเสนาเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องแผลเก่าขับร้องโดยคุณตีรดาสิงคานค่ะและบทเพลงที่4คือเพลงแสนแสบคำร้องโดยครูชารีอินทรวิจิตรศิลปินแห่งชาติทำนองโดยครูสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาติขับร้องโดยคุณเสถียรพงษ์กลั่นแตงและบรรเลงเพลงโดยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ
0: เราไปรับฟังเพลงบทเพลงพ่อๆกันเลยครับ
1: เชิญค่ะ

0: ช่วงต่อไปค่ะเป็นบทเพลงที่งดงามทั้งทางด้านถ้อยคำและท่วงทำนองถ่ายทอดความเป็นไทยผ่านเสียงขับร้องและดนตรีได้อย่างลึกซึ้งเลยทีเดียวแต่ละเพลงก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งความอ่อนหวานความสง่างามและภาพความงดงามของธรรมชาติที่ถูกถ่ายทอดออกมาเป็นเสียงเพลงค่ะ
1: โอ้น้องโยพูดขนาดนี้เราต้องไปฟังกันต่อดีกว่าครับ4บทเพลงครับเริ่มต้นกันที่ร่มฉัตรเพลงนี้คำร้องและทำนองโดยครูวิรัติอยู่ถาวรศิลปินแห่งชาติเพลงประกอบละครเรื่องร่มฉัตรครับวันนี้ผู้ที่จะมาถ่ายทอดนั่นก็คือคุณพัฒนันอรุณวิจิตรสกุลครับตามด้วยบทเพลงที่2ครับบทเพลงที่มีชื่อว่าดวงจันทร์เพลงนี้คำร้องและทำนองโดยพลตรีหลวงวิจิตรวาทการเพลงประกอบละครประวัติศาสตร์เรื่องเลือดสุพรรณครับขับร้องโดยคุณเจษฎาพลอยมอนและคุณนฤมลสมหวังครับ
0: เพลงที่3นะคะคือเพลงบุพเพสันนิวาสคำร้องและทำนองโดยครูวิเชียรตันติพิมลพันธ์เพลงประกอบละครบุพเพสันนิวาสขับร้องโดยคุณเจษฎาพลอยมอนบทเพลงที่4คือเพลงอีสาคำร้องโดยครูชาลีอินทรวิจิตรศิลปินแห่งชาติทำนองโดยครูสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาติเป็นเพลงประกอบละครอีสาขับร้องโดยคุณสุรีพรกลางสะอาดและบรรเลงโดยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ
1: เชิญรับชมบทเพลง4บทเพลงพร้อมกันครับ
0: เชิญค่ะ

0: และบทเพลงแห่งความทรงจำในค่ำคืนนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงเวลาสุดท้ายแล้วนะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าตลอดเวลาที่เราได้อยู่ร่วมกันในรายการแว่วหวานตำนานเพลงเสียงเพลงอันไพเราะจากวานๆจะช่วยเติมความสุขความอบอุ่นและรอยยิ้มบางๆให้กับหัวใจของทุกท่านค่ะ
1: ใช่แล้วนะครับทุกบทเพลงเรารังสรรค์โดยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะครับแต่ว่าทั้งหมดนี้นะครับรายการของเราต้องขอขอบพระคุณผู้อำนวยการผลิตรายการครับขอบคุณคุณเหมือนใจวงใหญ่ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยร่วมผลิตรายการโดยคุณทัศนียพรดวงแก้วผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยควบคุมการฝึกซ้อมโดยคุณบุญเอิบสุธาครับผู้อำนวยการส่วนการดนตรีเพื่อการประชาสัมพันธ์ควบคุมรายการโดยคุณรินภัทรรุ่งเรืองวาทยากรของเราวันนี้ครับคุณอธิปไตยพรหมสุรินทร์บรรเลงและขับร้องโดยศิลปินจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ครับผม
0: และขอบคุณทีมงานทุกท่านนะคะจาก NBT 2 HD สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ด้วยค่ะ
1: ฝากช่องทางนิดนึงไหมครับน้องโย
0: ค่ะช่องทางการติดตามนะคะแว่วหวานตำนานเพลงสามารถติดตามได้ทาง FM 92.5 MHz AM 891 GHz Facebook ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย Facebook แว่วหวานตำนานเพลงขอบคุณ NBT 2 HD อีกครั้งค่ะ
1: และขอบคุณน้องโยด้วยนะครับวันนี้มาช่วยพี่เฟรนนะครับขอบคุณมากมากนะครับเดี๋ยวเทปต่อไปเรียนเชิญด้วยนะครับ
0: ยินดีค่ะ
1: ส่วนรายการของเราครับสัปดาห์หน้าจะมีบทเพลงอะไรมาฝากกันห้ามพลาดเด็ดขาดทั้งหมดนี้ในรายการแว่วหวานตำนานเพลงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่กรุงเทพมหานครดำเนินการบิ๊กคลีนนิ่งเร่งฟื้นฟูหลังน้ำลดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
8: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
7: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมร่วมลงพื้นที่กรุงเทพมหานครดำเนินการบิ๊กคลีนนิ่งเร่งฟื้นฟูหลังน้ำลดยืนยันจะสนับสนุนกำลังพลและยุทโธปกรณ์เพื่อช่วยเหลืออย่างเต็มที
9: ่พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่เกหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังร่วมกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเพื่อเร่งฟื้นฟูพื้นที่หลังสถานการณ์น้ำเริ่มคลี่คลายโดยบูรณาการทุกภาคส่วนร่วมกันทำความสะอาดเก็บขนขยะและฟื้นฟูชุมชนเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตตามปกติโดยเร็วที่สุดจากนั้นได้ลงพื้นที่หมู่บ้านฟลอราวิลเขตหนองจอกเพื่อติดตามสถานการณ์และการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ซึ่งยังมีน้ำท่วมขังตามเส้นทางภายในหมู่บ้านหลายจุดส่งผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชนพร้อมกล่าวว่าเมื่อระดับน้ำในหลายพื้นที่เริ่มลดลงภารกิจสำคัญต่อจากนี้คือการที่หน่วยงานต่างๆต้องเร่งฟื้นฟูตามความรับผิดชอบและความเชี่ยวชาญโดยสนับสนุนกำลังและทรัพยากรให้ตรงกับความต้องการซึ่งมีกรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานหลักในพื้นที่ทั้งนี้สถานการณ์น้ำท่วมยังคงมีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่บางแห่งระดับน้ำลดลงและเข้าสู่ระยะฟื้นฟูขณะที่บางแห่งยังต้องเร่งระบายน้ำจึงต้องดำเนินการทั้งสองด้านควบคู่กันโดยหน่วยงานที่เชี่ยวชาญในแต่ละด้านเป็นผู้ดำเนินการหลักและกระทรวงกลาโหมกับกองทัพพร้อมสนับสนุนกำลังพลเครื่องมือและทรัพยากรตามความต้องการของพื้นที่ปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเถินลงพื้นที่สำรวจและติดตามความเสียหายด้านปศุสัตว์หลังเกิดภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่ถอด4หมู่บ้านเบื้องต้นไม่พบความเสียหายด้านปศุสัตว์
10: นายสัตวแพทย์สราวุธเขียวศรีปศุสัตว์จังหวัดลำปางเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเถินลงพื้นที่สำรวจและติดตามความเสียหายด้านปศุสัตว์จากสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่ถอดอำเภอเถินจังหวัดลำปางเมื่อช่วงวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาพื้นที่บ้านแม่แก่งหมู่ที่4บ้านนาบ้านไร่หมู่ที่5บ้านดงชัยหมู่ที่7และบ้านสุขสวัสดิ์หมู่ที่12ตำบลแม่ถอด พื่อประเมินผลกระทบและตรวจสอบความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับเกษตรกรและสัตว์เลี้ยงในพื้นที่จากการตรวจสอบได้รับข้อมูลจากผู้ใหญ่บ้านทั้ง4หมู่บ้านพบว่ายังไม่มีความเสียหายด้านปศุสัตว์แต่อย่างใดทั้งในส่วนของสัตว์เลี้ยงและผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ขณะที่สถานการณ์น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ได้คลี่คลายและกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วทั้งนี้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปางจะติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังผลกระทบด้านปศุสัตว์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติขึ้นอีกครั้งบรรหารสุยะสวทลำปางรายงาน
1: ผู้นำฝรั่งเศสเรียกประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นการฉุกเฉินเพื่อหารือเกี่ยวกับการรับมือสถานการณ์ชุมนุมประท้วงของนักเรียนมัธยมสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับรัฐบาลฝรั่งเศสระบุว่าประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสเรียกประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นการฉุกเฉินช่วงค่ำของวันอังคารที่ผ่านมาเพื่อหารือเกี่ยวกับการรับมือสถานการณ์ชุมนุมประท้วงของนักเรียนมัธยมที่ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาด้านการศึกษาที่เกิดในโรงเรียนหลายแห่งในฝรั่งเศสเช่นตารางเรียนที่ยาวนานเกินไปปัญหาขาดแคลนครูและห้องเรียนที่ไม่เอื้ออำนวยสำหรับการเรียนการสอนขณะที่นายกรัฐมนตรีเซบาสเตียนเลกอนูแห่งฝรั่งเศสออกแถลงการประณามเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นระหว่างการชุมนุมประท้วงของนักเรียนมัธยมในหลายพื้นที่ของประเทศซึ่งปะทุขึ้นตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมาพร้อมเน้นย้ำว่าการที่กลุ่มผู้ประท้วงจุดไฟเผาทำลายสถานศึกษาไม่ได้ช่วยให้สภาพแวดล้อมด้านการศึกษาดีขึ้นไอปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
11: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
12: ธรรมชาติสร้างคนมีมือมาสองมือ
13: ร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกันดูแลโลกสวยด้วยมือเรากับรายการสานฝันสู่โลกสวยโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการมอ.ปัตตานี
14: สวัสดีครับคุณฟังพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการสานฝันสู่โลกสวยสร้างสรรค์รายการโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับคุณฟังครับทับทิมนะครับถือเป็นผลไม้ที่มีเมล็ดสวยงามนะครับและรสชาติอร่อยนะครับแต่คุณฟังทราบไหมครับว่าผลทับทิมยังสามารถต้านโรคหัวใจและก็มะเร็งบางชนิดนะครับเนื่องจากผลทับทิมอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระและก็นอกจากนี้นะครับมีทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยคิงส์ตันของอังกฤษนะครับศึกษาพบว่าเปลือกของผลทับทิมมีฤทธิ์กดการเจริญเติบโตของแบคทีเรียได้นะครับโดยทีมนักวิจัยสังเกตจากเปลือกทับทิมที่สามารถป้องกันเมล็ดภายในจากแบคทีเรียนะครับด้วยเหตุนี้นะครับเปลือกทับทิมก็สามารถใช้กับมนุษย์ได้โดยการนำมาสกัดสารจากเปลือกของทับทิมนะครับมาทำเป็นขี้ผึ้งทาบาดแผลนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วนะครับมนุษย์เราคิดว่าตัวเองยิ่งใหญ่นะครับก็ต้องพึ่งพาธรรมชาติอยู่ดีนะครับก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากนิตยสาร National Geographic นะครับคุณวางครับสำหรับมาถึงช่วงนี้นะครับเวลาของรายการสารฝันสู่โลกสวยก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้นะครับคุณฟังสามารถติดตามรายการได้ใหม่นะครับทางคลื่นนี้เวลานี้นะครับสำหรับวันนี้

0: ระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: จังหวัดปัตตานีขอเชิญชวนประสบกันนิกรทุกหมู่เหล่าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานีโดยจะเสด็จพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีและพระราชทานรางวัลคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นณที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีในวันเสาร์ที่10ตุลาคม2569จังหวัดปัตตานีขอความร่วมมือประชาชนส่วนราชการหน่วยงานและร้านค้าตลอดเส้นทางเสด็จร่วมรักษาความสะอาดบ้านเรือนและสถานประกอบการประดับธงชาติและธงประจำพระองค์ควบคุมสัตว์เลี้ยงและยานพาหนะให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมขอเชิญชวนประสบกนิกรทุกหมู่เหล่าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับส่งเสด็จตามจุดที่หน่วยงานราชการกำหนดโดยพร้อมเพรียงกัน
2: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: พอโคตรละภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟสื่อ

0: ขืบกะเลซอกกะเลอย่าไว้ใจขืนลมในเลนะลูก
1: นี่คือคำเตือนของคนรุ่นปู่ย่าตายายที่ฝากให้กับลูกหลานก่อนท่องเที่ยวทางทะเลหรือออกเรือหาปลาปัจจุบันทุกคนควรติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะการเดินทางด้วยเรือโดยสารหรือประกอบกิจกรรมทางทะเลเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาที่มีฝนฟ้าคะนองและคลื่นลมแรงและเพื่อความปลอดภัยควรสวมเสื้อชูชีพทุกครั้งเมื่อโดยสารทางเรือด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
2: วิธีสังเกตว่าคนที่เรากำลังคุยอยู่คือแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนื้อหาที่พูดจะเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเป็นหลักจะวกไปวนมาและให้งงจนสุดท้ายหลงเชื่อและให้ข้อมูลส่วนตัวไปรีบวางสายหากรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยให้ระลึกไว้เสมอว่าสถาบันการเงินและภาคราชการไม่มีนโยบายสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลทางโทรศัพท์สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์ขอร่วมปกป้องคนไทยจากภัยคุกคามของแก๊งคอลเซ็นเตอร์
3: คุณหมอคะช่วงเนี้ยไม่รู้เป็นอะไรปวดหัวหน้ามืดกินข้าวก็ไม่ได้นอนก็ไม่หลับกระสับกระส่ายคัดจมูกค่ะหายใจก็ไม่สะดวกแล้วก็ไอตลอดเวลาเลยค่ะโดยเฉพาะไอเลิฟยูก็24ชั่วโมงแล้วค่ะคุณหมอ
4: แน่เกี่ยวนะครับตรงนี้เนี่ยที่ฟังจากอาการคุณนิชิเนี่ยหมอว่าคุณนิชิเป็นโรคอุบัติใหม่แน
3: ่ๆคุณพระโรคอุบัติใหม่แล้วโรคอุบัติใหม่คืออะไรคะหมอ
4: โรคอุบัติใหม่โรคติดเชื้อที่มีแนวโน้มจะพบมากขึ้นในอนาคตรวมถึงโรคที่เกิดใหม่สามารถแพร่กระจายจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้เหมือนโรคโควิด -19 ไง
3: อุ้ยเหมือนโควิด -19 เลยหรอคะแล้วเราจะต้องดูแลตัวเองยังไงเพื่อให้รอดจากโรคอุบัติใหม่คะคุณหมอ
4: ควรหันมาดูแลสุขภาพและสุขอนามัยให้ดีมากยิ่งขึ้นกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายพักผ่อนให้เพียงพอดูแลจิตใจให้เบิกบานไม่วิตกกังวลจนเกินไปและปรับตัวต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงแบบ New Normal ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ืบกะเลซอกกะเลอย่าไว้ใจขืนลมในเลนะลูก
1: นี่คือคำเตือนของคนรุ่นปู่ย่าตายายที่ฝากให้กับลูกหลานก่อนท่องเที่ยวทางทะเลหรือออกเรือหาปลาปัจจุบันทุกคนควรติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะการเดินทางด้วยเรือโดยสารหรือประกอบกิจกรรมทางทะเลเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลา

0: ไอซ์คอนดอม 100% สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422
1: สาวลูกสาวมาช่วยแม่น้อยห้องน้ำบ้านเรามันหลืนจริงๆถ้าแม่หลืนลมแล้วจะทำพื้นนี
2: ่แม่ก็ต้องเดินช้าๆฮิตแล
1: แม่ก็เดินช้าแล้วนะแต่พื้นมันหลืนน่ะ
3: เราต้องเตรียมบ้านให้พร้อมให้บ้านปลอดภัยกว่าเดิมเพราะแม่อายุมากแล้วเวลาจะลุกจะเดินจะยืนจะหนังก็ลำบากไปหมด
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ข้อรวมสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมบ้านเพราะการเตรียมบ้านให้พร้อมสำหรับสังคมผู้สูงวัยคือความปลอดภัยของผู้สูงอายุ
4: ท่านกำลังรับฟังสวทรนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมงสิ นันตะสุคนครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดมกำลังเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์เครื่องมือลงพื้นที่ฟื้นฟูหลังน้ำลดบริเวณเคหะร่มเกล้าอีกสักครู่กับติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
6: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัว
5: ร์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
6: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
5: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
6: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดมกำลังเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์เครื่องมือลงพื้นที่ฟื้นฟูหลังน้ำลดบริเวณเคหะร่มเกล้าและลาดกระบังต่อเนื่องวันที่2ให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็วที่สุด
7: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเดินหน้าภารกิจฟื้นฟูและทำความสะอาดพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่2ภายใต้แนวทางทศ1เดียวหลังสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายโดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมปฏิบัติการรวม105นายทำหน้าที่อำนวยความสะดวกในการลำเลียงน้ำดื่มเพื่อสนับสนุนภารกิจในพื้นที่และเร่งฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็วที่สุดสำหรับการลงพื้นที่ฟื้นฟูชุมชนเคหะร่มเกล้าลาดกระบังครั้งนี้มุ่งเน้นการทำความสะอาดเก็บกวาดสิ่งปฏิกูลและสิ่งตกค้างจากน้ำท่วมสนับสนุนทรัพยากรและกำลังเจ้าหน้าที่ที่จำเป็นเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของประชาชนให้ได้มากที่สุดปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
1: ประเทศไทยย้ำความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกในสัปดาห์หน้าเตรียมแสดงศักยภาพผ่านซอฟต์พาวเวอร์ทางวัฒนธรรมอาหารไทยและวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สายตาชาวโลก
8: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่12-18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศไทยในระยะยาวทั้งการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและเศรษฐกิจสร้างสรรค์การเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีคุณภาพและยั่งยืนตลอดจนการพัฒนาคนการอนุรักษ์วัฒนธรรมและการดูแลสิ่งแวดล้อมการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดขอบฟ้าใหม่ของไทยสร้างพลังให้ประชาชนเสริมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลง มุ่งผลักดันประเด็นสำคัญ4ด้านได้แก่การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์โอกาสของประชาชนขนาดกลางในโลกที่แบ่งเป็นหลายขั้วการสร้างสถาปัตยกรรมรูปแบบใหม่เพื่อรองรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการส่งเสริมเศรษฐกิจเพื่อรองรับสังคมสูงวัยผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ส่วนที่กำลังฝ่ายปกครองแถลงผลงานชิ้นโบแดงรวบยาบ้าล็อตใหญ่รวมกว่า5ล้าน6แสนเม็ดพร้อมเคตามีนอีก10กิโลกรัมและผู้ต้องหา4รายสกัดกั้นการลำเลียงเข้าสู่พื้นที่ภาคกลาง
9: นายคุณากรโคชฮิลันรองผู้ราชการจังหวัดแพร่รักษาราชการแทนผู้ราชการจังหวัดแพร่พร้อมด้วยพลตำรวจตรีกฤษดาพันเกษมผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ร่วมแถลงผลการจับกุมคดียาเสพติดรายสำคัญ2คดีติดต่อกันคดีแรกสกัดจับรถกระบะซุกซ่อนยาบ้าตบตาเจ้าหน้าที่อำพรางมากับพืชผลทางการเกษตรพร้อมรถนำทางรวมยึดยาบ้าได้กว่า2ล้าน4แสนเม็ดควบคุมผู้ต้องหาได้2รายและล่าสุดชุดสืบสวนบูรณาการกำลังร่วมกับด่านตรวจห้วยไร่สกัดจับรถบรรทุกเป้าหมายตรวจค้นด้วยอุโมงค์เอ็กซเรย์พบความผิดปกติที่พื้นกระบะดัดแปลงเป็นช่องลับซุกซ่อนยาบ้าเพิ่มอีกกว่า3ล้าน1แสนเม็ดและเคตามีนอีก10กิโลกรัมรวบผู้ต้องหาได้อีก2รายจากการสอบสวนผู้ต้องหาสารภาพว่ารับยาเสพติดมาจากจังหวัดเชียงรายเบื้องต้นเจ้าหน้าที่เร่งขยายผลสาวถึงผู้ร่วมขบวนการที่เหลือพร้อมยืนยันเดินหน้าสกัดกั้นปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มข้นเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนประมวลกิจทีมข่าวสวท.แพร่รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
10: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
11: ขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดระนองค่ะ
12: อากาศประจำวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2569ลักษณะอากาศทั่วไปวันนี้ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนบริเวณจังหวัดระนองมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ความเร็วลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรคาดว่าวันนี้อุณหภูมิสูงสุดประมาณ32องศาเซลเซียสวันพรุ่งนี้อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ24องศาเซลเซียสวันนี้ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:16 นาทีวันพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:14 นาทีวันนี้ที่ปากน้ำระนองน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:47 นาทีและเวลา 13:03 นาทีน้ำลงเต็มที่เวลา 7:01 นาทีและเวลา 18:59 นาทีอุณหภูมิสูงสุดที่จังหวัดระนองเมื่อวานนี้วัดได้33องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดที่จังหวัดระนองเมื่อเช้านี้วัดได้ 24.2 องศาเซลเซียสรายงานน้ำฝนเมื่อวานนี้ที่อำเภอเมืองวัดได้ 0.4 มิลลิเมตร จบรายงานอากาศนครินทร์เนียมคำรายงานครับ

0: พระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: สูงอายุฟิตเปรี้ยมีชีวิตที่มีสุขภาพดีหรือไม่ก้าวแรกสู่การมีสุขภาพที่ดีและมีความสุขมากขึ้นคือ 3O2S รหัสป้องกันโรคนั่นคืออแรกคืออาหารรับประทานอาหารครบ5หมู่อที่2ออกกำลังกายเคลื่อนไหวร่างกายและออกกำลังกายเป็นประจำอย่างน้อยวันละ30นาทีนะอที่3คืออารมณ์จัดการกับอารมณ์ตัวเองฝึกสมาธิสไม่สูบบุหรี่ลดละเลิกสไม่ดื่มสุราเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดนี่อย่ารอช้าอีกต่อไปนะอายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขไม่มีคำว่าสายเกินไปที่เราจะช่วยกันดูแลด้วยความปรารถนาดีจ้าสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์จ้า

านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM 107.25 MHz AM 783 KHz จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการบ่าย 3 มีเรื่องเล่า

0: สวัสดีค่ะสวัสดีกันในช่วงบ่ายๆนะคะกับบ่ายสามมีเรื่องเล่านะคะฟ้ายังร้องคำรามกันอยู่นะคะภัยนอกห้องส่งฝนตกหนักกันด้วยอยู่เป็นเพื่อนๆ เดินทางด้วยนะคะเพราะว่าหลายๆท่านนี้ก็ได้แจ้งมานะคะว่าทุกครั้งที่เดินทางนะคะไปยังเส้นทางต่างๆนี้ก็จะให้สวทรนอง FM 107.25 MHz เป็นเพื่อนกันบางท่านก็หมุนคลื่น AM นะคะแจ้งผลการรับฟังเข้ามาด้วยนะคะ AM 783กิโลเฮิร์ตซ์ค่ะ15นาฬิกา17นาทีกันแล้วนะคะท่านผู้ฟังขาใกล้จะเลิกงานกันแล้วด้วยนะคะบางท่านที่มีธุระปะปังนะคะก็คงกำลังยุ่งวุ่นวายกันอยู่นะยังไงใกล้เย็นใกล้ค่ำกันแล้วด้วยนะคะท่านผู้ฟังทำงานทำการกันอยู่ก็ตามไปเป็นเพื่อนนะคะพักผ่อนอยู่ที่บ้านหรือจะมีภารกิจประจำวันอย่างไรนะคะสวทรนองก็ตามไปเป็นเพื่อนทุกคนทุกแห่งนะคะ2คลื่นนะคะ FM และ AM ของเราหรือว่าจะฟังผ่านวิทยุออนไลน์กันด้วยนะคะสิ่งที่อภิสราอยากทราบที่สุดเลยเมื่อวานเนี่ยอภิสราก็คุยกับท่านผู้ฟังที่รักในช่วงเวลาของบ่ายสามมีเรื่องเล่าแล้วก็เผอิญว่ามีฝนตกนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันนี่ล่ะในช่วงเมื่อวานวิศลาเป็นผู้ดำเนินการรอบวันทันข่าวแล้วก็เข้าไปที่เพจเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้สรุปนะคะในเรื่องของฝนว่าตอนนี้ที่ระนองมีฝนหนาแน่นทีเดียวช่วงนั้นก็จำได้ว่าช่วงเวลาประมาณ18:15นะช่วงเวลานั้นกำลังคุยถึงเรื่องฝนของระนองกันอยู่ตอนนั้นคือ65.6 มิลลิเมตรเลยทำให้อยากจะรู้นะคะว่าเมื่อวานนี้ในช่วงเช้านี่อบอ้าวทีเดียวช่วงบ่ายนะคะฝนก็ตกหนักนะคะเพราะว่ามีบางท่านก็บอกว่ามาจากเหงาเนี่ยก็เจอฝนนะก็เจอฝนในช่วงเที่ยงนะคะก็เจอฝนและในช่วงเย็นๆแบบนี้ล่ะก็ตกทั่วระนองเลยนะคะแล้วก็มีบางที่ที่มีน้ำรอระบายกันด้วยเมื่อวานนะคะฝนของระนองนี่คือ67.0 มิลลิเมตรเยอะทีเดียวนะท่านผู้ฟังนะก็ใหญ่มากกว่านี้เลยบางท่านก็บอกนะแค่นี้นี่ก็ก็ใจตุ้มตุ้มต่อมต่อมกันแล้วนะคะเพราะว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็บอกนะคะว่าจะมีฝนจนถึงวันที่10ตุลาคมนะคะท่านผู้ฟังตอนนี้ฝนสะสมของระนองขยับขึ้นแล้วนะคะท่านผู้ฟังขาซึ่งจากเดิมอภิสราก็ได้บอกท่านผู้ฟังที่รักไปนะคะว่าประมาณ 3,659.5 มิลลิเมตรฝนที่เข้ามาเติมเมื่อวานนี้ล่ะประมาณนะคะ 67.0 มิลลิเมตรก็ทำให้ฝนนะคะอยู่ที่ 3,726.5 มิลลิเมตรกันหลายๆท่านก็รอลุ้นกันช่วงนี้ก็กำลังจะเป็นปลายๆฤดูฝนนี่เราจะแตะ 4,000 ไม้สถิติบ้านเรานี่ก็อยู่ประมาณนี้เกือบแตะ 4,000 หรือ 4,000 นิดนี่คือเป็นเรื่องปกติของบ้านเราแต่ถ้าว่าต่ำกว่านี้ก็ถือว่าปีนั้นน้ำน้อยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วในเรื่องของการเก็บสถิติตรงนี้จะทำให้เราได้ทราบกันนะคะว่าฝนบ้านเรานี่เป็นอย่างไรนะคะก็คงจะทราบกันก็เป็นที่รู้จักกันทั่วไทยแล้วว่าฝน8แดด4นะคะก็เคยมีหลายคนบอกว่ามาจากจังหวัดฝน8แดด4ทุกคนก็ถึงบางอ้อกันเลยอ้อระนองนั่นเองนะคะท่านผู้ฟังฝน24ชั่วโมงได้บอกไปแล้วฝนช่วงเช้า 0.0 มิลลิเมตรนะคะแต่ตอนนี้ละตอนบ่ายเนี่ยเดี๋ยวสักครู่เดียวพิศลาจะลองไปที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาจะโชว์ให้เห็นหรือเปล่าเอ่ยนะคะท่านผู้ฟังในการติดตามข่าวสารตรงนี้แหละจะทำให้เราได้ทราบข้อมูลที่ชัดเจนกันด้วยอภิสราก็จะนำเรียนท่านผู้ฟังที่รักเป็นประจำนะว่าตอนนี้อภิสราอยู่หน้าเพจของลมฟ้าอากาศจังหวัดระนองนั่นคือเพจของสถานีอุตุนิยมวิทยาระนองนะคะท่านผู้ฟังแล้วก็ในขณะเดียวกันตอนนี้ค่ะท่านผู้ฟังสถิติฝนนะคะในช่วงเวลา15:19นะคะหรือว่าเมื่อ1นาทีที่ผ่านมานี่ล่ะตอนนี้ปริมาณฝนของระนองนะคะ49มิลลิเมตรกันแล้วนะคะท่านผู้ฟังเราก็จะได้ทราบนะคะว่าตอนนี้เป็นอย่างไรมี2จุดค่ะในการวัดปริมาณน้ำฝนตอนนี้คือจะเป็นพื้นที่ที่มีฝนมากที่สุดเลยนะคะท่านผู้ฟังซึ่งจะมีการอัปเดตสถิติตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีอีกที่หนึ่งของอ อภิสราก็ได้เห็นที่สนามบินด้วยนะคะท่าอากาศยานบรนองนะคะสถานีอุตุนิยมวิทยาท่าอากาศยานบรนองนะคะ 55.6 มิลลิเมตรค่ะ2จุดแต่การเก็บสถิตินี่จะเก็บที่สถานีอุตุนิยมวิทยาระนองในตัวอำเภอเมืองนะคะตอนนี้ก็มี2จุดล่ะคือแถวสนามบินนี่ฝนตกหนักกว่านะคะ 55.6 มิลลิเมตรข้อมูลล่าสุดเลยท่านผู้ฟังเมื่อ1ชั่วโมงที่ขออภัยค่ะเมื่อ1นาทีที่แล้วนะคะ1ชั่วโมง1นาทีมันต่างกัน1นาทีที่แล้วนี่เองนะคะข้อมูลนี้อัปเดตมา 55.6 มิลลิเมตรส่วนที่สถานีอุตุนิยมวิทยาระนองในเมืองนี่ก็49มิลลิเมตรกันนะคะท่านผู้ฟังเดี๋ยวเราก็ต้องดูฝนที่เข้ามาเติมว่าเป็นเท่าไหร่อ้าวเดี๋ยวช่วงท้ายๆรายการเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงหน้าเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะว่าฝนบริเวณนี้สะสมขยับขึ้นเท่าไหร่นะคะท่านผู้ฟังก็เป็นการอัปเดตข้อมูลแล้วตอนนี้อภิสราก็เห็นปริมาณฝนในหลายๆพื้นที่เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานีอุตุนิยมวิทยานครพนมสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติสวนพึ่งสถานีอุตุนิยมวิทยาอู่ทองสถานีอุตุนิยมวิทยาเกษตรบางจากสถานีอุตุนิยมวิทยาพิษณุโลกนะคะแต่ทั้งหมดเนี่ยของเรานี่มากสุดตอนนี้นะท่านผู้ฟังนะเดี๋ยวเราไปดูหน้าอื่นๆเพราะจริงๆนี้ก็มีนะคะมีหลายเขาจะมีการจัดอันดับการขยับขึ้นมานะคะตอนนี้ก็ถือว่าบ้านเรานี่ฝนมากสุดนะตอนนี้นะฝนที่กำลังตกอยู่ในขณะนี้ล่ะเอาละค่ะท่านผู้ฟังเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องอื่นๆกันบ้างนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีประกาศด้วยนะอภิสราก็เห็นตรงที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะว่าในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมก็จะมีนะคะอากาศแปรปรวนละสำหรับประเทศไทยเป็นประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่1นะคะได้ยินฟ้าร้องคำรามข้างนอกหรือเปล่าเอ่ยไม่ทราบว่าเข้ามาตรงนี้ท่านผู้ฟังจะได้ยินเสียงไหมนะคะท่านผู้ฟังค่ะในเหตุการณ์นี้นะคะฉบับที่1ของกรมอุตุนิยมวิทยาในเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบ 9-13 ตุลาคมนี้นะคะลักษณะอากาศคือจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงมีลูกเห็บตกด้วยนะคะและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งแล้วก็จะกระทบตามภาคต่างๆนะคะคือในช่วงวันที่9นี่ก็จะเป็นภาคอีสานตอนล่างและภาคใต้นะคะส่วนวันที่10ตุลาคมนี่ก็จะเป็นภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะ11ตุลาคมจะเป็นภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้นะคะแล้วก็ในวันที่12ตุลาคมค่ะท่านผู้ฟังค่ะภาคกลางตอนล่างกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคใต้13ตุลาคมภาคใต้ท่านผู้ฟังสรุปเลยวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้จะมีฝนที่ภาคใต้นะคะเนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนปริมาณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนก็จะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนบนขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยกันด้วยนี่เป็นปลายฤดูฝนของประเทศไทยแต่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยหรือฝั่งอ่าวไทยตอนล่างนี่ล่ะเขายังไม่เข้าฤดูฝนนะคะท่านผู้ฟังนะเพราะว่าจะฝนหนักจริงๆนี่ก็ในเดือนหน้านี่ล่ะก็จะเป็นการคาดการณ์กันเลยว่าฝนจะมากหรือจะน้อยนี่ดูสถิติในเดือนพฤศจิกายนไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมถึงสุราษฎร์ธานีแล้วก็นครศรีธรรมราชพัทลุงด้วยนะคะคือ8จังหวัดตรงนั้นล่ะนะท่านผู้ฟังก็ในโซนตรงนี้เราก็ต้องติดตามกันนะคะในเรื่องของลมฟ้าอากาศมีการอัปเดตข้อมูลในเรื่องของลมนะคะเขาก็เปลี่ยนทิศทางว่าเอ๊ะเขาจะเปลี่ยนทิศทางไหมเขาจะเป็นอย่างไรซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาก็จะดูในรายรอบประเทศไทยกันด้วยดูในมหาสมุทรแปซิฟิกกันด้วยว่าจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำเกิดขึ้นไหมเขาจะก่อตัวเป็นพายุนะคะความเร็วพายุในลักษณะไหนจะเป็นโซนร้อนหรือ depression หรือยังไรจะขึ้นฝั่งในทางโซนไหนจะไปทางฟิลิปปินส์หรือจะไปทางญี่ปุ่นหรือจะขึ้นทาง
1: ไต้หวันจะขึ้นจีนหรือมาเวียดนามนะคะจะดูหมดตรงนี้แล้วก็จะดูในทิศทางด้วยว่าเขาจะวกกลับเข้ามานะคะยังกัมพูชามายังลาวแล้วก็มาประเทศไทยหรือเปล่าเพราะนี่คืออิทธิพลตรงนี้ที่ทำให้บ้านเรานี้เกิดฝนในเรื่องของหย่อมความกดอากาศต่ำในเรื่องของความเย็นนะคะเดี๋ยวยังไงในช่วงปลายเดือนหรือต้นเดือนหน้านี่แหละเราก็จะมาดูในเรื่องของสถิติอุณหภูมิที่ลดลงในแต่ละพื้นที่กันนะคะท่านผู้ฟังอภิสราหยิบประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยามาฝากกันเตรียมในเรื่องของฝนนะท่านผู้ฟังขา9ถึง13ตุลาคมแต่เรามาดูในวันนี้สักนิดหนึ่งนะคะคือประกาศฉบับที่1นี้ให้เราได้เตรียมตัวกันก่อนซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาก็จะบอกนะคะว่าจะแจ้งล่วงหน้า 2-3 วันเพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้ทราบว่าเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็สำหรับเรื่องฝนนี่ก็แจ้งเตือนล่วงหน้ากันนี่ก็ต้องบอกว่าแจ้งกันล่วงหน้า3วันเช่นเดียวกันนะคะวันนี้ที่7ตุลาคมกันแล้วแล้วก็จะมีฝนเกิดขึ้นในภาคใต้ในวันที่9ตุลาคมถึง13ตุลาคมนะคะท่านผู้ฟังเอาล่ะตอนนี้นะคะฝนฟ้าคะนองกระจายตัวกลุ่มฝนปกคลุมหลายพื้นที่ในภาคใต้ทีเดียวเลยนะคะในช่วงเวลา 15:20 นก็เป็นข้อมูลอัปเดตเข้ามาใหม่เมื่อสักครู่นี้เองขณะนี้เวลา 15:27 นหรือเมื่อประมาณ7นาทีที่ผ่านมาค่ะเป็นการอัปเดตเรดาร์ของภูเก็ตของภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะมีฝนฟ้าคะนองความแรงปานกลางถึงหนักมากกระจายตัวในหลายพื้นที่ของภาคใต้และคาดว่าใน1-2ชั่วโมงข้างหน้าฝนจะตกมากขึ้นและกระจายตัวเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่กันด้วยนะคะตอนนี้ก็เป็นภาพเรดาร์อากาศนะคะก็มีการอัปเดตข้อมูลมีการนำข้อมูลเข้ามาใหม่ทำให้ประชาชนได้ทราบข้อมูลที่เป็นปัจจุบันกันด้วยยังไงนะท่านผู้ฟังนะอย่าติดตามเพจที่กล่าวมาลอยๆนะคะบางครั้งนี้อภิสราก็ตกใจนะเห็นแล้วเอ๊ะเดี๋ยวตามไปดูของกรมอุตุนิยมวิทยาดีกว่าหรือตามไปดูในพื้นที่ตรงนั้นนะคะหรือว่าเป็นข่าวของจังหวัดนั้นนะคะว่าจะมีฝนตกในจังหวัดนั้นอภิสราก็จะไปดูสถานีอุตุนิยมวิทยาของจังหวัดนั้นหรือศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคนะคะก็ถือว่าข้อมูลนี้จะชัดเจนแน่นอนกว่าจะได้ไม่ตกอกตกใจกันด้วยนะคะตอนนี้ก็มีการจับตากลุ่มฝนตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีลงไปเลยนะตอนนี้กรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งหลายคนบอกว่าเอ๊ะระนองบ้านเรานี่นานๆถึงจะได้ยินเสียงฟ้าร้องคำรามนะคะมีฝนจริงละแต่ก่อนหน้านี้นะคะแต่นานๆถึงได้ยินเสียงฟ้าร้องกันนะคะท่านผู้ฟังเอาล่ะเราดูภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่งร้อยละ60ของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่งร้อยละ70ของพื้นที่นะคะภาคอีสานนี่ฝนเขาลดลงนะท่านผู้ฟังอากาศเย็นในตอนเช้าฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่เลยถือว่าเป็นพื้นที่ที่คาดว่ามีฝนตกแต่ก็น้อยสุดในประเทศไทยส่วนในภาคอื่นๆไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลก็จะอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ60ของพื้นที่นะคะในบางพื้นที่ก็จะมีลมกระโชกแรงบางแห่งกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังฝากถึงชาวเรือกันนิดนึงนะคะคลื่นสูงประมาณ1เมตรนะคะทั้งฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทยค่ะก็จบกันไปนะคะท่านผู้ฟังสำหรับข้อมูลที่อภิชลาติดตามนำมาฝากท่านผู้ฟังกันนะคะในเรื่องของรายงานอากาศนะคะอัปเดตข้อมูลต่างๆนะคะก็ต้องบอกว่าข้อมูลทั้งหมดนี้ที่นำมาฝากเป็นปัจจุบันหมดเลยนะคะท่านผู้ฟังเราจะต้องติดตามแบบนี้ละแล้วเราจะได้ทราบข้อมูลที่ถูกต้องนะคะเอ๊ะบ้านเราจะเป็นอย่างไรนะคะในเรื่องของฝนนะคะท่านผู้ฟังค่ะขณะนี้เวลา 15:30 นาทีค่ะเวลากันหลายรอบเลยนะคะท่านผู้ฟังเดี๋ยวเราไปดูข่าวสารอื่นๆกันบ้างระนองเป็นอย่างไรวันนี้นะคะก็ต้องไปที่เพจ Facebook ของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองนะคะสังกัดกรมประชาสัมพันธ์หรือเพจ Facebook ของสวทระนอง FM 107.25 MHz ก็ได้ค่ะท่านผู้ฟังค่ะก็จะมีข่าวสารต่างๆนะคะที่เราจะมีการโพสต์ประชาสัมพันธ์ให้ได้ทราบกันแล้วก็ในวันนี้นะคะก็ได้มีการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดระนองนะคะท่านผู้ฟัง ในวันนี้ในช่วงเวลา 13:30 นาทีค่ะนายวิทยรัตน์ปรมันรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองก็ได้เป็นประธานประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดระนองเป็นการประชุมครั้งที่1นะคะโดยมีท่านปลัดจังหวัดค่ะเป็นเข้าร่วมด้วยนะคะนายประกาศิษฐ์พรประสิทธิ์นายโชคชัยหยิกซ้ายหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนองนะคะพร้อมด้วยคณะกรรมการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมนะคะการประชุมครั้งนี้มีวาระเพื่อทราบที่จังหวัดระนองได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในพื้นที่จังหวัดระนองตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนกันยายนค่ะท่านผู้ฟังขาและก็ได้พิจารณาตรวจสอบและยืนยันข้อมูลผู้ประสบอุทกภัยในช่วงหน้าฝนปี2569นี้ซึ่งก็ได้พิจารณาตรวจสอบข้อมูลผู้ประสบภัยตอนนี้มี53รายด้วยกันและมีการเห็นชอบแล้ว50รายนะคะเป็นผู้ประสบภัยในพื้นที่ตำบลน้ำจืดหมู่ที่2จำนวน12อ18รายค่ะตำบลน้ำจืดหมู่ที่2จำนวน18รายหมู่ที่3จำนวน24รายหมู่ที่4จำนวน5รายนะคะก็เป็นผู้ประสบภัยทั้ง50รายนะคะในพื้นที่ตำบลน้ำจืดค่ะวันนี้ก็ได้มีการเห็นชอบกันเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งในเรื่องการขับเคลื่อนตรงนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญทีเดียวเลยนะคะที่จะช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีนะคะท่านผู้ฟังเอาล่ะมีเรื่องอื่นอีกนะในเรื่องของผังเมืองนะคะกรมโยธาธิการและผังเมืองและคณะที่ปรึกษาก็ได้เขาพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองค่ะเพื่อที่จะหารือแนวทางการวางผังเมืองจังหวัดระนองนะคะซึ่งในการเข้าพบในครั้งนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนายราชันมีน้อยก็ได้เปิดห้องปฏิบัติการผู้ว่าราชการจังหวัดระนองที่ศาลากลางจังหวัดระนองต้อนรับคณะผู้แทนจากกรมโยธาธิการและผังเมืองและที่ปรึกษาด้านการวางผังเมืองจังหวัดระนองนะคะเพื่อหารือแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการวางผังเมืองจังหวัดระนองค่ะแล้วก็ได้มีการหารือเกี่ยวกับการวางผังเมืองให้สอดคล้องกับบริบทและศักยภาพของพื้นที่จังหวัดระนองทั้งด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการรองรับการขยายตัวของชุมชนตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะเพื่อให้การพัฒนาพื้นที่นั้นเป็นไปอย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนค่ะและท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนะคะท่านก็ได้ให้ข้อมูลข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสภาพพื้นที่เกี่ยวกับปัญหาและความต้องการด้านการพัฒนาเมืองของจังหวัดนะคะเพื่อประกอบการจัดทําและปรับปรุงแนวทางการวางผังเมืองให้มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และทิศทางของการพัฒนาจังหวัดระนองกันด้วยนะคะซึ่งในการวางผังเมืองตรงนี้ล่ะก็จะต้องเดินควบคู่กับการพัฒนาจังหวัดนะคะก็เลยมีการเข้าพูดคุยกันนะคะพบปะพูดคุยกันโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองและคณะที่ปรึกษาได้เข้าพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนะคะท่านผู้ฟังเรามาต่อกันอีกเรื่องนึงนะก็ถือเป็นเรื่องสำคัญทีเดียวในเรื่องของเทศกาลดนตรีแห่งสายฝนแสงสีเสียงที่นี่ระนองฟังแล้วน่าสนใจนะคะท่านผู้ฟังงานนี้นะหลายๆท่านที่ทวินหาเสียงดนตรีนะคะเอ๊ะเรามาดูกันว่าเขาเตรียมจัดกันที่ไหนหลายท่านก็คงจะทายถูกแล้วล่ะว่าจัดที่ไหนนะให้ทายสักนิดนึงนะคะเดี๋ยวพิศลาจะเล่าไปเรื่อยๆให้ทายในใจกันก่อนว่างานนี้เทศกาลดนตรีเมืองแห่งสายฝนแสงสีเสียงที่นี่ระนองนี่จัดที่ไหนเดี๋ยวอภิสราจะเล่าไปเรื่อยๆนะคะท่านผู้ฟังขาซึ่งงานเนี่ยเขาก็มีการกำหนดแล้วนะคะว่าในปลายเดือนตุลาคม31ตุลาคมถึง1พฤศจิกายน2วันนะคะและวันนี้ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองค่ะนายศิหราชสรรพกุลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองก็ได้เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมด้านการดำเนินโครงการจัดงานเทศกาลดนตรีเมืองแห่งสายฝนแสงสีเสียงที่นี่ระนองโดยมีท่านนายอำเภอเมืองระนองค่ะท่านนายอำเภอสมควรปล้องอ่อน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการนะคะมีทั้งตำรวจทหารผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมนะคะและงานนี้ค่ะก็จะมีการจัดที่ภูเขาย่าตำบลเหงาอำเภอเมืองจังหวัดระนองนะคะวัตถุประสงค์เลยล่ะแน่นอนหลายท่านก็ต้องบอกว่าจัดเพื่อที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดระนองแล้วก็เป็นการสร้างสีสันบรรยากาศให้กับบรรยากาศการท่องเที่ยวของระนองนี่ได้น่าสนใจขึ้นนะคะท่านผู้ฟังเดี๋ยวเรามาดูกันล่ะว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาจะประกาศว่าประเทศไทยเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการในวันไหนกันนะตอนนี้เป็นปลายฤดูฝนกันอยู่นะแล้วก็ถ้าช่วงนั้นนี้บรรยากาศดีๆทีเดียวเลยท่านผู้ฟังอภิสรากำลังนึกภาพอยู่นะคะถ้าว่าบรรยากาศแล้วก็มีลมหนาวนะคะที่พัดมาจากภาคกลางนี้เข้ามาในพื้นที่ของระนองแล้วก็ได้ฟังเพลงชิลๆได้รับประทานอาหารร่วมกันนะคะในกลุ่มเพื่อนฝูงในครอบครัวนี่ก็เป็นบรรยากาศที่มีความสุขสุขใจทีเดียวนะคะแล้วก็ในการเข้ามาเที่ยวระนองนี่ทางสถานประกอบการโรงแรมต่างๆนี่ก็จะแนะนำนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวที่นี่กันเพราะว่าระนองก็จัดงานตรงนี้จะสังเกตว่ามีนักท่องเที่ยวนี่เข้ามาจากการแนะนำของผู้ประกอบการนะคะว่ามีการจัดงานที่ภูเขาย่าซึ่งหลายๆคนก็บอกประทับใจได้มาเที่ยวแล้วได้มาร่วมสนุกสนานกับเราชาวระนองกันนะคะท่านผู้ฟังและแน่นอนแล้วว่าในการกระตุ้นการเดินทางและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่นะคะซึ่งการจัดกิจกรรมนี้ล่ะก็ทางท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองนะคะท่านนายกแบงค์นะคะนายศิริราชสรรพกุลท่านบอกว่ามีความตั้งใจอย่างยิ่งเลยที่จะผลักดันให้เป็นกิจกรรมประจำปีของจังหวัดระนองที่จะจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกปีและเป้าหมายเลยนะคะที่ได้รับการบรรจุอยู่ในปฏิทินการท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกันด้วยเพื่อเป็นอีกกิจกรรมสำคัญที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาจังหวัดระนองเพิ่มจำนวนผู้มาเยือนสร้างรายได้หมุนเวียนให้กับเศรษฐกิจในพื้นที่การประชุมครั้งนี้ก็ได้หารือในประเด็นต่างๆนะคะเช่นการแบ่งพื้นที่การจัดโซนภายในงานการจัดเวทีการจัดระบบแสงสีเสียงการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมงานการรักษาความปลอดภัยการจัดการจราจรเรื่องนี้สำคัญเลยนะคะเพราะว่าเป็นพื้นที่กว้างทีเดียวการเดินทางเข้าออกนี่ก็จะได้สะดวกสบายยิ่งขึ้นกันด้วยการจัดจำหน่ายอาหารสินค้ารวมถึงการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในด้านต่างๆเพื่อให้การจัดงานนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัยสำหรับพิธีเปิดค่ะท่านผู้ฟังขาในวันที่1พฤศจิกายนที่ภูเขาย่านะคะมีกิจกรรมดนตรีมีความบันเทิงจากศิลปินหลากหลายรูปแบบทีเดียวพร้อมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสร้างสีสันให้กับจังหวัดระนองแล้วก็เป็นการยกระดับเทศกาลให้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวและประชาชนเฝ้ารอกันในแต่ละปีนะคะท่านผู้ฟังซึ่งบางท่านก็บอกว่าในบรรยากาศที่ผ่านมานะคะมีความสุขทีเดียวก็รอคอยที่จะให้มีกิจกรรมเหล่านี้เกิดขึ้นนะคะยังไงก็เตรียมตัวกันไว้เลยนะคะตอนนี้ก็มีการเตรียมกันแล้วนะเตรียมจัดงานเราก็เตรียมตัวเที่ยวกันด้วย31ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนเดี๋ยวไว้ให้ตกผลึกนะคะว่าจะมีศิลปินท่านใดมาร่วมในงานนี้กันบ้างอภิสราจะนำมาฝากกันแน่นอนในช่วงเวลาของบ่ายสามมีเรื่องเล่านะคะแน่นอนไม่ลืมจะนำมาฝากกันแน่ๆนะคะแล้วเราก็ไปฟังเพลงด้วยกันที่ภูเขาย่านะคะท่านผู้ฟังค่ะเอาละคุยมายืดยาวแล้วพักกันสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงถัดไปค่ะเดี๋ยวจะปิดท้ายกันกับบ่ายสามมีเรื่องเล่านะคะมีข่าวอื่นๆที่น่าสนใจอีกหลายข่าวทีเดียวที่จะหยิบมาฝากกันค่ะ

0: านกำลังรับฟังบ่ายสามมีเรื่องเล่าสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ AM 783กิโลเฮิรตซ์
1: ขณะนี้เวลา 15:48 นาทีนะคะขอบคุณท่านผู้ฟังที่รักนะคะที่ได้โทรศัพท์มาแจ้งให้ทราบนะคะว่าบางจุดเนี่ยในตัวเมืองระนองนี่น้ำรอการระบายกันอยู่นะคะก็เดี๋ยวตามไปดูนิดนึงท่านผู้ฟังอภิสราก็จะอัปเดตข้อมูลนะคะที่สถานีอุตุนิยมวิทยาท่าอากาศยานระนองก็ยังนิ่งอยู่นะสำหรับฝนสะสมนะคะเพราะว่าในช่วงต้นรายการเมื่อสักครู่นี้ก็ 55.6 มิลลิเมตรก็ยังคงนิ่งอยู่นี่เป็นข้อมูลล่าสุดเลย 15:48 นาทีนะคะข้อมูลเป็นปัจจุบันกันเลยแล้วก็ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาระนองอภิสราก็จะสรุปนะคะข้อมูลเป็นปัจจุบันเช่นเดียวกัน 61.2 มิลลิเมตรกันแล้วซึ่งก่อนหน้านี้นี่ยังไม่ถึง60นะท่านผู้ฟังนะตอนที่อภิสรานั่งคุยกับท่านผู้ฟังที่รักในช่วงต้นๆรายการกันตอนนี้นะคะสถิติฝนที่สถานีอุตุนิยมวิทยาระนองวัดได้ 61.2 มิลลิเมตรเป็นข้อมูลเมื่อ15:47 นาทีล่าสุดกันเลยนะหยิบมาฝากกันท่านผู้ฟังค่ะไปดูสักนิดหนึ่งนะคะในหลายๆพื้นที่ทีเดียวฝนตกหนักนะคะฟ้าลั่นฟ้าร้องคำรามดังสะเทือนเลื่อนลั่นในพื้นที่อำเภอเมืองระนองแล้วก็ได้มีการเตือนนะคะว่ารอน้ำระบายกันด้วยฝน

นะคะสำหรับข้อมูลตรงนี้แล้วก็บริเวณน้ำนะคะจากในโซนบางนอนเนี่ยตอนนี้ก็มวลน้ำก็กำลังมานะคะเนื่องจากว่ามีฝนนั่นเองยังไงก็ติดตามรายงานอากาศกันอย่างใกล้ชิดกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังเป็นข้อมูลอัปเดตล่าสุดละที่อภิสราหยิบมาฝากกันนะคะขอบคุณทุกข้อมูลนะคะเอาละเรามาดูอีกงานนึงท่านผู้ฟังเมื่อสักครู่นี้อภิสราก็ได้บอกถึงเรื่องงานที่จะมีในวันที่31ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนะคะเชิญไปฟังเพลงนะคะที่ภูเขาย่ากันมีอีกงานหนึ่งที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองนี่เตรียมจัดแล้วล่ะงานสงกรานต์มหานครน้ำแร่อภิสรายังจำบรรยากาศเมื่อปีที่แล้วได้เลยจำได้เลยนะคะว่าตอนฉีดสงกรานต์น้ำแร่นี่ก็ไปทำข่าวนะคะก็เปียกปอนทีเดียวนะอ่ะวกมานี่จะถึงอีกแล้วนะท่านผู้ฟังซึ่งในการประชุมก็เป็นการหารือแนวทางการบูรณาการการจัดงานสงกรานต์มหานครน้ำแร่ที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองระนองชั้น2นะคะโดยมีนายพินิจตันกุลนายกเทศมนตรีเมืองระนองแล้วก็มีวัฒนธรรมจังหวัดระนองมีประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดระนองแล้วก็จะมีหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนจากภาคเอกชนเข้าร่วมประชุมกันด้วยนะคะงานนี้ของระนองจัด2วันนะท่านผู้ฟังค่ะจัด2วันนะรอบนี้13และ14เมษายนนะคะที่พระราชวังรัตนรังสรรค์จำลองนะคะแล้วก็ที่ถนนเรืองราชอำเภอเมืองจังหวัดระนองค่ะวัตถุประสงค์เลยเพื่อที่จะยกระดับงานประเพณีสงกรานต์ของจังหวัดให้เป็นจุดหมายการท่องเที่ยวที่สำคัญตลอดจนบูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์สืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและตอนนี้ทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนองก็ได้รับการจัดสรรจากจังหวัดระนองนะคะในปีงบประมาณ2570นี่แหละคือจำนวน 3,40,000 บาทเพื่อดำเนินกิจกรรมใน2ส่วนหลักๆเลยท่านผู้ฟังเรามาดูกันว่าแต่ละส่วนนั้นมีกิจกรรมอะไรกันบ้างกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์มหานครน้ำแร่ก็จะมีริ้วขบวนแห่งานสงกรานต์พิธีส่งน้ำพระเก้าเกจิของจังหวัดระนองพิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุมีการเกาะเจดีย์ทรายแล้วก็ซุ้มอุโมงค์น้ำแร่นะคะกิจกรรมที่สองค่ะท่านผู้ฟังขานั่นคือการจำหน่ายสินค้าและการแสดงวัฒนธรรมนะคะจะเป็นการแสดงทางศิลปะวัฒนธรรมการออกร้านจำหน่ายสินค้าและการแสดงคอนเสิร์ตศิลปินที่มีชื่อเสียงนะคะงานสงกรานต์มหานครน้ำแร่นี้ก็ต้องการที่จะสร้างความประทับใจกับประชาชนในพื้นที่ระนองเองและนักท่องเที่ยวกันด้วยความสำเร็จที่หลายๆคนต้องการกันเลยนะคะอภิสราก็ได้ถามถ่ายกันมาล่ะต้องการให้เกิดการเที่ยวซ้ำถ้าเกิดการเที่ยวซ้ำเมื่อไหร่นั่นคือเราประสบความสำเร็จนะคะในกิจกรรมต่างๆนะคะในเรื่องของการท่องเที่ยวแต่ตอนนี้ก็ทราบว่าหลายๆคนนี้ก็ปักหมุดมาระนองกันนะคะท่านผู้ฟังโดยเฉพาะสงกรานต์มหานครน้ำแร่ช่วงนั้นเป็นช่วงวันหยุดด้วยแล้วก็จะเป็นช่วงที่สวทระนองนะคะจะต้องรายงานบรรยากาศในช่วงเทศกาลสงกรานต์เข้าสู่ในส่วนกลางนะคะซึ่งจะมีผู้ดำเนินบริการในส่วนกลางคือกรุงเทพมหานครสวทกรุงเทพมหานครก็จะมีการถามถ่ายตรงนี้กันละว่าบรรยากาศเป็นอย่างไรเดี๋ยวก็จะได้เล่ากันนะคะเล่ากันยาวๆกันเลยนะคะในเรื่องของมหานครน้ำแร่นี่ก็เป็นจุดดึงดูดนะคะหมุดหมายสำคัญที่หลายๆคนต้องการมาเที่ยวระนองกันอภิสราก็อยู่เป็นเพื่อนกับท่านผู้ฟังที่รักนี่มาจนถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วนะคะวันนี้3นาทีกับอัยการแผ่นดินหลายๆท่านก็บอกว่ารอฟังกันอยู่นะคะอภิสราก็จะปิดท้ายกันตรงนี้กันเลยนะคะท่านผู้ฟังก็อย่าลืมนะคะ3นาทีกับอัยการแผ่นดินก็ยังคงผลิตกันอยู่นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ NBT ในส่วนภูมิภาคนะคะก็จะร่วมกันผลิตนะคะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปซึ่งในโซนของภาคใต้ตอนบนก็จะมี NBT นครศรีธรรมราช NBT ภูเก็ตNBT สุราษฎร์ธานีหรือว่า NBT ภาคใต้นะคะท่านผู้ฟังเดี๋ยววันนี้เราเสนอในเรื่องของความผิดฐานหมิ่นประมาททางออนไลน์เรื่องนี้สำคัญเลยท่านผู้ฟังนะเรื่องนี้สำคัญการจะโพสต์การจะไปวิ

การนะคะการจะไม่หมิ่นประมาทใครนี่ต้องระวังเลยนะคะเพราะว่ามันจะมีร่องรอยตรงนี้กันอยู่ถ้าว่าเขามีการเอาเรื่องเอาราวกันมานี่น่ากลัวนะคะวันนี้เสนอเป็นตอนที่332ค่ะท่านผู้ฟังค่ะอภิสราทิ้งท้ายกันตรงนี้กันเลยนะคะก็เดี๋ยวจะได้ฟังคุณสนธยาเครือเวชอัยการอาวุโสสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่จะพูดคุยในเรื่องความผิดฐานหมิ่นประมาททางออนไลน์และท่านก็สามารถติดตามรับชมรับฟังย้อนหลังกันได้ที่ YouTube แล้วก็เพจ Facebook 3นาทีกับอัยการแผ่นดินเวลาหมดแล้วพรุ่งนี้อภิสราจะกลับมาอยู่เป็นเพื่อนกันใหม่นะคะทางสวทรนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz สวัสดีค่ะ

ัญหาสังคมที่เราพบเห็นอันเป็นปัญหาที่ส่งผลต่อทางกฎหมายในเรื่องของการหมิ่นประมาทและการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลทางอินเทอร์เน็ตที่มีสถานการณ์รุนแรงและแพร่หลายมากขึ้นอาจกล่าวได้ว่ามีกรณีคุกคามทางไซเบอร์และการใช้เทคโนโลยีตัดต่อภาพเสียงอันเป็นการกลั่นแกล้งผู้อื่นการหมิ่นประมาทและการล่วงละเมิดนั้นนะครับเป็นความผิดทั้งทางอาญาและพระราชบัญญัติเฉพาะในเรื่องพระราชบัญญัติของคอมพิวเตอร์โดยตรงโดยมีการโค้ดข้อความนะครับในลักษณะใส่ร้ายเปิดเผยข้อมูลคนอื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมอันส่งผลที่จะต้องรับโทษในทางอาญาและจะต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายในทางแพ่งจำนวนมากความผิดฐานหมิ่นประมาทนั้นในการออนไลน์นั้นอาจจะเกิดจากการด่าทอใส่ร้ายหรือพาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เขาเสียหายในโซเชียลโดยการคอมเมนต์ก็ดีในการแชร์ข้อความก็ดีการหมิ่นประมาทนั้นมีโทษในหลายระดับการหมิ่นประมาทในเบื้องต้นเป็นการหมิ่นประมาทธรรมดาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา326เป็นการใส่ความผู้อื่นทำให้เขาเสียหายเกิดชื่อเสียงซึ่งมีโทษจำคุก1ปีปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับในประการต่อไปหนักขึ้นในการรับโทษก็คือความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณานะครับตามบทบัญญัติประมวลกฎหมายอาญามาตรา328นะฮะก็มีโทษจำคุกนะครับ 2 ปีนอกจากนี้ถ้านำสู่คอมพิวเตอร์ด้วยจะมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับสิทธิส่วนบุคคลนั้นเป็นเรื่องที่ต้องได้รับการคุ้มครองเราจะแพร่หลายภาพทะเบียนบ้านเบอร์โทรศัพท์นะครับหรือผลของการรักษาใดๆไม่ได้ทั้งสิ้นนะครับต้องได้รับอนุญาตจากผู้เป็นเจ้าของข้อมูลนั้นก่อนนะครับการแสดงความเห็นนั้นทำได้ถ้าทำโดยสุจริตไม่ให้ผู้อื่นเสียหายนะครับแต่ถ้าการใช้คำพูดหยาบคายหรือทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะก็เข้าเกณฑ์ที่จะเป็นความผิดนะครับเพราะฉะนั้นการแชร์ต่างๆเราเรียกว่านักเรียนคีย์บอร์ดอย่านิ้วไวนะครับถ้านิ้วไวเมื่อไหร่ปั๊บนะฮะแล้วไปก้าวก่ายบุคคลอื่นละเมิดสิทธิบุคคลอื่นย่อมก่อให้เกิดสิทธิต่างๆได้ที่จะฟ้องร้องกันทั้งทางแพ่งและทางอาญาครับอย่างไรก็ตามนะครับอัยการนั้นนะครับจะขอช่วยแบ่งเบาความทุกข์ของผู้ที่เป็นผู้เสียหายในคดีนี้นะครับเนื่องจากอัยการนั้นต้องรับภาระของแผ่นดินไว้แทนประชาชนที่เดือดร้อนทุกท่านครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับอานนท์นันตสุคนครับการเคหะแห่งชาติเร่งรับมือน้ำท่วมส่งผลกระทบ43โครงการรวมกว่า 76,000 หน่วยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไปร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: การเคหะแห่งชาติเร่งรับมือน้ำท่วมส่งผลกระทบ43โครงการรวม 76,800 หน่วยพร้อมช่วยเหลือฟื้นฟูและป้องกันระยะยาว
5: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กำชับการเคหะแห่งชาติเร่งรับมือสถานการณ์น้ำท่วมในโครงการต่างๆหลังได้รับผลกระทบ43โครงการรวมประมาณ 76,800 หน่วยหรือประชาชนราว 223,000 คนแบ่งเป็นพื้นที่ได้รับผลกระทบรุนแรง6โครงการและได้รับผลกระทบเล็กน้อย37โครงการพร้อมเร่งช่วยเหลือประชาชนและฟื้นฟูความเสียหายหลังน้ำลดนายทวีพงศ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติสั่งติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะชุมชนเคหะร่มเกล้าและแฟลตคลองจันทน์1ถึง30ซึ่งบางจุดมีปัญหาการเดินทางรถไม่สามารถเข้าออกได้อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเปิดเส้นทางและช่วยเหลือประชาชนทั้งนี้การเคหะแห่งชาติวางแนวทางรับมือ3ระยะได้แก่ช่วยเหลือฟื้นฟูและป้องกันโดยระหว่างวันที่27กันยายนถึง3ตุลาคมที่ผ่านมาได้ส่งมอบเข้ากล่องกว่า 47,000 กล่องน้ำดื่มกว่า 6,200 แพ็คและถุงยางชีพ 2,550 ชุดพร้อมนำบทเรียนจากสถานการณ์ครั้งนี้ไปยกระดับมาตรการป้องกันและรับมือภัยพิบัติในระยะยาวนิตยาคุณสิมรายงาน
1: เขื่อนวชิราลงกรณ์ระบายน้ำในอัตรากว่า40ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันและไม่มีการระบายน้ำผ่านอาคารระบายน้ำล้นหลังระดับน้ำในแม่น้ำแควน้อยบริเวณอำเภอทองผาภูมิไซโยกและเมืองกาญจนบุรีลดลงอย่างต่อเนื่อง
6: สถานการณ์น้ำเขื่อนวชิราลงกรณ์วันนี้มีปริมาณน้ำกักเก็บกว่า 8,700 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ 98.70 ของความจุเขื่อนสามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า115ล้านลูกบาศก์เมตรโดยมีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำกว่า26ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันและระบายน้ำในอัตรากว่า40ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันขณะนี้ไม่มีการระบายน้ำผ่านอาคารระบายน้ำล้นภาพรวมตัวเขื่อนและอาคารระบายน้ำล้นอยู่ในสภาพปกติซึ่งการระบายน้ำเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะทำงานวิเคราะห์สภาพอากาศและคาดการณ์สถานการณ์น้ำภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ดยระดับน้ำในแม่น้ำแควน้อยบริเวณอำเภอทองผาภูมิลดลงส่วนระดับน้ำในแม่น้ำแควน้อยบริเวณอำเภอไซโยกและอำเภอเมืองกาญจนบุรีลดลงอย่างต่อเนื่องทั้งนี้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์และระดับน้ำในแม่น้ำแควน้อยอย่างต่อเนื่องจึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำแควน้อยติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางพิพากษาจำคุกอดีตพระอลงกตกับพวก50ปีและสั่งให้ชดใช้เงินวัดกว่า300ล้านบาท
7: ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางอ่านคำพิพากษาคดีอดีตพระอลงกตหรืออดีตเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุและนายเสกสรรทรัพย์สืบสกุลหรือหมอบีในคดีร่วมกันเบียดบังทรัพย์สินของวัดและร่วมกันฟอกเงินรวม193กระทงโดยศาลพิพากษาจำเลยที่1หรืออดีตพระอลงกตมีความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์และร่วมกันฟอกเงินตัดสินลงโทษจำคุกรวม742ปีส่วนจำเลยที่2หรือนายเสกสรรมีความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนการเบียดบังทรัพย์สินและฟอกเงินลงโทษจำคุกรวม386ปีและ 1,480 เดือนอย่างไรก็ตามศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าคำให้การของจำเลยทั้งสองเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดีจึงนำมาประกอบการลดโทษตามกฎหมายก่อนมีคำสั่งจำคุกจำเลยทั้งสองคนละ50ปีนอกจากนี้ศาลมีคำสั่งให้จำเลยทั้งสองร่วมกันคืนเงินจำนวน306ล้านบาทให้แก่วัดพระบาทน้ำพุดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่รายการ5แยกข่าวค่ะวันนี้มาจะเจอกันในวันพุธที่7ตุลาคม2569คุณผู้ฟังรายการ5แยกข่าวสดจากห้องส่งสวทรนองนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการ5แยกข่าวได้ค่ะผ่านทางเครือข่ายสถานีวิทยุสวท11สถานีในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันณัฐวดีศรียาภัยนะคะยังมีทีมงานของเราด้วยนะคะที่อยู่เบื้องหลังกันค่ะบรรณาธิการข่าวในวันนี้คุณคึกฤทธิ์เรืองระยนต์ค่ะทีมช่างฝ่ายเทคนิคที่ดูแลระบบต่างๆให้ก็มีทั้งคุณอำนาจเกียรติกสิกรค่ะคุณธนกรจิตอภิญญากุลและคุณธนรักษ์ดวงจันทร์ควบคุมการผลิตโดยท่านพัฒนพงษ์สถานทรัพย์ค่ะท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองและอำนวยการผลิตโดยท่านโสพลเขี้ยมการค่ะท่านผู้อำนวยการสถานีท่านผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นะคะคุณผู้ฟังคะพื้นที่อื่นเป็นยังไงกันบ้างคะตอนนี้ต้องติดตามเรื่องของฝนฟ้าอากาศจังหวัดระนอง2วันมาแล้วนะคะที่ฝนตกหนักค่ะจะตกเป็นเวลาในช่วงสักประมาณบ่ายๆแก่ๆติดเย็นๆแบบนี้คุณผู้ฟังตกหนักมากเลยค่ะคุณผู้ฟังที่อยู่ในพื้นที่ไหนแล้วก็ฝนตกหนักก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ3ช่วงของรายการ5แยกข่าวที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้เนี่ยช่วงแรกค่ะรู้เรื่องรัดทันข่าวใต้วันนี้ก็มีข่าวจากทั้งกระบี่ทั้งจังหวัดพังงาทั้งจังหวัดภูเก็ตมาฝากกันแล้วก็ในช่วงของ PRD Service นะคะใครที่รอติดตามเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วมก็ติดตามกันได้แล้วก็ในช่วงที่3ค่ะช่วงวันนี้มีประเด็นนะคะก็จะมาพูดคุยถึงเรื่องของการเตรียมความพร้อมที่ไทยเราจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF World Bank 2026ค่ะนี่คือรายละเอียดทั้งหมดนำมาคร่าวๆกันก่อนให้ทุกคนได้ติดตามกันแต่ว่าเดี๋ยวเราไปติดตามในช่วงแรกกันเลยดีกว่าช่วงรู้เรื่องรัดทันข่าวใต้ค่ะ
0: ช่วงรู้เรื่องรัดทันข่าวใต
1: ้ค่ะมาดูข่าวที่นำมาฝากกันนะคะอย่างที่เราบอกว่ามีทั้งข่าวในพื้นที่ของกระบี่พังงาและภูเก็ตเดี๋ยวเราเริ่มกันที่จังหวัดกระบี่ก่อนเลยค่ะตอนนี้มีการประชุมกับส่วนกลางนะคะในการเตรียมความพร้อมรับมือกับฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ค่ะโดยนำทีมการประชุมโดยท่านอังกูลศรีลาเทวกูลนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องค่ะประชุมเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาอุทกภัยรวมถึงปัญหาภัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยนะคะซึ่งการประชุมในครั้งนี้ค่ะคือเขาประชุมกับอีกหลายจังหวัดนะคุณผู้ฟังแล้วก็ประชุมร่วมกับส่วนกลางในพื้นที่กรุงเทพมหานครด้วยโดยในพื้นที่กรุงเทพค่ะมีคุณพิพัฒน์รัชกิจประการนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมค่ะแล้วก็ยังมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้เข้าร่วมการประชุมอีกนะคะทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ท่านบอกว่าสถานการณ์ถึงแล้วก็การเตรียมความพร้อมของจังหวัดกระบี่ณขณะนี้ค่ะถ้าเกิดว่าดูภาพรวมปัจจุบันนี้นะปี2569เนี่ยทางจังหวัดกระบี่มีปริมาณน้ำฝนสะสมอยู่ที่ประมาณ 1,486 มิลลิเมตรด้วยกันส่วนระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง6แห่งค่ะยืนยันว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติแล้วก็คลองสายสำคัญอีก10แห่งของจังหวัดกระบี่ยังอยู่ในสภาวะที่ปกติด้วยจังหวัดกระบี่เองมีการกำหนดพื้นที่เสี่ยงสูงครอบคลุมทั้ง8อำเภอ22ตำบล54หมู่บ้านพร้อมกับมีการเร่งเตรียมพร้อมการระบายน้ำช่วยเหลือประชาชนหากเกิดอุทกภัยนะคะโดยจะมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำในเขตเทศบาลเมืองกระบี่2จุดจะมีการดำเนินการขุดลอกคลองกระบี่ใหญ่แล้วก็ดำเนินการในการขุดลอกคลองกลางในพื้นที่อำเภออ่าวลึกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเตรียมเอาไว้ก่อนนอกจากนี้ค่ะมีการเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวกรณีเกิดอุทกภัยนะคะ จำนวน143แห่งด้วยกัน143แห่งนี้เขาบอกว่าครอบคลุมทั้ง8อำเภอเลยค่ะแล้วเขาก็จะมีการแบ่งระดับอย่างเช่นระดับ A เนี่ยมีอยู่ประมาณ15แห่งแล้วก็มีระดับ B ระดับ B นี่มีอยู่ประมาณจำนวน123แห่งด้วยกันแล้วก็มีระดับ C ค่ะจำนวน5แห่งด้วยกันเพื่อเตรียมความพร้อมในเรื่องของการเยียวยาและการฟื้นฟูผู้ประสบภัยค่ะจากกระบี่เรามาดูที่พังงากันบ้างค่ะพังงาตอนนี้มีการเตรียมจัดงานเบิกฟ้ากราภูงาและงานกาชาดประจำปี2570แล้วค่ะโดยท่านไพรัตน์เพชรยวนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานะคะเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานในปีนี้ซึ่งเขายืนยันว่ายังมีการใช้ชื่อเดิมอยู่นะคะนั่นคืองานเบิกฟ้ากราภูงาและกาชาดประจำปี2570กำหนดจัดขึ้นในช่วงวันที่18ถึง27ธันวาคม2569ที่บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดพังงาภายในงานปีนี้เขาคอนเฟิร์มมาว่าจัดหนักจัดเต็มจัดอย่างยิ่งใหญ่ค่ะก็ได้มีการเพิ่มกิจกรรมหลากหลายมานะคะทั้งกิจกรรมการเดินแบบผ้าไทยส่งเสริมอัตลักษณ์พื้นถิ่นชุดผ้าไทยสวยๆค่ะที่จะมาสร้างสีสันภายในงานและส่วนบริเวณที่เขาจัดงานอย่างที่เราบอกนะคะว่าบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดพังงาเขาบอกว่าตรงนั้นเป็นมุมที่สวยมากเพราะว่าอาคารต่างๆเป็นสถาปัตยกรรมสไตล์โคโลเนียลแล้วก็เป็นสไตล์ชิโนโปรตุกีสค่ะแล้วก็เรื่องของการจัดกิจกรรมอื่นๆก็นำมาเสริมทับอย่างเช่นการจัดกิจกรรมชิมช้อปกุ้งลายเสือพังงานะคะแล้วก็กุ้งเกรดพรีเมียมจากฟาร์มในจังหวัดพังงาเองมีการนำกิจกรรมการประกวดร้องเพลงการแสดงเต้นแอโรบิกรวมถึงกิจกรรมอื่นๆที่จะมาสร้างสีสันตลอดทั้งการจัดงาน10วัน10คืนใครสนใจไปเที่ยวกันได้ค่ะ18ถึง27ธันวาคม2569นี้ค่ะจากที่พังงามาต่อกันเลยค่ะคุณผู้ฟังในพื้นที่ภูเก็ตนะคะตอนนี้ภูเก็ตก็คลึกครื้นเป็นพิเศษนะคะเพราะว่ามีทางด้านของ เรือกองทัพเรือของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมาเทียบท่าที่จังหวัดภูเก็ตค่ะโดยทางด้านของท่านชวนรินทร์เกิดสมท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนะคะก็ได้ไปตรวจเยี่ยมเรือบรรทุกเครื่องบิน USS George H.W. Bush นะคะของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาซึ่งเดินทางมาเยือนเทียบท่าที่จังหวัดภูเก็ตในช่วงวันที่4ถึง9ตุลาคมนี้นะคะซึ่งทางท่านผู้ว่าเองก็ได้มีโอกาสไปพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนกันค่ะระหว่างเจ้าหน้าที่ของทั้งภูเก็ตแล้วก็ไปพูดคุยกับกำลังพลของกองทัพเรือสหรัฐสะท้อนถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างทั้ง2ประเทศนะคะนอกเหนือจากความสัมพันธ์ผู้ฟังมาดูประเด็นนี้กันบ้างค่ะเขาบอกว่าการที่เรือของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกามาจอดเทียบท่าที่ภูเก็ตเนี่ยเขาไม่ได้จอดเทียบท่าอย่างเดียวนะคะทั้งกำลังพลทั้งนายทหารเนี่ยก็จะขึ้นฝั่งมาเพื่อไปจับจ่ายใช้สอยส่งเสริมบรรยากาศของเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตได้เป็นอย่างดีค่ะโดยส่วนใหญ่ที่เขามีการติดตามมานะเขาจะไปท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็ย่านธุรกิจของทางจังหวัดภูเก็ตโดยเฉพาะมาภูเก็ตแล้วเนี่ยต้องไม่พลาดที่จะไปป่าตองค่ะก็ส่งผลให้ทั้งร้านอาหารร้านค้าและธุรกิจบริการในพื้นที่ก็ได้รับผลประโยชน์กันไปจากการใช้จ่ายของกำลังพลนะคะนอกจากนี้ทางจังหวัดเองยังอำนวยความสะดวกนะคะให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถนำสินค้านำอาหารไปจำหน่ายได้แถวๆบริเวณท่าเรือน้ำลึกซึ่งเป็นจุดจอดเรือค่ะแล้วก็ให้กำลังพลได้เลือกซื้อเลือกหาแล้วก็ได้อุดหนุนผู้ประกอบการกันไปเมนูที่เขาบอกว่าได้รับความนิยมมากๆนะทหารกองทัพเรือของสหรัฐอเมริกาที่เขาชื่นชอบคือชาไทยค่ะแล้วก็เครื่องดื่มประเภทชงนี่แหละได้รับความสนใจมากๆเลยนะคะเพราะว่าทั้งทหารแล้วก็กำลังพลเนี่ยเขาก็ซื้อเพื่อดื่มเติมพลังแล้วก็เป็นการคลายร้อนกันค่ะก็เป็นอีกหนึ่งสีสันบรรยากาศที่จังหวัดภูเก็ตนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อนะคะในช่วงที่2ของรายการกันบ้างดีกว่าค่ะ PRD Service เรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วมค่ะ
2: แหล่ร่มน้ำขึ้นแล้วเร็วๆตา
3: เอ้สู้อย่าเดินบุกน้ำนักแรงตาชี้นู่ระบาดมั่งเดี๋ยวเดินไปไฟชอดเป็นเรื่องอื่นแล้ว
4: ทำอย่างไรให้อยู่กับน้ำท่วมอย่างปลอดภัยหากได้ยินประกาศเตือนภัยน้ำท่วมต้องเก็บของขึ้นที่สูงทันทีห้ามเดินออกมาลุยน้ำระหว่างที่น้ำไหลเชี่ยวกรากจดเบอร์โทรศัพท์สำคัญของหน่วยงานต่างๆไว้เตรียมอาหารสำเร็จรูปน้ำดื่มอาหารแห้งและอุปกรณ์จำเป็นอื่นๆเตรียมยารักษาโรคไว้ให้พร้อมปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทันทีด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
1: ค่ะ ่ะมาตามกันต่อเลยนะคะ PRD Service เรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วมจากมติของคณะรัฐมนตรีคุณผู้ฟังที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมของปี69นี้เนี่ยกำหนดออกมาแล้วนะคะตอนแรกมี41จังหวัดแล้วก็เพิ่มขึ้นมาอีก24จังหวัดก็ส่งผลให้ภาพรวมของการช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วมเนี่ยรวมเป็น65จังหวัดและในพื้นที่กรุงเทพมหานครด้วยและล่าสุดวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาเมื่อวานนี้ค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติเพิ่มเติมให้จังหวัดสมุทรสงครามนะคะเป็นจังหวัดที่ประสบภัยให้ได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาตามเกณฑ์ด้วยเช่นกัน 9,000 บาทค่ะส่วนใครที่ถามหาเรื่องของการประกันภัยพิบัติแห่งชาติที่จะมีการช่วยเหลือเยียวยาถามว่าจะได้รับในเงินส่วนนี้ไหมนะคะทางคณะรัฐมนตรียืนยันแล้วค่ะว่ายังไม่ได้รับเพราะว่าในกรณีนี้เนี่ยคือพื้นที่ต่างๆเกิดเหตุอุทกภัยก่อนวันที่1ตุลาคมที่มีการประกาศความคุ้มครองค่ะซึ่งทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีเองนะคะท่านอนุทินชาญวีรกูลก็สั่งการให้เร่งช่วยเหลือเยียวยาประชาชนโดยเร็วที่สุดค่ะตอนนี้มีจังหวัดที่ส่งรายชื่อให้กับปภ.แล้วก็คือจังหวัดสระแก้วกับจังหวัดกระบี่นะคะที่จะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาในวันที่8ตุลาคม2569ซึ่งจะโอนเข้าบัญชีโดยตรงเลยค่ะคุณผู้ฟังคะจาก PRD Service นะคะเราไปดูในช่วงที่3กันบ้างนะคะในช่วงวันนี้มีประเด็นค่ะไปพูดคุยเรื่องของการประชุม IMF World Bank 2026ค่ะ
0: จับตาเรื่องเด่นเกาะติดเรื่องสำคัญรู้ทันสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นเพราะทุกวันมีเรื่องที่ต้องรู้และทุกประเด็นมีความหมายในช่วงวันนี้มีประเด็น

0: วัสดีค่ะ
1: ต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงวันนี้มีประเด็นค่ะเหมือนเดิมพบกันกับพี่แองเจิ้ลแล้วก็น้องอ้อมล้อมค่ะสวัสดีน้องอ้อมล้อมค่ะ
0: สวัสดีพี่แองเจิ้ลค่ะ
1: วันนี้อารมณ์ดีเพราะว่าเราจะมาในเรื่องของอาหารการกิน
0: ใช่อาหารการกินเสื้อผ้าหน้าผมนะคะวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องนี้กันค่ะ
1: เป็นเรื่องที่เบาไหมเหมือนจะเบา
0: แต่หนักพุง
1: เนื้อหาจริงๆไม่เบาเลยค่ะเราถอยหลังกันนะช่วงนี้กับการประชุม IMF ที่กรุงเทพมหานครที่จะเริ่มวันที
0: ่12
1: ถึง18ตุลาคมนี้นะคะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ก็เราได้พูดคุยกันเรื่องของการเตรียมความพร้อมเรื่องของความมั่นคงความปลอดภัยเรื่องของการจัดเตรียมอาคารสถานที่เราคุยกันมาเยอะแล้ว
0: ใช่
1: วันนี้ค่ะเราจะเข้าไปในครัว
0: เข้าไปในครัวเพื่อจะไปดูว่าเราจะนำเสนออะไรต่อสายตาของชาวโลกบ้างซึ่งชาวโลกที่ว่านี่แหละค่ะคุณผู้ฟังซึ่งเป็นคนที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการเงินระดับโลกนะคะไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการการธนาคารกลางนักวิชาการแล้วก็ผู้บริหารสถาบันจากการเงินทั่วโลกค่ะแล้วก็ที่สำคัญเมื่อไม่กี่วันก่อนนะคะทางผู้บริหารของเราได้พูดถึงผู้บริหารการเงินทางตะวันออกกลางค่ะซึ่งยังไง
1: รวย
0: เขาเป็นแหล่งน้ำมัน
1: แหล่งน้ำมัน
0: เขารวยอยู่แล้ว
1: มีเงินเยอะ
0: มาฉันที่จะมาอย่าเรียกว่ารวยดีกว่านะ
1: มีเงินเยอะ อาจจะมาลงทุนต่อที่บ้านเราก็ไปได้หรืออาจจะมีการเจรจาซื้อขายสินค้าที่เป็นอาหารเพราะบ้านเขามีบ่อน้ำมันแต่ไม่ได้เป็นคลังอาหารเหมือนบ้านเรา
0: ใช
1: ่ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้นะคะอันนี้พูดถึงเรื่องการเงินใช่ไหมถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกับเรื่องของกีฬาถ้าเป็นกีฬาเขาเรียกว่าแข่งโอลิ
1: มปิก
0: แต่ถ้าเป็นการเงินนี่เป็นโอลิมปิกทางการเงินเลยนะ
1: IMF เนี่ยนะ
0: คะ
1: ทีนี้ค่ะคนไทยเขาบอกว่าเวลาใครมาบ้านเนี่ยก็ต้องเลี้ยงดูปูเสื่ออย่างดีข
0: ้
1: าวปลาอาหารเนี่ยเราต้องดูแลอย่างดี
0: ต้องอิ่มท้องต้องทำให้ประทับใจ
1: ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแล้วทีนี้ค่ะอาหารที่เราจะนำมาเสิร์ฟให้กับผู้นำให้กับผู้ที่จะเข้าร่วมประชุมในครั้งนี
0: ้
1: ไม่ใช่ใครที่จะมาทำก็ได้นะเขาเลือกมาแล้วตั้งแต่หัวหน้าเชฟค่ะ
0: เ
1: ชฟทรงพลกิตติคุณวัจนะ
0: ได้ยินบ่อยเชฟแมคคาเล็กใช่ไหม
1: ใช่ไหมล่ะเป็นเชฟที่เขาจะมาเป็นผู้ควบคุมค่ะเป็นหัวหน้าทีมเชฟเลยแล้วก็อาหารเนี่ยค่ะน้องอ้อมล้อมเขาไม่ได้แบบซื้ออะไรก็ได้เหมือนข้าวเนี่ย
0: ให้กินแกงพุงปลาได้ไหม
1: อยากจะรู้ว่ามีไหมแต่ว่าเดานั้นอาจจะมี
0: คือ
1: เขาเมนูอะไรนะ
0: ข้าวยำ
1: หัวใจไทย
0: คืออย่างนี้เขาไม่ได้เอาแกงปูปลาที่เหมือนเราแกงบ้านๆเนี่ยแต่ว่าเขาทำเป็นฟิวชั่นเพื่อที่จะให้ปรับเข้ากับลิ้นของคนทั่วโลกของคนต่าง
1: แล้ว
0: พื้นที่ด้วย
1: ไปดูข้อมูลเริ่มตั้งแต่ข้าว
0: ยังไงคะ
1: ถ้าเราหิวข้าวเนี่ยก็เดินไปในครัว
0: ใช่
1: แล้วก็ไปตักข้าวในหม้อ
0: ใช่
1: ซึ่งเป็นข้าวอะไรก็ได้
0: ส่วนมากเรากินข้าวอะไรครับบ้านพี่เจนกินข้าวอะไร
1: ข้าวมะลิบ้างข้าวอะไรนะข้าวสังหยดข้าวกล้วยบ้าง
0: ถ้าถูกบ้านอ้อมจะกินข้าวไรซ์เบอร์รี่
1: สีม่วง
0: ใช่
1: ค่ะทีนี้เนี่ยพอพูดถึงข้าวนะคะเหมือนเราไปร้านอาหารเนี่ยไปสั่งข้าวหนึ่งจานเราก็ไม่ได้รู้หรอกว่าข้าวนี้มีที่มาที่ไปยังไง
0: ใช่
1: แล้วก็ถ้าไปถามแม่ค้าเยอะอาจจะได้ไม่ได้กินข้าว
0: ด่าแทน
1: แต่ทีนี้ค่ะเขาบอกว่าเริ่มจากข้าวเลยไม่ว่าจะเป็นข้าวหอมมะลิจากพะเยา
0: ค่ะ
1: ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห
0: ้ได้ยินบ่อย
1: พระเอกสุดในภาคอีสาน
0: น
1: ะต้องข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้คือที่สุดแล้วแล้วก็พอมาภาคใต้เนี่ยก็จะมีข้าวสังหยดพัทลุง
0: ใช
1: ่ทีนี้ถามว่าเราชาวต่างชาติเขาจะทราบไห
0: ม
1: อ่ะว่ามันเป็นกิมมิคของไทยนะสินค้า GI เนี่ยค่ะไม่ต้องกังวลค่ะเพราะว่าแต่ละเมนูเนี่ยจะมี QR code ให้สแกน
0: อ๋อให้บอกที่มาเลยว่าที่คุณกินอยู่เนี่ยเป็นข้าวอะไร
1: พัน
0: ธุ์ไหนจังหวัดอะไรในประเทศไทย
1: ต้องไม่ต้องกังวลว่าจะเสียของเปล่าหรือไม่
0: นี่แหละนะนี่แหละนะที่เขาบอกว่าประชุมกรุงเทพแต่เปล่าค่ะคนที่มาประชุมรู้จักทั่วประเทศไทยแน่นอนผ่านสื่อกลางนี่แหละ
1: สื่
0: อ
1: แล้วก็ไม่ต้องถามสแกนอ่านได้เลย QR code เนี่ยจะทำความเข้าใจวัตถุดิบไทยมากขึ้นแล้วก็นอกจากนี้ค่ะยังมีปลานิลอำเภอบ้านโพฉะเชิงเทรา
0: สินค้า GI ใช่ไหม
1: ใช่ปลานิลเนี่ยถามว่าเรารู้จักดีไหมล่ะมันไม่ใช่พื้นที่เราขนาดเราที่เป็นคนไทยเนี่ยยังไม่ได้ทราบรายละเอียดเลยนะคะทีนี้ข้อมูลของปลานิลนี้บอกว่าเพาะพันธุ์แล้วก็เลี้ยงปลาครบวงจรด้วยคุณภาพน้ำสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมจะทำให้ได้ปลานิลที่มีคุณภาพสูงเนื้อแน่น
0: ว้าว
1: ทีนี้เขาก็ไม่ได้มาเสิร์ฟแบบปลานิลทอดปลานิลต้ม
0: ไม่ได้ไม่ได้ปลานิลเคลือบเกลืออบเกลือไม่ใช่ใช่ไหม
1: ใช่เขาบอกว่า ใช้วิธีการปลานิล dry aged ลนไฟกินคู่กับซอสมิโซะจากเขาใหญ
0: ่โอ้โหเดี๋ยวนะปลา dry aged เนี่ยคำว่า dry aged เนี่ยมักจะได้ยินแบบเป็นเนื้อ dry aged
1: เนื้อ dry aged
0: ปลา dry aged
1: ปลา dry aged ลนไฟแล้วซอสมิโซะจากเขาใหญ่เราก็เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าเขาใหญ่เนี่ยมีของดีคือซอสมิโซะ
0: นั่นน่ะสิ
1: จะเป็นยังไงแต่เขาใหญ่เขาเป็นพื้นที่การเกษตรอยู่แล้วเน
0: า
1: ะเขาปลูกนั่นปลูกนี่อยู่แล้วทีนี้ก็เลยกลายเป็นว่าเขาพูดถึงว่าทำไมจะต้องเป็นปลานิล
0: ค่ะ
1: นึกถึงในหลวงรัชกาลที่9ค่ะที่พระองค์ท่านได้ส่งเสริมการเลี้ยงปลานิลให้กับคนไทยทีนี้เขาบอกว่าเป็นเมนูเนี่ยเปรียบเลยว่าเป็นปลาของพ
0: ่
1: อ
0: ใช่แล้วปลานิลเนี่ยนะคะเป็นสินค้าที่ราคาไม่แพงแต่โปรตีนอัดแน่นเลยค่ะ
1: ราคาไม่แพงคือขยายพันธุ์ก็ง่ายพี่น้องประชาชนสามารถเข้าถึงโปรตีนได้ง่ายราคาก็ไม่สูงเข้าถึงได้ทุกคนอันนี้
0: ค่ะ
1: เป็นเรื่องที่ในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านใส่ใจในเรื่องของการกินโปรตีนราคาถูกและเข้าถึงง่ายทีนี้นอกจากอาหารหลักอันนี้ไม่ได้มีแค่นี้เนาะอันนี้ยกตัวอย่าง
0: ใช่เรามีอาหารแบบของที่เป็นแบบว่าไม่ใช่แค่ข้าวอย่างเดียวเรามีแซนด์วิชไก่ย่างเบตงด้วยค่ะมาโยน้ำมันตะไคร้นะคะมีทาร์ตรากูเนื้อวากิวสกลนคร
1: โอ้เนื้อวากิวต้องสกลนคร
0: ใช่มีทาร์ตช็อกโกแลตจากนครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็ใส่ถั่วแมคคาเดเมียแล้วก็ครีมวานิลาจากโครงการหลวงและที่ขาดไม่ได้ค่ะของหวานประเทศไทยต้อง
1: ข้าวเหนียวมะม่วงซอฟต์พาวเวอร์ในตำนานนะคะ
0: คุ
1: ณมิลิจำได้ไหม
0: ใช่
1: เขาเคยไปโชว์
0: ขึ้นไปกินบนเวทีเลย
1: ปรากฏการณ์ข้าวเหนียวมะม่วงดังไปทั่วโลกเลยทำให้หลายๆที่บอกว่าซอฟต์พาวเวอร์ของไทยครั้งนี้ต่างชาติที่มาร่วมจะต้องหลงรักขนาดเราเองยังตื่นเต้น
0: เราเองยังรักที่จะกินอาหารไทยเลยค่ะทุกวันนี
1: ้
0: ยังไงวันนี้กินอะไรดี
1: วันนี้กินอะไรดี คือชีวิตเราต้องขับเคลื่อนด้วยอาหารเนาะ
0: ใช่
1: ถ้าหากว่าเลือกได้อ
0: าหารต้องอร่อยด้วย
1: เลือกหน่อยได้ไหมล่ะ แล้วพูดถึงไก่เบตงอะค่ะไก่เบตงนี่ขึ้นชื่อใช่ไหมคะเราจะเห็นแต่ในรูปแบบข้าวมันไก่เบตงแต่อันนี้เป็นแซนด์วิชไก่ย่างเบตง
0: โอ้แค่ชื่อก็อยากจะลองนะคะ
1: ปิดท้ายด้วยค่ะผลไม
0: ้
1: รถเข็นขายผลไม้ GI สดใหม่ตามฤดูกาลอันนี้ได้สองเด้งเลยได้โปรโมทผลไม้ GI
0: ใช่แล้วก็ได้อะไร
1: โปรโมทรถเข็นว่านี่คือซอฟต์พาวเวอร์ที่สตรีทฟู้ดของคนไทย
0: จริงจริงจริงอันนี้จริงค่ะอันนี้ปกติเนี่ยคนระดับนั้นน่ะเขาไม่จะหาไม่ได้กินรถเข็นรถผลไม้
1: เข็นแล้วอาจจะไม่เห็นหน้าตาของรถเข็นผลไม้ด้วยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะสินค้าที่เป็นผลไม้ GI แน่นอนว่าผลผลิตจากนครศรีธรรมราชนี้ต้องไป
0: ว้าวอย่างเช่น
1: ส้มโอทับทิมสยามน้องอ้อมลองพอดีนคำนี้ไหม
0: ว่า
1: คนซื้อไม่ได้กินคนกินไม่ได้ซื้อ
0: เพราะว่าทับทิมสยามซื้อไปให้คนวิรักผู้ใหญ
1: ่เป็นของฝาก
0: เป็นของฝาก
1: เริ่มต้นจากเมื่อก่อนราคาสูงเพราะคนปลูกน้อย
0: ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็ถ้าเราไปดูกรรมวิธีการผลิตอะค่ะที่เขาใส่ใจต้องเป็นปุ๋ยที่เป็นปุ๋ยจากธรรมชาติเท่านั้น
0: ขนาดนั้น
1: ถ้าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เจ้าของสวนใส่ปุ๋ยเคมีลงไปทับทิมสยามจะไม่หวาน
0: อ้าวทำไม
1: เขาก็เลยต้องใช้วิธีการประคบประงมไงล่ะก็เลยสูงนิดนึงแล้วก็คำนี้จริงๆคนกินไม่ได้ซื้อคนซื้อไม่ได้กินนี่จริงๆมากนึกถึงตัวเราสิเคยซื้อส้มโอทับทิมสยามมากินเองไหม
0: ไม่ค่อ ยส่วนมากเห็นแล้วก็ซื้อไปให้พ่อ
1: คนรุ่นนี้
0: ก็ให
1: ้ผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือนี่แหละค่ะสินค้า GI เหล่านี้ก็จะมาอวดโฉมในการประชุมครั้งนี้ด้วย
0: ค่ะ
1: เชื่อว่าช่วงนี้ฤดูกาลผลไม้หลายที่ก็คึกคักเนาะภาคใต้เนี่ยมีหลายอย่างเลยค
0: ่
1: ะลองกองลังสาด
0: มังคุดจะได้ไปไหมแต่ว่าอีกอย่างนึงมันก็คือช่วงฤดูกาลด้วยแหละมันขึ้นอยู่กับช่วงฤดูกาลว่าจะทันที่จะอาจจะเหลือบางส่วนที่แบบเขาทำนอกฤดูอาจจะได้นำไปให้ทาวการเงินเนี่ยเขาได้ชิมลิ้มรสกันนะคะ
1: วัฒนธรรมไทยแลนด์โอลี่จริงๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อค่ะว่าเรื่องของสิ่งที่ประเทศไทยจะเตรียมไว้ต้อนรับผู้นำทางการเงินระดับโลกจะมีอะไรอีกบ้างติดตามวันพรุ่งนี้นะเพราะว่าวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเรื่องของอาหารการกินแป๊บเดียวเนาะเวลาคุยกันขอบคุณที่ติดตามเราวันนี้เพียงเจริญและน้องอ้อมล้อม
0: ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะขอบคุณพี่แองเจิ้งแล้วก็พี่อ้อมล้อมด้วยนะคะสำหรับช่วงวันนี้มีประเด็นค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้รายการ5แยกข่าวหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรายการ5แยกข่าวได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้พบกับสวทภูเก็ตเป็นแม่ข่ายในการผลิตรายการค่ะ 16:30 น.จนถึง 17:00 น.แล้วก็สามารถติดตามรับฟังรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงในช่วงต่อไปได้ค่ะกับทีมงานสวทกระบี่สำหรับวันนี้ดิฉันณัฐวดีศรียาภัยและทีมงานสวทระนองลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงซึ่งออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีของกรมประชาสัมพันธ์วันนี้พบกับดิฉันณัฐมนชัยศิริรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะในช่วงแรกของรายการวันนี้ขอนำท่านผู้ชมทุกท่านร่วมรำลึกถึงเมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินประพาสณจังหวัดกระบี่ยังคงความปลื้มปิติแก่ประสบกรณิกรในพื้นที่เป็นอย่างยิ่งนำพาทุกท่านไปติดตามในช่วงของภาพเก่าเล่าเรื่องรอยพระบาทแห่งความรักในธรรมชาติณอุทยานแห่งชาติธารบกขอรณีค่ะ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

ผืนป่ากระบี่มีสถานที่แห่งหนึ่งที่เก็บรักษาพระราชปณิธานอันยิ่งใหญ่ไว้อย่างงดงามนั่นคืออุทยานแห่งชาติธารบกขอรณีซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จประพาสเมื่อหลายสิบปีก่อนเมื่อวันที่12มีนาคมพุทธศักราช2502ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินมายังอุทยานแห่งชาติธารบกขอรณีอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่โดยประทับพักผ่อนบนแผ่พระที่นั่งที่จัดสร้างถวายในแอ่งน้ำใหญ่หน้าถ้ำน้ำลอดบรรยากาศแห่งความสงบและความงามของธรรมชาติล้อมรอบพระองค์ทั้งสองพระปรมาภิไธยย่อบนหินปากถ้ำทั้งสองพระองค์ได้ทรงสลักพปร.และสก.บนหินปากถ้ำน้ำลอดน้ำตกธารบกขอรณีซึ่งมีความสูงจากพื้นน้ำประมาณ10เมตรห่างกันประมาณ2เมตรพร้อมสลักวันที่ไว้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์พระราชพิธีปล่อยเต่าทรงหลั่งน้ำปล่อยเต่าที่ราษฎรนำมาถวาย1ตัวแสดงถึงพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาต่อสรรพสัตว์และทรงเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ธรรมชาติต้นสีตรังคู่พระบารมีก่อนเสด็จกลับทั้งสองพระองค์ได้ทรงปลูกต้นสีตรังไว้พระองค์ละหนึ่งต้นเป็นสัญลักษณ์แห่งความมั่นคงและความยั่งยืนของธรรมชาติผ่านไปกว่า4ทศวรรษเมื่อวันที่

พระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จประพาสยังอุทยานแห่งชาติธารบกขอรณีอีกครั้งและได้ส่งปลูกต้นตะเคียนทองจำนวนหนึ่งต้นการเสด็จมาอีกครั้งนี้สะท้อนถึงพระราชปณิธานสีเขียวที่ไม่เคยจางคลายพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างแห่งการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เห็นว่าการอนุรักษ์ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติเป็นภารกิจที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและยาวนานวันนี้อุทยานแห่งชาติธารบกขอรณียังคงเป็นแหล่งธรรมชาติที่สมบูรณ์ต้นไม้ที่พระองค์ทั้งสองได้ทรงปลูกไว้เติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงาและความชุ่มชื้นรอยพระปรมาภิไธยย่อบนหินยังคงเป็นพยานแห่งพระราชกรณียกิจเตือนใจคนรุ่นหลังให้ตระหนักถึงคุณค่าของธรรมชาติพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณธารบกขอรณีจึงไม่ใช่เพียงเรื่องราวในอดีตแต่เป็นแรงบันดาลใจที่ส่งต่อมาถึงปัจจุบันให้เราทุกคนร่วมกันดูแลรักษาพื้นป่าพื้นน้ำและสิ่งมีชีวิตทั้งหลายให้คงอยู่สืบไปสำหรับอุทยานแห่งชาติธารบกขอรณีชื่อเดิมคือธารอโศกเนื่องจากมีต้นอโศกหรือ

พหัสดินณอยุธยารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ไปตรวจราชการที่อำเภออ่าวลึกและได้แวะพักที่ฐานอโศกเห็นว่าชื่อเดิมไม่มีความเหมาะสมจึงได้ตั้งชื่อใหม่ว่าฐานบุกขรณีเพราะธรรมชาติที่งดงามคือมรดกที่ล้ำค่าที่พระองค์

0: สำหรับช่วงต่อไปของรายการค่ะช่วงตามรอยพระเมตตาวันนี้ขอนำเสนอพระมหากรุณาธิคุณและพระวิสัยทัศน์อันยาวไกลของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงมุ่งมั่นอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสร้างความยั่งยืนให้แก่แผ่นดินไทยกับโครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีของจังหวัดกระบี่ค่ะ
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา
2: วันที่21เมษายนพุทธศักราช2543ท่ามกลางประสบนิกรชาวจังหวัดกระบี่ที่มารอเฝ้ารับเสด็จอย่างเนืองแน่นณศูนย์ทดลองข้าวจังหวัดกระบี่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินตรวจเยี่ยมโครงการอนุรักษ์กล้วยไม้รองเท้านารีอันเนื่องมาจากพระราชดำริณตำบลเหนือคลองอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่ในขณะนั้นจังหวัดกระบี่ประสบปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้เพื่อบุกเบิกที่ทำกินรวมถึงการดำเนินโครงการพัฒนาบางอย่างเช่นการตัดถนนซึ่งก่อให้เกิดการทำลายทรัพยากรป่าไม้โดยไม่คำนึงถึงผลกระทบที่ตามมาส่งผลให้กล้วยไม้พันธุ์หายากหลายชนิดโดยเฉพาะกล้วยไม้รองเท้านารีที่ต้องอาศัยสภาพธรรมชาติที่สมบูรณ์เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ลงกล้วยไม้รองเท้านารีในจังหวัดกระบี่เคยมีอยู่หลายชนิดแต่จากการลักลอบเก็บไปจำหน่ายของเกษตรกรและผู้ค้าพันไม้ในอดีตทำให้จำนวนลดลงอย่างน่าเป็นห่วงหากไม่มีการปลุกจิตสำนึกและเร่งดำเนินการอนุรักษ์พันกล้วยไม้รองเท้านารีอันทรงคุณค่าของจังหวัดกระบี่อาจสูญหายไปจากธรรมชาติในอนาคตด้วยพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจึงมีพระราชดำริเมื่อวันที่21เมษายนพุทธศักราช2543กับผู้อำนวยการสถานีทดลองพันธุ์ข้าวกระบี่ในขณะนั้นความว่าให้ดำเนินการขยายพันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีเพื่อเพิ่มจำนวนและนำไปปลูกคืนสู่ป่าในพื้นที่ที่เหมาะสมต่อไปภายหลังสถานีทดลองพันธุ์ข้าวกระบี่สังกัดสถาบันวิจัยข้าวกรมวิชาการเกษตรได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆในจังหวัดกระบี่จัดทำโครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีของจังหวัดกระบี่เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาครบ6รอบและเป็นการสนองพระราชดำริในการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้หายากโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งอนุบาลและขยายพันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีที่จับกลุ่มได้จากการลักลอบค้าขายรวมถึงเพาะเลี้ยงเพิ่มเติมเพื่อปลูกคืนสู่ป่าธรรมชาติปีละประมาณ 1,000 ต้นเพื่อให้พันธุ์ไม้หายากนี้คงอยู่คู่จังหวัดกระบี่อย่างยั่งยืนในการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังได้ทอดพระเนตรโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนรวมถึงการแปลงหน่อไม้น้ำพันไม้พื้นบ้านที่ใช้เป็นอาหารและสมุนไพรและได้ทรงปลูกหน่อไม้น้ำด้วยพระหัตถ์ณสถานีทดลองข้าวกระบี่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสนองพระราชดำริเหตุการณ์ครั้งนั้นนับเป็นอีกหนึ่งบันทึกแห่งความทรงจำที่สะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระวิสัยทัศน์อันยาวไกลของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงมุ่งมั่นอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสร้างความยั่งยืนให้แก่แผ่นดินไทย
0: และสำหรับในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะช่วงของสารต่อพระราชปณิธานพบกับเรื่องราวของป่าทุ่งทะเลจากพระราชหฤทัยสู่ป่าแห่งความยั่งยืนค่ะ
1: ช่วงสารต่อพระราชปณิธาน
2: ป่าทุ่งทะเลจากพระ ราชหฤทัยสู่ป่าแห่งความยั่งยืนเมื่อวันที่20เมษายนปีพุทธศักราช2543ท่ามกลางผืนป่าชายเลนอันอุดมสมบูรณ์ที่เกาะลันตาจังหวัดกระบี่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินตรวจเยี่ยมโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ตำบลเกาะกลางอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่โครงการนี้เกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงรับพื้นป่าทุ่งทะเลประมาณ 4,200 ไร่ในตำบลเกาะกลางอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ตามที่จังหวัดได้ทูลเกล้าถวายพระราชดำริในวันนั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่การอนุรักษ์ธรรมชาติแต่คือการปลูกฝังปรัชญาแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ผสานความสมดุลระหว่างคนป่าและทะเลพระราชดำริข้อแรกสะท้อนถึงพระราชปณิธานอันล้ำลึกควรพัฒนาและดูแลรักษาป่าทุ่งทะเลโดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษานี่คือการวางรากฐานแนวคิดป่าชุมชนก่อนที่จะเป็นกระแสในสังคมไทยพระองค์ทรงเล็งเห็นว่าการอนุรักษ์ที่แท้จริงต้องเกิดจากจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่เพราะพวกเขาคือผู้ที่อยู่ร่วมกับป่ารู้จักป่าและจะเป็นผู้พิทักษ์ป่าได้ดีที่สุดและพระราชดำรินี้ได้ถูกนำไปปฏิบัติอย่างจริงจังสำนักงานกปร.ได้สนับสนุนงบประมาณแก่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเลจังหวัดกระบี่ร่วมกับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5นครศรีธรรมราชได้ดำเนินโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยมีผลการดำเนินงานได้แก่ดำเนินการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่าและการเพาะชำกล้าไม้ป่ากินได้และไม้เศรษฐกิจทำให้ราษฎรได้เป็นส่วนหนึ่งในการฟื้นฟูป่าด้วยมือของตนเองจนป่าทุ่งทะเลค่อยๆกลับมามีความอุดมสมบูรณ์และสมดุลทางระบบนิเวศพระราชดำริที่2ให้จัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพโดยมีศาลาทรงงานศิลปาชีพขนาดเล็กที่บ้านปากคลองเชี่ยเห็นถึงพระราชวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลการอนุรักษ์ป่าจะยั่งยืนได้ประชาชนต้องมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงเมื่อวันที่2ตุลาคมปีพุทธศักราช2550พระราชสวนีได้เพิ่มเติมชัดเจนยิ่งขึ้นว่าให้จัดตั้งโครงการศิลปาชีพทุ่งทะเลเพื่อพัฒนาทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการทอผ้ากี่กระทบให้ราษฎรในพื้นที่ยกระดับรายได้ให้พออยู่พอกินพึ่งพาตนเองได้
3: ก็เริ่มจากนะคะมีราษฎรกลุ่มหนึ่งนะคะที่ต้องการจะอนุรักษ์พื้นที่ทุ่งทะเลนะคะให้คงอยู่เนื่องจากว่าในขณะนั้นเนี่ยมีกลุ่มนายทุนแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยที่เข้ามาจับจองพื้นที่นะคะก็เลยได้ตัดสินใจถวายพื้นที่ตรงนี้นะคะแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะซึ่งท่านก็ได้รับพื้นที่ตรงนี้นะคะไว้ในการดูแลในปีพ.ศ. 2537ค่ะก็ได้เริ่มโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเลขึ้นนะคะและในปีพ.ศ. 2543ค่ะท่านก็ได้เสด็จเยี่ยมเยือนที่นี่นะคะเพื่อที่จะติดตามโครงการนะคะและในปี2550ค่ะท่านก็ได้มีพระราชสวนีเพิ่มเติมที่จะจัดตั้งโครงการศิลปาชีพทุ่งทะเลขึ้นนะคะเพื่อที่จะสร้างอาชีพเสริมรายได้ให้กับราษฎรที่อยู่ในพื้นที่นั้นนะคะโดยเริ่มแรกเนี่ยได้ ให้มีการทอผ้านะคะเพื่อให้มีการทอผ้าเพื่อที่จะสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านนะคะชาวบ้านเนี่ยก็จะได้ค่าตอบแทนนะคะเป็นค่าแรงนะคะและหลังจากนั้นนะคะในปี2560ค่ะหัวหน้าโครงการแล้วก็ชาวบ้านนะคะก็ได้มีการพัฒนาต่อยอดสินค้านะคะจากผ้าทอซึ่งตอนแรกเนี่ยเป็นผ้าทอผ้าแบบกี่กระทบนะคะมาเป็นใช้กี่กระตุกนะคะเข้ามาช่วยในการพัฒนาสินค้านะคะจนปัจจุบันเนี่ยที่นี่ก็ได้พัฒนาสินค้าเพิ่มขึ้นหลากหลายนะคะเพื่อที่จะส่งขายและก็เพิ่มรายได้ให้กับชาวบ้านค่ะก็เริ่มแรกนะคะตัวโครงการเนี่ยในช่วงเริ่มแรกเนี่ยเราเข้ามาดูแลในเรื่องของการฟื้นฟูทรัพยากรเป็นหลักนะคะแล้วก็พอช่วงหลังๆเนี่ยก็ได้มาทำในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพให้กับชาวบ้านนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการทอผ้าค่ะซึ่งเราได้อบรมชาวบ้านนะคะในการทำเรื่องของผ้าทอนะคะซึ่งตอนแรกที่เป็นการทอเนี่ยเป็นใช้กี่กระทบนะคะก็ช่วงแรกเนี่ยเราจะใช้การทอผ้าแบบกี่กระทบนะคะซึ่งชาวบ้านเนี่ยก็จะทอผ้าจะได้ค่าตอบแทนเป็นค่าแรงนะคะพอชาวบ้านได้มีการอบรมมีความรู้เพิ่มเติมค่ะก็ได้พัฒนาต่อยอดสินค้าเพิ่มขึ้นนะคะก็ทำให้ชาวบ้านเนี่ยก็ทำให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะในส่วนการดูแลณตอนนี้นะคะที่เพิ่มขึ้นก็คือในเรื่องของการดูแลสินค้าเรื่องของการประชาสัมพันธ์ค่ะแล้วก็ในเรื่องของการอบรมให้ความรู้เป็นหลักค่ะ
4: ดิฉันสุอัตรากกใหญ่ประธานศิลปาชีพทุ่งทะเลค่ะในส่วนของโครงการศิลปาชีพทุ่งทะเลเราได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระองค์ท่านได้ส่งเส้นได้มาให้

0: มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเลยค่ะและพระองค์ยังทรงเสริมด้วยการให้อบรมเพิ่มเติมเรื่อยๆอะค่ะรุ่นต่อรุ่นตอนแรกดีใจมากค่ะที่ทุ่งทะเลมีโครงการพระราชดำริพอตัวเองรู้ว่าโครงการนี้มีก็สมัครเข้ามาเลยค่ะดีใจมากมีความภูมิใจมากที่ได้ทอผ้าในโครงการของพระองค์ท่านเนี่ยค่ะแรกเริ่มก็ดูจากข่าวทีวีค่ะหนังสือพิมพ์อะไรประมาณนี้ก็นึกในใจว่าถ้าจังหวัดกระบี่เรามีโครงการพระราชดำริชาวบ้านคงมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะมีความภูมิใจในฮานที่พระองค์ได้ทำให้ประชาชนที่นี่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะค่ะอยากขอบคุณพระองค์ท่านที่สร้างโครงการพระราชดำริที่ทุ่งทะเลขึ้นและจะสืบสานต่อยอดให้โครงการนี้อยู่รุ่นสู่รุ่นลูกรุ่นหลานค
1: ่
0: ะ
1: ให้พิจารณาจัดตั้งหน่วยเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งในลักษณะหน่วยย่อย

ุ่งทะเลควรเป็นถนนที่ไม่กว้างนักอาจฟังดูเรียบง่ายแต่ซ่อนปรัชญาอันลึกซึ้งถนนเล็กๆคือการพัฒนาที่มีสติเคารพธรรมชาติและรักษาความสงบของพื้นป่านี่คือความงามของการพัฒนาแบบน้อยแต่พอที่สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากพระราชดำริสู่ผลลัพธ์ที่จับต้องได้ตั้งแต่ปี2542จนถึงปัจจุบันสำนักงานกปร.ได้สนับสนุนงบประมาณแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องทำให้โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเลเติบโตเป็นโมเดลการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ผสมผสานมิติที่ผสานสามมิติเข้าด้วยกันอาทิมิติสิ่งแวดล้อมป่าทุ่งทะเลฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ระบบนิเวศกลับมาสมดุลมิติเศรษฐกิจราษฎรมีรายได้จากศิลปาชีพและการเลี้ยงสัตว์น้ำพออยู่พอกินพึ่งตนเองได้มิติสังคมชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสืบสานภูมิปัญญาและภาคภูมิใจในป่าของตนวันนี้เมื่อโลกเผชิญกับวิกฤตสภาพภูมิอากาศและการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพพระราชปณิธานของพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ป่าทุ่งทะเลยังคงเป็นแสงสว่างนำทางเป็นเครื่องเตือนใจว่าการพัฒนาที่แท้จริงคือการพัฒนาที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังไม่ทำลายธรรมชาติและสร้างความสุขที่ยั่งยืนให้ทุกชีวิตป่าทุ่งทะเลจึงไม่ใช่แค่ป่าแห่งหนึ่งแต่คือมรดกแห่งพระราชปณิธานที่จะ

เมื่อต้นปีนี้ระหว่างที่ข้าพเจ้านั่งเฮลิคอปเตอร์ไปเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารในภาคเหนือข้าพเจ้าได้พบว่าป่าหลายแห่งถูกทำลายมากขึ้นและรวดเร็วเหลือแต่ต้นไม้เล็กๆ เป็นหย่อมเล็กหย่อมน้อยบางภูเขาโล่งเตียนอย่างน่าใจหายประชาชนก็เริ่มวิตกว่าฝนไม่ตกติดต่อกันมา2ปีแล้วข้าพเจ้าจึงได้โอกาสอธิบายให้ราษฎรเข้าใจว่าต้นไม้สำคัญอย่างไรต่อชีวิตของเราเราทราบกันดีว่าต้นไม้มีประโยชน์มหาศาลผลที่เราได้รับโดยตรงจากต้นไม้นั้นมีมากแต่โดยอ้อมที่เรามองไม่เห็นก็มีมากเช่นกันตัวอย่างเช่นต้นไม้ช่วยดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทำให้อากาศดีขึ้นช่วยลดปฏิกิริยาเรือนกระจกที่ทั่วโลกกำลังหวาดวิตกอยู่ต้นไม้ใหญ่เพียงต้นเดียวยังทำให้เรารู้สึกได้ทันทีถึงความร่มเย็นชุ่มชื้นหากมีต้นไม้รวมกันอยู่มากๆจนเป็นป่าที่กว้างใหญ่จะทำให้อากาศบริเวณนั้นเย็นและชื้นมากแต่ฝนเป็นปัจจัยที่สำคัญต้นไม้เป็นปัจจัยที่สำคัญของการเกิดฝนประเทศของเราตั้งอยู่ในเขตมรสุมถึงฤดูฝนลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะพัดพาไอน้ำจากทะเลเข้ามาถ้าได้กระทบกับความชื้นเย็นก็จะทำให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลต้นไม้ช่วยดูดซับน้ำไว้ในรากและในดินทำให้ป่าเป็นแหล่งกักเก็บน้ำที่สำคัญซึ่งในเมืองไทยแล้วต้องถือว่าสำคัญที่สุดเพราะประเทศเราไม่มีภูเขาที่มีหิมะปกคลุมเช่นภูเขาหิมาลัยเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารเหมือนประเทศเพื่อนบ้านบางประเทศต้นน้ำลำธารของแม่น้ำทุกสายใน

0: ประเทศไทยเกิดจากป่าไม้ทั้งสิ้นนอกเหนือจากน้ำที่เกิดจากป่าไม้ของเราเราไม่มีแหล่งน้ำแห่งอื่นเลยในที่นี้เราจะไม่พูดถึงแม่น้ำโขงเพราะแม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำนานาชาติมีเจ้าของหลายชาติได้แก่ไทยจีนลาวพม่าเวียดนามและเขมรประเทศใดคิดจะผันน้ำจากแม่น้ำโขงไปใช้ก็ต้องขออนุญาตจากนานาชาติเสียก่อนดังนั้นเราจึงควรทนุบำรุงป่าของเราไว้ให้ดีที่สุดเพราะนอกจากจะเป็นต้นน้ำลำธารแล้วป่ายังเก็บน้ำไว้ให้เราใช้ทั้งบนดินใต้ดินและทำให้เกิดฝนตกขึ้นต้องตามฤดูกาลและช่วยให้น้ำไหลซึมลงไปถึงขั้นน้ำบาดาล
1: และทั้งหมดนี้นะคะคือเรื่องราวที่ทรงคุณค่าในรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ภายใต้การกำกับและอำนวยการผลิตของผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์และผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่พรุ่งนี้ติดตามรับฟังรับชมรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงได้ทางสวทเบตงสำหรับวันนี้ดิฉันณัฐมนชัยศิริพร้อมด้วยทีมงานสวทกระบี่จากลาไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับพฤทธ์แก้วพิบูลครับรองนายกรัฐมนตรียืนยันเตรียมมาตรการรองรับอุทกภัยในช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกอย่างเต็มที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไปร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: คุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันเตรียมมาตรการรองรับอุทกภัยในช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกอย่างเต็มที
5: ่นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าโดยไทยเป็นเจ้าภาพยืนยันและให้ความมั่นใจว่ามีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการเป็นเจ้าภาพโดยได้ร่วมมือกับกรมอุตุนิยมวิทยาและกรุงเทพมหานครเตรียมแผนรองรับไว้ทุกด้านรวมถึงแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและการกำหนดจุดวิกฤตสำหรับการเคลื่อนย้ายหากเกิดฝนตกหนักนอกจากนี้ในการประชุมดังกล่าวยังมีการหารือร่วมกับธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศถึงแนวทางการช่วยเหลือประเทศต่างๆในการสร้างภูมิคุ้มกันจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอีกด้วยปฏิพลสนพรมารายงาน
1: กรมการค้าภายในเร่งเชื่อมโยงแหล่งผลิตเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดทดแทนผลผลิตที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยพบราคาผักหลายรายการเริ่มปรับลดลง
6: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในเร่งประสานแหล่งผลิตผักในหลายพื้นที่ที่ยังมีผลผลิตและสามารถจัดส่งได้เพื่อเพิ่มปริมาณเข้าสู่ตลาดและทดแทนผลผลิตจากพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจากการติดตามราคาขายส่งผักที่ตลาดสี่มุมเมืองพบว่าราคาผักหลายรายการเริ่มปรับลดลงเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนหลังมีผลผลิตทยอยเข้าสู่ตลาดเพิ่มขึ้นสะท้อนว่าการเพิ่มปริมาณผักจากแหล่งผลิตทดแทนช่วยลดแรงกดดันด้านราคาได้ในระดับหนึ่งทั้งนี้ราคาผักยังขึ้นอยู่กับปริมาณผลผลิตสภาพอากาศและการขนส่งในแต่ละพื้นที่โดยกรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์และประสานแหล่งผลิตเพิ่มเติมหากพบว่าผักรายการใดมีปริมาณไม่เพียงพอพร้อมขอให้ประชาชนตรวจสอบป้ายราคาและน้ำหนักสินค้าก่อนซื้อหากพบการฉวยโอกาสขึ้นราคาหรือไม่ติดป้ายแสดงราคาแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569ปุริมปราศสภาภาครายงาน
1: กรมส่งเสริมการเกษตรเตรียมแจกปัจจัยการผลิตและส่งทีมวิชาการเร่งฟื้นฟูสวนผลไม้จากอุทกภัยกว่า 1.7 ล้านไร่ในพื้นที่49จังหวัดขณะที่หลายพื้นที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลาย
7: นายรพิทัศน์อุ่นจิตพันธ์รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเปิดเผยว่าขณะนี้อุทกภัยส่งผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรกว่า 1.7 ล้านไร่ใน49จังหวัดมีเกษตรกรได้รับผลกระทบกว่า 150,000 รายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมช่วยเหลือทั้งก่อนและหลังน้ำลดทั้งการชดเชยตามระเบียบการแจกเมล็ดพันธุ์ผักต้นพันธุ์และกล้าพืชรวมทั้งปัจจัยการผลิตและชีวพันธุ์เพื่อฟื้นฟูพื้นที่เกษตรขณะที่ภาคตะวันออกพบสวนผลไม้ได้รับความเสียหายโดยจะร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ส่งทีมวิชาการช่วยฟื้นฟูโดยเฉพาะทุเรียนที่ยังสามารถรักษาไว้ได้ด้านนายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่าหลายพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคตะวันตกสถานการณ์เริ่มคลี่คลายโดยเร่งระบายน้ำในพื้นที่ที่ยังได้รับผลกระทบพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะที่ประชาชนที่มีบ้านเรือนติดริมตลิ่งขอให้เฝ้าระวังและขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงชาวนันมาลีรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤตแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19 นาฬิกา

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: Everyday English
2: กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ดำเนินรายการโดยอาจารย์ทัศนีทัศน์ระเบียบ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Everyday English ค่ะรายการของเรามุ่งนำเสนอคำศัพท์ที่มีความหมายเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันค่ะคำศัพท์ของเรานะคะยังคงอยู่กับกลุ่มของคำที่มีความหมายว่าอัตโนมัตินะคะที่ได้นำเสนอไปแล้วนะคะก็คือคำว่า automaticมาในวันนี้ค่ะจะมีอีกหนึ่งคำนะคะคำนั้นก็คือ instinctive สะกด instinctive instinctive นะคะคำนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะมาจากคำว่า instinct นะคะที่แปลว่าสัญชาตญาณนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น instinctive ก็เป็นคำคุณศัพท์นะคะหรือว่าคำที่เราใช้ขยายคำนามนั่นเองก็คือหมายถึงนะคะที่เป็นไปโดยสัญชาตญาณนะคะโดยไม่ได้ผ่านกระบวนการคิดนะคะหรือว่าเกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจนั่นเองนะคะ instinctive ทีนี้ลองมาดูตัวอย่างประโยคกันนะคะ her scream was an instinctive reaction to dangerนะคะ Her scream was an instinctive reaction to danger นะคะความหมายของประโยคนี้ก็คือการกรีดร้องของเธอเนี่ยนะคะเป็นปฏิกิริยาโดยสัญชาตญาณเวลาที่เกิดอันตรายนะคะก็คือพอเห็นอันตรายปุ๊บนะคะก็ร้องออกมาโดยอัตโนมัติหรือว่าโดยสัญชาตญาณเลยนะคะไม่ต้องคิดเลยนะคะว่าฉันจะต้องร้องขึ้นมานะนะคะก็คือออกมาโดยอัตโนมัติของร่างกายหรือว่าโดยสัญชาตญาณนั่นเองนะคะ Her scream was an instinctive reaction to danger นะคะอีกหนึ่งตัวอย่างประโยคค่ะ Jane's reaction was instinctive นะคะความหมายของประโยคนี้ก็คือปฏิกิริยาของเจนเป็นไปโดยสัญชาตญาณนะคะปฏิกิริยาของเจนเป็นไปโดยสัญชาตญาณและถ้าคุณผู้ฟังได้สังเกตนะคะก็จะเห็นว่าตัวอย่างประโยคที่นำเสนอในวันนี้นะคะก็จะเป็นประโยคเดียวกันกับที่ได้นำเสนอเมื่อใช้คำศัพท์คำว่า automatic นั่นเองเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าเราเลือกใช้ได้เลยค่ะว่าเราจะสื่อความหมายว่าโดยอัตโนมัติ automatic หรือว่าโดยสัญชาตญาณก็คือคำนี้ค่ะ instinctive นั่นเองนำไปใช้กันได้นะคะคุณผู้ฟังคะรายการ Everyday English ค่ะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณผู้ฟังจะมีข้อแนะนำหรือติชมรายการของเราโดยคุณผู้ฟังสามารถติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0756720093หรือที่อีเมล address thassanee.th@wuu.ac.th ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: Everyday English.
2: จังหวัดปัตตานีขอเชิญชวนประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานีโดยจะเสด็จพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีและพระราชทานรางวัลคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นณที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีในวันเสาร์ที่10ตุลาคม2569จังหวัดปัตตานีขอความร่วมมือประชาชนส่วนราชการหน่วยงานและร้านค้าตลอดเส้นทางเสด็จร่วมรักษาความสะอาดบ้านเรือนและสถานประกอบการประดับธงชาติและธงประจำพระองค์ควบคุมสัตว์เลี้ยงและยานพาหนะให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมขอเชิญชวนประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับส่งเสด็จตามจุดที่หน่วยงานราชการกำหนดโดยพร้อมเพรียงกัน
3: Thank you. โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายทุกรายอย่าวางใจเมื่อถูกสุนัขกัดเมื่อรักสัตว์ควรปฏิบัติดังนี้
4: นำสุนัขและแมวไปฉีดวัคซีนเมื่อสัตว์อายุ 2-4 เดือนในปีแรกต้องฉีด2ครั้งปีต่อไปต้องฉีดซ้ำทุกปีไม่นำสัตว์ที่ไม่มีเจ้าของมาเลี้ยงไม่ปล่อยสุนัขออกมาเพ่นพ่านหากพบสุนัขที่เป็นโรครีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์หรือเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยใกล้บ้าน
3: เมื่อถูกสุนัขกัดควรปฏิบัติดังนี้รีบล้างแผลให้สะอาดให้เร็วที่สุดด้วยน้ำสบู่หลายครั้งขังสัตว์ดูอาการ15วันรีบไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาที่ถูกต้อง
4: ด้วยรักและห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช

สายฝนที่ชุ่มฉ่ำตลอดปีของเมืองฝน8แดด4พอจะกระตุ้นให้คุณอยากออกไปท่องเที่ยวบ้างหรือเปล่าคะถ้าคำตอบคือใช่แล้วคุณจะรออะไรมาเที่ยวระนองกันเถอะค่ะมาแช่ออนเซ็นอุ่นๆท่ามกลางฝนพรำชุ่มฉ่ำกับน้ำตกใสๆมาดื่มด่ำกับธรรมชาติใช้ชีวิตแบบ slow life ไม่ว่าฤดูไหนๆระนองก็จะทำให้คุณสุขใจได้อย่าลืมมาเที่ยวระนองเมืองรองที่จะทำให้คุณหลงรัก

ขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังสวทรนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz จากนี้ไปติดตามรับฟังรายการเยาวชนเพื่อคนระนอง

0: วัสดีค่ะวันนี้ก็มาที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนองนะคะเป็นตัวแทนในการจัดรายการในวันนี้นะคะก็อยู่กับคุณครูค่ะแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตรค่ะคุณครูก็คุณครูใหม่ค่ะ
1: ค่ะคุณครูเมย์ค่ะ
2: ค่ะคุณครูปางค่ะ
0: ค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยในเรื่องของการแผนกอุตสาหกรรมของเรานะคะคือเราจะมีการเปิดแผนกกันในปีการศึกษาหน้าคือปีการศึกษา2570นั่นเองค่ะโดยสาขาที่เราจะเปิดนะคะคือสาขาวิชาอาหารและโภชนาการค่ะซึ่งในสาขาของเราเนี่ยก็จะมีการเรียนรู้หลากหลายนะคะด้วยการเรียนรู้อะไรบ้างคะ
1: ค่ะซึ่งแผนกของเรานะคะสาขาวิชาอาหารและโภชนาการนะคะโดยใช้ชื่อแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตรนะคะสาขาของเรานะคะก็จะสอนหลากหลายในเรื่องของอาหารนะคะซึ่งในอาหารเนี่ยก็ไม่ได้มีแค่อาหารไทยเพียงอย่างเดียวนะคะเราก็ยังมีอาหารประเภทอื่นๆอีกมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นการประกอบอาหารไทยเบื้องต้นนะคะขนมไทยนะคะหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของการแปรรูปอาหารซึ่งเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการเกษตรอย่างแน่นอนค่ะอีกทั้งนะคะนอกจากการประกอบอาหารไทยหรือการแปรรูปอาหารแล้วนะคะเราก็ยังมีเรื่องของทักษะในเรื่องของการเรียกว่าการนำเสนออาหารนะคะเพื่อที่จะไปต่อยอดในอนาคตได้นะคะซึ่งถ้านักเรียนนะคะมาสมัครในแผนกนี้นะคะนักเรียนสามารถที่จะไปทำงานอะไรต่อได้บ้างนะคะ
0: ในเด็กก็จะสามารถนะคะไปต่อยอดนะคะตัวเองในระดับของปริญญาตรีได้นะคะหรือไม่หรือถ้าสมมุติว่าเราต้องการที่จะไปทำงานนะคะก็จะมีในเรื่องของการทำงานเป็นนักโภชนาการค่ะแต่ในส่วนของนักโภชนาการต้องเรียนจบในระดับของปริญญาตรีซึ่งในระดับของปวช.เราที่เรากำลังจะเปิดในปีการศึกษา2570นี้ค่ะก็นำไปต่อยอดในด้านนี้ได้นะคะในอีกอย่างนึงก็คือที่เราอาจจะเคยได้ยินการในเรื่องของการเป็น QC ก็คือผู้ควบคุมคุณภาพนะคะในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารหรือแม้กระทั่งโรงงานที่ไม่ใช่อาหารค่ะก็จะมีผู้ควบคุมตรงนี้นะคะควบคุมอะไรบ้างค่ะควบคุมตั้งแต่ต้นของตัววัตถุดิบเลยนะคะก็คือมีสเปคค่ะข้อกำหนดนะคะขอบข่ายต่างๆว่าวัตถุดิบที่เข้ามาในการผลิตภัณฑ์ชนิดหนึ่งเนี่ยควรจะมีลักษณะเป็นเช่นไรนะคะมีการตรวจสอบคุณภาพเป็นอย่างไรนะคะทั้งในด้านของจุลินทรีย์นะคะหรือว่าในด้านทางประสาทสัมผัสค่ะก่อนที่จะมาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆนี่คือในเรื่องของอาชีพที่จะไปต่อได้นะคะอีกหนึ่งอาชีพก็คือเป็นผู้ผลิตฝ่ายผลิตนั่นเองค่ะที่จะได้ยินอยู่ก็ทางภาษาอังกฤษก็จะเรียกว่า production หรือว่า PD นะคะในบางของโรงงานนะคะทำอะไรบ้างก็คือประกอบต่างๆมากมายเลยอย่างเช่นการแปรรูปอาหารนะคะการบรรจุภัณฑ์นะคะในส่วนของการแช่แข็งแช่เย็นหรือในส่วนต่างๆค่ะที่อยู่ในกระบวนการของการแปรรูปก็จะอยู่ในขั้นตอนของฝ่ายผลิตนะคะอีกอย่างนึงก็คือสามารถนะคะลงไปเป็นเชฟนะคะไปต่อยอดของการเป็นเชฟผู้ประกอบอาหารนะคะเบื้องต้นหรือว่าทําเป็นอาชีพหลักของเราเลยก็ได้นะคะอีกอย่างนึงนะคะที่ปัจจุบันนี้เรามักจะได้ยินคําว่า R&D นะคะ Research and Development ก็คือการนักวิจัยอาหารนะคะซึ่งในภาควิชาของเราเนี่ยก็จะมีการสอนในระดับเบื้องต้นนะคะให้เด็กได้เรียนรู้ต่างๆมากมายในการพัฒนานะคะอาหารที่เรามีอยู่ทั้งวัตถุดิบที่เป็นท้องถิ่นนะคะรวมถึงวิทยาลัยเกษตรเราก็จะมีแผนกวิชาต่างๆได้แก่แผนกวิชาพืชศาสตร์นะคะสัตวศาสตร์ประมงนะคะซึ่งทั้ง3แผนกวิชาเนี่ยค่ะก็จะมีพวกวัตถุดิบต่างๆให้เรานำไปพัฒนาต่อยอดได้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่หรือต่อยอดผลิตภัณฑ์เดิมนะคะให้ดียิ่งกว่าเดิมนะคะรวมถึงตัววัตถุดิบท้องถิ่นต่างๆของเรานะคะอย่างเช่นผักเหลียงนะคะหญ้าช้องนะคะที่อาจจะเรียกว่าสันตะวาใบข้าวอย่างนี้เป็นต้นค่ะ
1: ซึ่งแผนกของเรานะคะเปิดรับนักเรียนหรือว่าในระดับชั้นใดบ้างนะคะเราก็จะรับตั้งแต่นักเรียนที่จบชั้นม.3นะคะหรือว่านักเรียนที่เรียกว่าจบชั้นม.3นะคะซึ่งเราจะเปิดรับแค่ปวช.ก่อนนะคะในปีการศึกษา2570นี้นะคะซึ่งการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาอาหารนะคะแน่นอนว่าในจังหวัดระนองของเรานะคะจะเปิดเป็นที่แรกนะคะที่เป็นสาขาด้านอาหารนะคะซึ่งจะเกี่ยวข้องโดยตรงเลยกับอาหารนะคะนักเรียนก็จะไปต่อยอดได้มากมายนะคะอย่างเช่นที่ครูใหม่ได้กล่าวมานะคะไม่ว่าจะเป็นเชฟนะคะหรือว่าเป็นเรื่องของสายการแปรรูปอาหารที่จะอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารนะคะหรือถ้าไม่ชอบในสายนั้นนะคะนักเรียนก็สามารถที่จะไปต่อยอดในด้านของปริญญาตรีเพื่อที่จะเปลี่ยนสายงานนอกจากเป็นเชฟเป็นเรื่องของอุตสาหกรรมอาหารแล้วนะคะก็ยังเป็นเรื่องของนักโภชนาการอะไรต่างๆได้อีกมากมายเลยนะคะซึ่งแน่นอนว่าในเรื่องของอาหารเนี่ยนอกจากจะเป็นสายของวิชาการเพียงอย่างเดียวแล้วเราก็ยังสามารถที่จะไปเป็นในส่วนของ ผู้ประกอบการนะคะหรือว่าไปเปิดร้านอาหารร้านเครื่องดื่มคาเฟ่ต่างๆได้นะคะซึ่งแน่นอนว่าในจังหวัดระนองของเรามีดีทั้งเรื่องของสภาพอากาศนะคะแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวมากมายนะคะก็สามารถที่จะไปประกอบหรือว่าพัฒนาต่อในส่วนของอาชีพของตัวเองได้อย่างแน่นอนค่ะ
2: ใครสนใจก็ไปเป็นเจ้าหน้าที่รัฐก็ได้ค่ะพวกอย.อย่างนี้ก็ไปต่อได
0: ้
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ใช่ค่ะก็ของเราเป็นระดับปวช.นะคะก็ไปต่อยอดในระดับปริญญาตรีนะคะไปอีกในอนาคตได้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ฝากไว้ด้วยนะคะในเรื่องของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนองที่จะเปิดสาขาใหม่นะคะสาขาวิชาอาหารและโภชนาการแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตรค่ะไม่ได้เรียนรู้แค่การประกอบอาหารนะคะเรายังบอกและแรงให้ความรู้เกี่ยวกับวัตถุดิบผลิตภัณฑ์นี้ดำเนินการอย่างไรมีการแปรรูปในรูปแบบใดบ้างรวมถึงบรรจุภัณฑ์ต่างๆค่ะทั้งเริ่มต้นของการแปะรูปแบบของการออกแบบออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีลักษณะที่สวยงามนะคะดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคนะคะปกป้องสินค้าให้มีคุณภาพนะคะตั้งแต่ออกจากผู้ผลิตเลยนะคะส่วนถึงผู้บริโภคนะคะให้มีความปลอดภัยนะคะผู้บริโภคกินได้ไม่มีปัญหานะคะเป็นทั้งต้นน้ำแล้วก็ปลายน้ำค่ะทั้งหมดเลยนะที่เราจะครอบคลุมนะคะอีกอย่างนึงค่ะนอกจากว่าวันนี้เราจะมาประชาสัมพันธ์นะคะในส่วนของการรับนักเรียนนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา2570นะคะเราก็ยังจะบอกว่าในอุตสาหกรรมเกษตรของเราเนี่ยมีการดำเนินกิจกรรมอย่างไรได้บ้างนะคะกิจกรรมที่เรามีการดำเนินอยู่ณปัจจุบันนะคะมีทั้งในเรื่องของการพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์นะคะอย่างจะเห็นว่าในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีค่ะจะมีการแข่งขันนึงที่เรียกว่าอกท.นะคะในการแข่งขันอกท.เนี่ยก็จะมีการแข่งทักษะต่างๆรวมถึงการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ด้วยนั่นทำให้นักเรียนนะคะของเราทุกคนเนี่ยจะสามารถต่อยอดความรู้ในห้องเรียนนะคะออกมาเป็นผลิตภัณฑ์เป็นชิ้นงานหนึ่งได้เลยนะคะซึ่งสิ่งที่เราได้ดำเนินการผ่านมาแล้วนะคะมีการนำผักเหลียงไปทำเป็นข้าวเกียบนะคะข้าวเกียบใบเหลียงนะคะรวมถึงตัวหญ้าช้องหรือว่าสันตะวาใบข้าวก็นำมาเป็นบะหมี่ค่ะมีกึ่งสำเร็จรูปค่ะเป็นทำมาจากเส้นตัวหญ้าช้องนี้เป็นต้นค่ะแล้วก็ต่างๆมากมายเลยที่เรากำลังจะผลิตออกมานะคะให้กับผู้ชมหรือว่าให้เด็กๆนะคะได้เข้ามาศึกษาต่างๆมากมายนะคะรวมให้เราได้ครบหมดนะคะแล้วก็ได้มาศึกษากันนะคะอีกอย่างนึงที่ทางแผนกได้จัดทำก็คือในเรื่องของการอบรมวิชาชีพระยะสั้นนะคะก็มีอะไรบ้างคะ
1: ค่ะในส่วนของการอบรมวิชาชีพระยะสั้นนะคะเราก็ไม่ได้สอนแค่ในวิทยาลัยเกษตรของเราเพียงอย่างเดียวนะคะเราก็ออกไปสอนไม่ว่าจะเป็นในชุมชนนะคะที่ต้องการหรือว่ากลุ่มนักเรียนต่างๆนะคะที่อยู่ในโรงเรียนขยายโอกาสนะคะของในจังหวัดระนองหรือว่าจะเป็นโรงเรียนผู้สูงอายุนะคะที่เราได้ออกสอนวิชาชีพระยะสั้นนะคะซึ่งวิชาที่เราสอนนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการแปรรูปอาหารนะคะอาหารที่เรานำมาแปรรูปก็คือจะเป็นวัตถุดิบที่อยู่ในท้องถิ่นหรือว่าวัตถุดิบในจังหวัดระนองของเรานะคะนำมาทำอย่างไรให้วัตถุดิบตัวนั้นนะคะเพิ่มมูลค่ามากขึ้นแล้วก็คนที่มาเรียนในเรื่องของระยะสั้นก็สามารถที่จะนำไปประกอบเป็นอาชีพเสริมในอนาคตหรือว่าในชีวิตประจำวันของตนเองได้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของอีกอย่างนึงก็คือเป็นการถนอมนะคะถนอมอาหารก็คือเช่นเดียวกันเราจะเน้นในเรื่องของวัตถุดิบหลักที่มีอยู่ในชุมชนหรือว่ามีอยู่ในจังหวัดของเรานะคะเพื่อที่จะได้ต่อยอดแล้วก็เพิ่มมูลค่านะคะซึ่งในส่วนของระยะสั้นนะคะเราไม่ได้ปิดกั้นหรือไม่ได้กำหนดนะคะในส่วนของเรื่องเพศเรื่องอายุหรือว่าเรื่องสถานที่นะคะถ้าท่านใดสนใจครูใหม่มีข้อแนะนำยังไงบ้างคะ
0: ถ้าหากว่าท่านใดสนใจหรือว่าเป็นหน่วยงานค่ะหน่วยราชการก็ได้หรือว่าเป็นทางโรงเรียนนะคะเข้ามาติดต่อได้ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนองนะคะสามารถส่งเอกสารนะคะหนังสือหรือบันทึกข้อความต่างๆนะคะเข้ามาในวิทยาลัยได้อีกช่องทางนึงค่ะที่ให้ทุกท่านนะคะหรือว่าประชาชนทั่วไปนะคะได้ทักมาสอบถามก็คือทางเพจนะคะทางเพจ Facebook วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนองเราก็ชื่อเพจว่างานประชาสัมพันธ์นะคะวสท.ระนองค่ะก็จะมีแอดมินค่ะคอยตอบอยู่นะคะถ้าหากว่ารอตอบนานหรือว่าไม่ทันใจอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถติดต่อนะคะสอบถามได้โดยตรงเลยที่เบอร์อะไรคะ
1: 077นะคะ077อะไรนะคะ856
0: 077 897 756นะคะอีกรอบนึงนะคะอีกรอบนึงก็สามารถโทรติดต่อได้ที่077 897 756นะคะก็แจ้งไปเลยค่ะว่าขอติดต่อกับ แผนกอุตสาหกรรมเกษตรค่ะเรื่องการอบรมระยะสั้นค่ะนี้เรามาดูตัวอย่างว่าเราเคยอบรมระยะสั้นแบบไหนบ้างนะคะก็ที่เราได้ลงไปให้ความรู้นะคะในเรื่องของโดนัทนะคะโดนัทจิ๋วนะคะไส้ไข่เค็มลาวานะคะแล้วก็ทำขนมอาหารจะเป็นในเรื่องของการทำไข่เค็มนะคะการทำน้ำสมุนไพรไข่มุกป๊อปนะคะซึ่งไข่มุกป๊อปเนี่ยก็มีการใช้สารวัตถุจะปนทางอาหารค่ะเพื่อทำให้มันเป็นตัวไข่มุกพอมันรับประทานเข้าไปนะคะมันจะแตกในปากเป็นของเหลวออกมานะคะตัวนี้เป็นต้นนะก็คือจริงๆเนี่ยก็คือสามารถที่จะร้องขอมาหรือว่ารีเควสเข้ามาได้ว่าอะไรอยากให้เราเนี่ย
1: จะให้สอน
0: ใช่อยากให้สอนเรื่องอะไร
1: หรือว่าอยากจะพัฒนาวัตถุดิบตัวใดที่มีอยู่ในท้องถิ่นนะคะอยากจะมีจุดประสงค์หรือว่ามีวัตถุประสงค์อย่างไรนะคะก็สามารถพูดคุยหรือว่าปรึกษาสอบถามเข้ามาได้นะคะค่ะแล้วก็ในส่วนของเมื่อกี้ครูหมายพูดถึงไข่เค็มใช่ไหมคะพูดถึงไข่เค็มนิดนึงนะคะที่เราได้มาพัฒนาเป็นโดนัทไข่เค็มลาวานี้นะคะก็คือทางแผนกอุตสาหกรรมเกษตรนะคะแล้วก็หรือว่าวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนองของเรานะคะก็ได้ทำในส่วนของ1วิทยาลัย1
0: ผลิตภัณฑ์
1: นะคะในส่วนที่ชื่อว่า
0: ไข่เค็มแร่นองค่ะ
1: ไข่เค็มแร่นองก็คือเป็นการใช้วัตถุดิบหลักนะคะก็คือหนึ่งเลยก็คือไข่เป็ดบ้านนานะคะเป็นเป็ดในท้องถิ่นใช่ไหมคะที่กำลังอนุรักษ์ไม่ให้มันสูญพันธุ์นะคะกับสองก็คือเป็นน้ำแร่ที่ใช้จากในจังหวัดระนองนะคะก็คือเป็นชื่อว่าไข่เค็มแร่นองนะคะก็ได้เป็นการแปรรูปไข่เค็มที่อยู่ในน้ำแร่นะคะซึ่งจะมีเรียกว่ารสชาติแล้วก็เนื้อสัมผัสที่อร่อยกว่าที่อื่นอย่างแน่นอนนะคะรสชาติก็ไม่เค็มจนเกินไปนะคะส่วนในเรื่องของเนื้อสัมผัสไข่แดงจะมีความ
0: สีเข้มแล้วก็มัน
1: เยิ้มนิดนึงนะคะไม่แห้งนะคะแล้วก็ไข่ขาวก็รสชาติที่เค็มกลมกล่อมพอดีนะคะ
0: ค่ะตัวในโครงการ1ผลิต1วิทยาลัย1ผลิตภัณฑ์ของเรานะคะจะมีการสนับสนุนตัวน้ำแร่ค่ะเราใช้น้ำแร่ที่เป็นน้ำสามารถดื่มบริโภคได้นะคะจากบริษัทเวลเล่ของระนองของเราเลยนะคะที่เป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการนะคะก็ต้องขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยค่ะก็ทำให้เราเนี่ยสามารถใช้น้ำแร่นะคะที่มีมาตรฐานนะคะรับรองนะในการผลิตภัณฑ์ของเราได้อย่างมีมาตรฐานแล้วก็มีคุณภาพปลอดภัยต่อผู้บริโภคแน่นอนค่ะในอีกอย่างนึงที่เราคุยไปในเรื่องของไข่เค็มนะนอกจากเราจะมาแปรรูปในเรื่องของโดนัทที่เป็นไส้ไข่เค็มแล้วนะคะและยังมีการทำทองม้วนหรือว่าเรียกว่าทองก้อนนะคะทองก้อนไส้ไข่เค็มเช่นเดียวกันค่ะก็ให้ความรู้กับน้องๆ นักเรียนที่เราเคยไปลองก็คือโรงเรียนบ้านหินช้างนะคะก็ให้ความรู้เด็กๆก็สามารถทำแป้งตัวทองก้อนได้นะคะแล้วก็กวนไส้ค่ะที่ว่าไส้ของเราเป็นไส้ตัวไข่เค็มนะคะก็จะมีความเค็มกลมกล่อมนะคะหวานมันในตัวแล้วก็ทำมาเป็นตัวผลิตภัณฑ์ทองก้อนของเรานั่นเองค่ะ
1: นอกจากที่จะสอนเพียงแค่อาหารหรือว่าสูตรอาหารเพียงอย่างเดียวเราก็ไม่ได้สอนเพียงแค่นั้นนะคะเราก็ยังให้นักเรียนเนี่ยรู้จักในเรื่องของพวกบรรจุภัณฑ์ที่จะใช้สำหรับใส่อาหารใช้บรรจุภัณฑ์ชนิดใดที่มันเหมาะกับอาหารแล้วก็เรื่องของการขนส่งนะคะซึ่งในส่วนนี้เราก็สอนครอบคลุมนะคะท่านใดที่สนใจที่พูดถึงเรื่องของระยะสั้นเมื่อกี้นะคะก็จะมีเรื่องของโดนัทเรื่องของไข่เค็มเรื่องของน้ำสมุนไพรใช่ไหมคะที่เราได้ออกไปสอนแต่นอกจากนั้นไม่ได้มีเพียงแค่นั้นเพียงอย่างเดียวเรายังมีอะไรอีกบ้างก็อย่างเช่นเรื่องของการทำทอดมันปลาเราก็จะใช้เรื่องของวัตถุดิบที่มีอยู่ในวิทยาลัยเกษตรของเรานะคะก็คือเป็นปลาดุกเราใช้ปลาดุกในการทำทอดมันปลานะคะเราก็ได้ออกไปสอนนักเรียนนะคะแล้วก็ในชุมชนต่างๆนะคะแล้วก็มี
2: ไก่ย่อ
1: ในส่วนของไก่ย่อนะคะที่สอน
2: แล้วนักเรียนหินช้างเหมือนกันอบรมระยะสั้นแล้วก็มีชีสพาย
1: ใช่ค่ะก็เป็นชีสพายมะม่วงหาว
0: มะนาว
1: โฮนะคะมีชีสพายทุเรียนชีสพายลองกองนะคะอันนี้ก็คือเป็นการนำวัตถุดิบที่มีอยู่นี่แหละค่ะมาแปรรูปหรือว่ามาทำให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มันสามารถเพิ่มมูลค่าได้มากยิ่งขึ้นนะคะ
0: ดังนั้นเนี่ยก็ใครที่สนใจนะคะต้องบอกอีกรอบนึงว่าสามารถติดต่อเราได้ค่ะทั้งที่เรามีอยู่ในระบบแล้วก็คือในเรื่องที่เราบอกไปทั้งน้ำสมุนไพรทั้งตัวขนมหวานนะคะทั้งตัวผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์นะคะจากการแปรรูปหรือว่าการถนอมอาหารเป็นไข่เค็มนะคะหรือถ้าหากว่าทางองค์กรหรือว่าหน่วยงานหรือว่าประชาชนทั่วไปค่ะรวมกลุ่มกันมาแล้วก็แจ้งความประสงค์ว่าอยากอบรมในเรื่องของเรื่องอื่นเราก็สามารถมาพูดคุยกันได้นะคะผ่านเพจวิทยาลัยหรือโทรศัพท์ที่ให้ไปเมื่อสักครู่นี้นะคะทั้งนี้ก็ เราก็เป็นหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะในการที่จะได้นำความรู้นะคะไปต่อยอดให้กับประชาชนทุกคนนะคะรวมถึงน้องๆนักเรียนนักศึกษานะคะในทุกระดับชั้นนะคะเพื่อให้มีความรู้นะคะในด้านนี้กันอย่างเป็นมาตรฐานหรือว่าอย่างที่สุดที่เราจะสามารถมอบให้กับทุกคนนะ
1: หรืออาจจะไปต่อยอดได้นะคะในไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงการของโรงเรียนหรือว่าอาจจะไปต่อยอดเรื่องของทาง
0: ชุ
1: มชนหรือที่บ้านอะไรแบบนี้ค่ะก็ให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองหรือว่าพี่ๆป้าๆนะนะที่บ้านนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าหากมีโอกาสหรือว่าได้รับการ
0: เชิญชวนเข้ามา
1: ก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะ
0: ค่ะก็ในส่วนของนี้ก็นอกจากว่าเรามีอบรมระยะสั้นแล้วนะคะก็ต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของการเรียนการสอนของเราดีกว่าเนาะว่าการเรียนการสอนของเราเนี่ยมีการเรียนการสอนในรูปแบบใดบ้างที่เคยผ่านกันมานะคะในเราบอกอยู่แล้วว่าเราเป็นอยู่ในวิทยาลัยเกษตรนะคะเรามีแผนกทั้งหมดหลากหลายแผนกมากเลยค่ะที่จะเป็นวัตถุดิบของเราไม่ว่าจะเป็นพืชศาสตร์สัตวศาสตร์แล้วก็ประมงนะคะก็จะมีในเรื่องของวิชาที่เราสอนก็จะเป็นแปรรูปสัตว์น้ำนะคะผลิตภัณฑ์พืชนะคะการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรนะคะในเรื่องของระบบคุณภาพอาหารต่างๆนะคะเราก็มีการจัดการเรียนการสอนในด้านนี้นะคะเดี๋ยวเรามาลองพูดคุยในเรื่องของวิชาที่เราสอนดีกว่านะคะว่าเป็นประมาณไหนสอนอย่างไรบ้างแล้วก็เด็กๆจะได้รับการเรียนรู้นะคะแล้วก็ประสบการณ์ทางด้านไหนที่สามารถต่อยอดตัวเองได้นะคะอย่างสมมุติแปรรูปสัตว์น้ำนะคะเด็กๆได้เรียนประมาณไหนบ้างคะ
1: ปกติบางคนนะคะจะคิดว่าการเรียนในส่วนของ อะไรนะอาชีวะแบบนี้ค่ะจะเน้นเรื่องของการปฏิบัติเป็นหลักใช่ไหมคะแต่จริงๆนะคะก็จะเกริ่นก่อนนะคะว่าก่อนที่เราจะไปปฏิบัติเราก็จะต้องเรียนเนื้อหาหรือว่าทฤษฎีเพื่อที่จะปูพื้นฐานให้กับนักเรียนก่อนเป็นหลักอยู่แล้วนะคะซึ่งนักเรียนที่มาเรียนก็ไม่ได้เรียนแค่ในส่วนของวิชาชีพเฉพาะเพียงอย่างเดียวนะคะนักเรียนก็จะเรียนในส่วนของวิชาพื้นฐานเช่นเดียวกันค่ะก็คือจะอยู่ในแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นะคะของเราก็คือเรียนวิทย์คณิต
0: ปูพื้นฐาน
1: ภาษาไทยปูพื้นฐานปกตินะคะแล้วก็นักเรียนก็จะมาเรียนในส่วนของวิชาชีพเฉพาะที่ตัวเองเลือกเรียนนะคะในสาขานั้นๆซึ่งในส่วนของวิชาที่สอนนะคะก็คือเป็นเรื่องของการไปรูปสัตว์น้ำนะคะก็จะสอนในส่วนของเด็กวิชาประมงนะคะเขาก็จะได้ไปรูปนะคะก่อนที่จะไปรูปเขาก็จะต้องรู้พื้นฐานของเขาก่อนว่าในส่วนของความหมายของการไปรูปวิธีการไปรูปมีวิธีการใดบ้างนะคะแล้วก็หลักการที่เขาจะไปรูปเนี่ยเขาจะต้องมีข้อคำนึงหรือว่ามีข้อจำกัดในส่วนใดแปรรูปไปแล้วจะได้ประโยชน์อะไรมากยิ่งขึ้นไม่ใช่แปรรูปไปแล้วไม่รู้ว่าจะนำไปใช้ประโยชน์ด้านใดหรือว่าไม่รู้ว่าข้อดีของมันเนี่ยเป็นยังไงถูกไหมคะดังนั้นเราก็จะต้องมาเรียนรู้ในส่วนของข้อดีในส่วนของเรื่องประโยชน์แล้วก็จะต้องเรียนรู้อีกอย่างนึงคือข้อจำกัดข้อจำกัดที่จะนำมาใช้อย่างเช่นพวกสารต่างๆที่จะนำมาใช้ในการไปรูปนะคะนักเรียนจะต้องเรียนรู้ในส่วนนี้ด้วยนะคะซึ่งที่สอนไปรูปสัตว์น้ำนะคะเราจะเรียกว่าใช้วัตถุดิบหลักที่มีอยู่ในวิทยาลัยเลยเป็นหลักเพื่อที่จะ1คือประหยัดนะคะให้นักเรียนเนี่ยรู้จักประหยัดอดออมนะคะแล้วก็2คือให้นักเรียนรู้จักนำวัตถุดิบที่มีมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดหรือว่าเรียกว่าให้นักเรียนได้มีความคิดสร้างสรรค์จะนำวัตถุดิบตัวนั้นมาไปรูปเป็นยังไงให้มันเพิ่มมูลค่าได้มากยิ่งขึ้นอย่างเช่นเราก็ทำตัวไส้อั่วนะคะไส้อั่วจากปลาดุกก็เป็นที่พึงพอใจต่อผู้บริโภคเป็นอย่างมากนะคะตัวนี้เราก็ได้ไปสอนระยะสั้นเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็สอนนักเรียนให้นักเรียนเนี่ยรู้จักถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่นได้ด้วยนะคะอันนี้ก็ยกตัวอย่างนะคะนอกจากตัวไส้อั่วแล้วเราก็ยังมีเรื่องของการทำขนมนะคะปั้นคลิปไส้ปลานะคะอันนี้นะคะก็ต่างๆอีกมากมายนะคะถ้าพูดมีอีกเยอะมากเดี๋ยวไปในส่วนของวิชาอื่นดีกว่านะคะ
0: ค่ะแต่เมื่อสักครู่นี้ที่ครูเมย์พูดไปนะคะคือการทำไส้อั่วนะคะไส้อั่วที่เราเห็นนะคะเราจะเห็นในรูปทรงของการเป็นขดนะคะแต่ว่าในส่วนของอุตสาหกรรมเกษตรของเราเนี่ยเราก็แปรรูปนะคะแล้วก็เราพัฒนาให้เป็นเหมือนไส้กรอก
1: ใช่
0: นะคะก็คือทานได้ง่ายเลยนะคะแล้วก็เด็กๆเห็นก็จะไม่ได้คิดว่าเป็นอาหารท้องถิ่นอาหารพื้นบ้านละก็สามารถหยิบจับทานได้ง่ายแล้วก็สะดวกไปพกพาไปไหนก็ได้ซึ่งเราทำการบรรจุในแพ็กเกจนะคะแพ็กเกจอย่างดีเลยแล้วก็สามารถที่จะ
1: ขนส
0: ่
1: ง
0: ใช่ค่ะแล้วก็รับประทานได้สะดวกง่ายยิ่งขึ้นนะคะไม่ต้องแพ็คไปแพ็คใหญ่ๆอย่างนี้นะคะเป็นต้นเนาะแล้วก็อย่างที่คุณเมย์พูดมาก็คือเราใช้ของอยู่ในวิทยาลัยเราทั้งหมด นะคะก็คือการใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในด้านการเรียนการสอนค่ะเด็กๆเลี้ยงปลามานะคะเลี้ยงปลาให้มีเจริญเติบโตนะคะเหมาะแก่การจำหน่ายและทางเราก็ต่อเลยนะต่อเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆได้หมดเลยนะคะก็ทั้งเป็นขนมนะคะทั้งเป็นอาหารข้าวนะคะเราอย่างที่คุณเมย์บอกไปก็คือพูดไปก็ไม่หมดนะว่าผลิตภัณฑ์ที่เราทำคืออะไรบ้างนะคะทุกอย่างที่เราทำค่ะก็นำไปสอนในหลักสูตรระยะสั้นด้วยนะคะต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรจะเป็นวิชาหนึ่งนะคะที่เราได้ทำการเรียนการสอนนะคะส่วนนี้ทำอะไรบ้างก็คือพอเราแปรรูปอะค่ะเราจะมีของเสียออกมานะคะทั้งของเสียแล้วก็ผลพลอยได้ผลพลอยได้อย่างเช่นถ้ามุดว่าเราไม่ได้ต้องการตัวเปลือกหรือตัวอะไรเนี่ยค่ะเปลือกเราทิ้งใช่ไหมคะกลายเป็นของเหลือละทิ้งไปก็ทำอย่างมากก็คือทำได้แค่ปุ๋ยเห็นไหมเราก็มาต่อยอดในการทำอย่างเช่นในตัวของรายวิชาค่ะนำเปลือกมังคุดมาทำการย้อมผ้าซึ่งเป็นการย้อมแบบเย็นนะคะแบบเย็นก็คือเราไม่ได้เคี่ยวให้ในอุณหภูมิที่สูงค่ะเพื่อการกระสัดสีแต่ว่าเรานำตัวมังคุดค่ะมาทุบๆแล้วก็มาผสมกับตัวน้ำนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไปช็อกสีนะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะคือการใช้ของให้คุ้มค่ามากที่สุดก็คือให้การเป็นซีโร่เวสต์ของเราเนี่ยเกิดขึ้นได้มากยิ่งขึ้นนะคะเพื่อลดตัวขยะนะคะลดของที่สูญเสียจากทางการเกษตรนะคะออกไปให้มากที่สุดนะคะอย่างเช่นนอกจากว่าเราทำตัวมังคุดแล้วเนี่ยก็จะมีในเรื่องของต่างๆอีกมากมายเช่นน้ำยาล้างจานนะคะทำน้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์ต่างๆจากตัวผิวมะกรูดนะคะตัวเปลือกมะนาวนะคะตัวเปลือกส้มตัวนี้นำมาใช้ประโยชน์ได้หมดเลยนะคะเพื่อที่จะให้ตัวสิ่งที่เราเรียนรู้ทั้งหมดอะค่ะตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำนะคะรวมถึงของเสียหรือว่าผลพลอยได้ที่เกิดขึ้นนะคะนำไปใช้ประโยชน์ให้เกิดมากขึ้นให้เกิดสูงสุดนะคะและหนึ่งอย่างที่เราบอกไปแล้วว่าเราไม่ได้เรียนในเรื่องของการทำประกอบอาหารอย่างเดียวนะคะเรายังต้องมีการเรียนรู้ในเรื่องของระบบคุณภาพนะคะต่างๆมากมายไม่เช่นนั้นเนี่ยเราก็จะไม่ทราบได้ว่าการที่เราผลิตสินค้าออกมาอย่างนึงเนี่ยสินค้าชนิดนี้นะคะในทางด้านของกฎหมายมีมาตรฐานอะไรบ้างอย่างเช่นผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะไม่สามารถเติมแต่งหรือว่าวัตถุจะปนต่อหานี้ได้นะคะหรือผลิตภัณฑ์ตัวนี้มีการใส่วัตถุกันเสียได้ไม่เกินเท่าไหร่นะคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้ต้องบรรจุในภาชนะบรรจุแบบไหนถ้าหากว่าบรรจุในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทแต่ต้องใช้มาตรฐานตัวใดอย่างนี้นะเป็นต้นเราก็จะมีการสอนในมาตรฐานของการประกันคุณภาพหรือว่าระบบคุณภาพต่างๆมากมายค่ะอย่างเช่นระบบคุณภาพที่เรามักจะได้ยินกันบ่อยๆก็คือในเรื่องของสำนักงานอย.ใช่ไหมคะแต่ว่าก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่ต้องร้องขอนะคะต้องขออย.เลขอย.ในการทำการจัดจำหน่ายได้นะคะในส่วนของเราเนี่ยก็จะมีการสอนตั้งแต่ระบบพื้นฐานเลยนะคะก็คือ5ส่วนเป็นระบบที่ขั้นพื้นฐานที่สุดนะคะจากนั้นก็จะเป็นระบบของ GMP นะคะหรือว่า GHP นะคะถ้าชื่อภาษาไทยก็เป็นหลักการปฏิบัติถูกสุขลักษณะนะคะปฏิการหรือว่าหลักการปฏิบัติที่ดีนะคะในการปฏิบัติต่างๆนะคะจากนั้นก็จะเป็นระบบขึ้นมาเป็นมาตรฐานระดับสากลนะคะอย่างเช่น HACCP นะคะหรือว่า ISO ที่เราอาจจะเคยได้ยินกันนะคะ ISO ไม่ได้เป็นเพียงแค่บริหารคุณภาพทั่วไปนะคะยังเป็นระบบบริหารที่เราสามารถบริหารในโรงงานอุตสาหกรรมได้ไม่ว่าเป็นอาหารหรือว่าไม่ใช่อาหารก็นำมาใช้ได้หมดเลยค่ะยิ่งเรามีระบบของคุณภาพเข้ามาเกี่ยวข้องมากสินค้าเราก็สามารถเปิดโอกาสให้สินค้าเราได้ไปขายได้วางได้บนเชลฟ์ได้อย่างกว้างขวางนะคะทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะคะในเรื่องของระบบคุณภาพค่ะครูฟังเรามีการสอนในเรื่องใดบ้างคะที่ครูฟังได้สอน
2: ค่ะก็อย่างเช่นที่ครูใหม่กล่าวไปเลยค่ะก็มีเบื้องต้นหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีผิดเลยใช่ไหม ISO 9001มาตรฐานฮาลาลการจัดการระบบสิ่งแวดล้อมเราก็จะสอนให้นักเรียนได้รู้จักพื้นฐานเพื่อจะได้ไปต่อยอดในแต่ละวิชาและการทำงานในอนาคตนี้ค่ะ
0: ก็นอกจากที่เราจะได้เรียนรู้กันเรื่องของมาตรฐานที่เป็นเกี่ยวกับขั้นตอนการผลิตแล้วนะคะก็ในเรื่องของมาตรฐานของด้านสิ่งแวดล้อมนะคะเพราะเราผลิตออกมาเนี่ยมันก็ต้องมีการปลดปล่อยนะคะในบรรชั้นบรรยากาศไปอย่างเช่นน้ำเสียใช่ไหมคะหรือว่าถ้าหากว่าเราใช้พวกตัวเอาพวกตัวแก๊สอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะมีหลุดรอดออกไปอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องมีมาตรฐานตัวนี้เข้ามาเกี่ยวข้องทำให้เราได้รู้เบื้องต้นว่าเป็นเช่นไรนะคะรวมอีกอย่างนึงที่เรามักจะต้องสอนในตัวแผนกวิชาอุตสาหกรรมแล้วก็ทุกวิชามักจะเน้นย้ำกันในเรื่องของความปลอดภัยค่ะดังนั้นก็จะมีวิชาที่เราสอดแทรกเข้ามาก็คือความปลอดภัยในการปฏิบัติงานนะคะตั้งแต่เรื่องของการแต่งกาย นะก็คือถ้าสมมติว่าอยู่ในห้องปฏิบัติการของเราเนี่ยก็เป็นผู้หญิงก็ต้องมัดผมให้เรียบร้อยนะคะใส่หมวกคลุมผมนะคะสำหรับผู้ชายผู้ชายเนี่ยก็ผมสั้นอยู่แล้วนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะแล้วก็แต่งกายให้เรียบร้อยค่ะไม่มีเสื้อผ้าที่เป็นหลุดด้วยนะคะไม่เช่นนั้นเราปฏิบัติงานเนี่ยก็อาจจะไปเกี่ยวไปโดนไฟหรือว่าไปตรงนี้จนได้รับบาดเจ็บได้นะคะรวมถึงการใช้อุปกรณ์ต่างๆในห้องครัวเราซึ่งห้องครัวเราเนี่ยอุปกรณ์ที่มันที่จะบาดเจ็บได้ง่ายสุดก็คือมีดนะคะเพราะว่าเด็กๆต้องใช้มีดในการทั้งแล่ตัวเนื้อสัตว์นะคะทั้งหั่นผักนะคะทุกอย่างใช้หมดเลยของมีคมต่างๆค่ะก็ต้องสาขาเราก็จะเน้นย้ำในเรื่องของความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่งให้กับนักเรียนของเราทุกคน
1: ค่ะนอกจากนี้เมื่อกี้ได้ยินครูใหม่พูดเรื่องของการจัดการวัตถุดิบใช่ไหมคะลืมพูดไปอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องที่เราได้ทำการคิดค้นนวัตกรรมนะคะก็คือการใช้ก้างปลาใช่ไหมคะก็มาสกัดเป็นแคลเซียมเพื่อที่จะไปเสริมในตัวของ
0: ผลิตภัณฑ์ต่างๆของเราเลย
1: ผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะก็เป็นนวัตกรรมอีกตัวหนึ่งนะคะที่เราได้ให้นักเรียนนะคะเป็นคนคิดค้นแล้วก็ได้ต่อยอดในการแข่งขันนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์นะคะแล้วก็ในส่วนของปีนี้นะคะก็จะมาดูกันอีกทีนึงนะคะว่าในส่วนของวัตถุดิบที่เราสามารถนำไปเรียกว่าเพิ่มมูลค่าแล้วก็คิดค้นให้เป็นนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์มีตัวไหนน่าสนใจอีกบ้างนะคะ
0: เดี๋ยวเรามาชมกันนะคะว่าข้างหน้าเราที่เราจะเอานำไปโชว์นะคะในรายการของสิ่งประดิษฐ์ในประเภทของนวัตกรรมอาหารว่ามันจะเป็นอะไรก็ครั้งหน้าถ้ามุดเรามาพูดคุยกันอีกรอบเดี๋ยวเราจะมาบอกให้นะคะอัปเดตให้ฟังว่ามันเป็นยังไงบ้างนะคะครั้งนี้เราพัฒนาตัวไหนขึ้นมา
1: วันนี้ขอเก็บไว้ก่อนเก็บเป็นความเล่าไปก่อนนะคะส่วนวันหน้าถ้ามาพูดคุยหรือว่าพบเจอกันอีกเราก็จะนําในส่วนของที่เราได้ไปพัฒนานะคะแล้วก็เด็กๆได้ช่วยกันพัฒนาเนี่ยมาเรียกว่ากระจายข้อมูลข่าวสารให้ทุกคนได้รับรู้แล้วก็รับทราบกันอีกครั้งนึงนะคะ
0: ค่ะก็ค่อนข้างที่จะครอบคลุมในเรื่องของแผนกอุตสาหกรรมเกษตรของเราแล้วนะคะว่าเราเปิดสอนในวิชาใดนะคะมีหลักสูตรระยะสั้นเป็นแบบไหนรวมถึงสิ่งที่เราได้ทำการคิดค้นนะคะหรือว่าพัฒนาต่อยอดเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะต่างๆนี่ค่อนข้างจะครอบคลุมหมดแล้วนะคะก็คือปีการศึกษา2570ค่ะก็ฝากไว้กับทุกท่านด้วยนะคะในสาขาวิชาอาหารและโภชนาการแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตรของเราค่ะแล้วก็ทางนี้ทั้งนั้นวันนี้เราก็ไม่ได้มาแค่แนะนำหรือประชาสัมพันธ์ของแผนกอุตสาหกรรมนะคะอย่างที่เราบอกไปว่าแผนกของเราเนี่ยสามารถไปต่อยอดในด้านของเรื่องนักโภชนาการหรือนักกำหนดอาหารได้นะคะหรือว่าไปทำงานในกลุ่มของงานของอย.อย่างนี้นะคะทีนี้ค่ะเราก็จะเห็นว่าเขาดูอะไรตรงนั้นเนาะดูอะไรบ้างนะคะในฉลากข้างหลังแผนกของเราค่ะก็จะสอนด้วยเหมือนกันว่าฉลากขนม1ฉลากหรือว่าฉลากของตัวผลิตภัณฑ์ใดๆก็ได้ค่ะที่มันจะมีตัวทั้งตัวรูปภาพใช่มั้ยคะตัวชื่อสินค้าตัวตราสินค้ารายละเอียดของส่วนผสมต่างๆผู้ผลิตผู้จัดจำหน่ายวันที่ผลิตวันที่ควรบริโภคนะคะหรือแม้กระทั่งในข้อมูลของสารก่อภูมิแพ้ตัวนี้เราก็จะสอนทั้งหมดเลยว่าในบรรจุภัณฑ์นึงเนี่ยในฉลากนั้นน่ะควรจะมีอะไรตามให้มันถูกต้องตามที่กฎหมายนะคะกำหนดตามที่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้กำหนดนะคะต้องมีให้ครบมีให้น้อยกว่านั้นไม่ได้นะคะมีให้มากกว่านั้นได้นะคะอย่างเช่นสมมติว่าเราผลิตเองเนี่ยเราก็มีแค่ผู้ผลิตก็พอแต่ถ้าหากว่าเรานำจากต่างประเทศมาจำหน่ายก็ต้องมีทั้งผู้จัดจำหน่ายอยู่ในนั้นด้วยนะคะเพื่อให้ทราบว่าแหล่งที่ผลิตและจังที่จัดจำหน่ายเป็นใครนะคะเผื่อหากเกิดเหตุที่ไม่คาดฝันขึ้นอย่างเช่นผู้บริโภครับประทานเข้าไปแล้วเกิดอาการไม่สบายนะคะท้องเสียปวดหัวอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีอาหารเป็นพิษเกิดขึ้นก็สามารถนำไปเป็นร้องเรียนนะเราเรียนต่อทางบริษัทได้ค่ะก็คือมีช่องทางนั่นเองค่ะเพราะว่าในส่วนของผู้ผลิตเนี่ยเราทำให้เราทราบถึงช่องทางในการที่จะเข้าไปสอบถามในเรื่องของผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะไม่ได้แปลว่าเราจะเข้าไปโรงเรียนอย่างเดียวเนาะก็แปลว่าเราสามารถได้รู้ด้วยว่าแหล่งที่เรากินเข้าไปเนี่ยหรือว่าแหล่งที่เรานำผลิตภัณฑ์มาใช้เนี่ยเป็นแหล่งไหนนะคะนี่เป็นต้น
1: ซึ่งไม่ได้อ่านเป็นเพียงอย่างเดียวนะคะนักเรียนไม่ได้อ่านฉลากเป็นเพียงอย่างเดียวนักเรียนก็จะต้องในส่วนของคิดเป็นนะคะนำข้อมูลไปที่จะคิดต่อหรือว่าปรับปรุงต่อนะคะก็คือนักเรียนสามารถอ่านได้แล้วก็คิดเป็นนะคะในส่วนของข้อมูลทางโภชนาการค่ะ
0: ใช่ค่ะนอกจากนี้นะในด้านของข้อมูลของโภชนาการที่เราจะเห็นกันนอกจากเป็นคาร์โบไฮเดรตไขมันน้ำตาลตัวนี้ค่ะที่อยู่ตรงหน้าซองของตัวอาหารนะเราก็อยากเราก็มีในขั้นตอนการสอนว่ากว่าจะคิดมาได้ถึงขนาดนี้คือคิดในแบบไหนบ้างนะคะก็อยากก็ ครอยากทราบอยากรู้อยากเรียนรู้นะคะก็เข้ามาเรียนในสาขาของเราได้ค่ะอันนี้ก็เกรดเล็กๆน้อยๆก่อนที่เราจะจบกันในวันนี้นะคะก็อยากจะฝากในเรื่องของวันที่ผลิตและหมดอายุแล้วกันในของตัวฉลากถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยนะคะเราจะเห็นอยู่ในหลังฉลากเราว่ามีวันที่ผลิตนะคะหรือว่าภาษาอังกฤษเนี่ยจะเป็น MFG หรือว่า MFD ใช่ไหมคะที่จะเห็นกันนะคะหรือในบางซองเนี่ยก็จะเขียนเป็นภาษาไทยเลยก็คือวันที่ผลิตตัวนี้ค่ะมันหมายความว่าอะไรตัวพี่ผลิตก็คือวันที่ตัวผลิตภัณฑ์นั้นนะคะได้ถือกำเนิดมาก็คือถ้าพูดว่าเราทำการผลิตตัวขนมชนิดหนึ่งก็คือทอดเสร็จแล้วบรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์เรียบร้อยแล้วนั่นคือวันที่ผลิตของเขานะคะอีกอย่างนึงที่จะขาดไม่ได้เลยก็คือวันหมดอายุหรือว่าวันที่ควรบริโภคก่อนใช่ไหมคะที่เรามักจะเห็นกันทีนี้สองคำนี้แตกต่างกันอย่างไรนะคะ
1: เด็กบางคนนะคะที่สอนเด็กเขายังเข้าใจผิดถูกไหมคะคำว่าควรบริโภคก่อนกับคำว่า
0: หมดอายุ
1: ดังนั้นเดี๋ยววันนี้ครูใหม่นะคะจะมาเรียกว่าให้ความรู้นะคะว่าข้อใดเป็นอย่างไรนะคะ
0: ทีนี้ก็วันหมดอายุเนี่ยก็คือหลังจากที่วันนั้นประกาศอยู่ในตัวฉลากอะค่ะเราจะไม่สามารถรับประทานเข้าไปได้อีกแล้วก็คือต้องทิ้งอย่างเดียวเลยนะคะแต่ถ้าหากว่ามีคำว่าควรบริโภคก่อนแปลว่าสินค้านั้นนะคะมีความคาดหวังว่ายังสามารถรับประทานได้อยู่นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้แปลว่าพอขึ้นว่าควรบริโภคก่อนเราจะฉีกซองและรับประทานได้ทันที
1: ก็คือไม่แนะนำ
0: ไม่แนะนำ
1: ให้รับประทานต่อ
0: แต่ว่าในคำนี้ค่ะมันยังสามารถที่จะรับประทานต่อได้มาอีก 3-5 วันหลังจากที่คำนี้หลังจากที่วันที่นั้นประกาศไว้นะคะแต่สิ่งที่เราต้องดูก็คือ1ดูในลักษณะของปลาลักษณะปรากฏของตัวผลิตภัณฑ์นั้นนะคะดูสีนะคะดมกลิ่นนะคะถ้าหากว่าชิมก็ลองชิมรสชาติดูว่ามันแตกต่างไปจากเดิมหรือไม่ถ้าหากว่ามันแตกต่างไปจากเดิมอย่างเห็นเด่นชัดนะคะสมควรที่จะต้องทิ้งนะคะอีกอย่างนึงถ้ามุดเราเห็นง่ายๆเลยก็คือความเหม็นหืนของตัวบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปหรือว่าอาหารที่เป็นขนมที่มาจากการทอดนะคะตัวนี้ก็คือเขาเริ่มจะจัดเสื่อมเสียลงไปเรื่อยๆแล้วดังนั้นนะคะเรากินวันที่ใกล้วันที่ผลิตมากที่สุดเป็นเรื่องที่ดีที่สุดแล้วก็คุณค่าทางโภชนาการก็จะครบถ้วนด้วยนะคะเพราะว่าวันที่ควรบริโภคก่อนเนี่ยถึงแม้มันจะหมดไปแล้วเนี่ยคุณค่าทางโภชนาการก็จะต่ำลงเรื่อยๆและในตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับขนมปังอะค่ะก็จะมีฉลากเขียนว่าควรบริโภคก่อนใช่ไหมคะแต่ว่าทางเราเนี่ยแนะนำดีกว่าว่าให้ทิ้งนะให้ทิ้งหรือว่าไม่ควรบริโภคต่อเพราะว่าจริงๆแล้วค่ะมันก็จะมีตัวเชื้อรานะคะเพราะว่าพวกนี้ค่ะชอบอาหารที่มีแป้งความชื้นด้วยนะคะค่อนข้างสูงก็ตรงเนี้ยพอเขาชอบเนี่ยเราก็จะไม่สามารถที่จะมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะคะต้องอยู่ในกล้องจุลทรรศน์เท่านั้นแล้วก็เป็นห้องปฏิบัติการทางแลบเท่านั้นที่จะเห็นนะคะก็จะมีผู้ให้ความรู้ต่างๆมากมายในออนไลน์นะคะที่จะมาแชร์ทริคนะคะให้เราฟังว่าผลิตภัณฑ์ตัวไหนหมดอายุไปแล้วกินได้เมื่อไหร่เงี้ยค่ะเราสามารถไปศึกษาเพิ่มเติมกันได้ค่ะวันนี้เราก็มาบอกสาระเล็กๆน้อยๆนะคะที่ให้กับทุกคนรู้ว่าเอ๊ะนอกจากประกอบอาหารแล้วเนี่ยเรายังได้เรียนอะไรอีกนะ
1: ถูกไหมคะครูใหม่ขอเสริมนิดนึงขนมปังมีเชื้อราขึ้นนิดนึงฉีกทิ้งเฉพาะที่มีเชื้อราแล้วส่วนที่เหลือกินได้ต่อไหมคะ
0: นั่นสิส่วนที่เหลือจะกินได้ต่อไหมจริงๆเนี่ยเราก็จะเสียดายใช่ไหมคะก็เราฉีกมันออกไปแล้วนี
1: ่
0: ฉีกมันออกแล้วแสดงว่าโอ้ข้างในไม่มีแล้วกินได้แน่นอนจริงๆแล้วคำตอบคือไม่นะคะไม่ได้เด็ดขาดเลยเพราะว่าตัวเชื้อราค่ะเขาจะมีเขาเรียกว่าเส้นใยนะเส้นใยเขาจะช้อนชัยไปตัวขนมปังของเราทั่วทั้งแผ่นละแต่ว่าตรงที่เขาปรากฏอ่ะคือตรงจุดนั้นนะคะเขาโชว์ให้เราเห็นแล้วว่าเขามีแล้วนะเกิดขึ้นมาแล้วนะชั้นมาแล้วเชื้อราตัวนี้นะคะแต่ไม่ได้แปลว่าทั้งก้อนนะกินได้แล้วทั้งถุงนั้นไม่ได้แปลว่าเราหยิบทิ้งถุงเดียวนะคะตัวเชื้อราค่ะเขาจะมีสปอร์นะคะซึ่งสปอร์เขาเนี่ยเขาจะกระจายทั่วไปหมดละถ้าหากว่าเราพบเนี่ยเราต้องทิ้งทันทีนะคะตัวเชื้อราพวกนี้จะเป็นสารพิษทางอาหารที่เกิดขึ้นนะคะและส่งผลอะไรต่อเราในอนาคตเราจะไม่ได้เป็นท้องเสียเราจะไม่ได้เป็นอาหารเป็นพิษแต่จะส่งผลในเรื่องของการเป็นมะเร็งตับนั่นเองจะไปสะสมในตรงของตรงนั้นนะคะเพราะว่าเป็นสารพิษที่เกิดจากเชื้อรานะคะรวมถึงเชื้อราที่ขึ้นสีดำๆลงไปในไหนในกระเทีย
1: ม
0: นะคะในหอมแดงแล้วก็ในพริกแห้งนะคะซึ่งทางภาคใต้ของเราเนาะก็จะเข้มข้นในเรื่องของการกินรสชาติที่ค่อนข้างเผ็ดนะคะดังนั้นเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะคะในเรื่องของการใช้พริกแห้งที่มีเชื้อราเราจริงๆมันสามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่าในเรื่องของเชื้อราได้อยู่นะคะถ้าเราเห็นปุ๊บต้องทิ้งทันทีนะคะหรือแม้กระทั่งเราไม่มั่นใจว่ามันน่าจะไม่ดีแล้วนะคะก็ให้นำแนะนำว่าให้ทิ้งดีกว่านะคะหรือว่าถ้าหากว่าท่านใด สะดวกในการทำพริกแห้งเองอันนี้ก็จะลดในเรื่องของอันตรายทางด้านอาหารในด้านของสารเคมีที่เกิดขึ้นนะคะสารพิษที่เกิดขึ้นตัวนี้ได้เช่นเดียวกันค่ะ
2: นอกจากพริกแห้งแล้วก็ถั่วลิสง
0: ใช่ถั่วลิสงเลย
1: ก๋วยเตี๋ยว
0: เครื่องปรุงต่างๆนะคะเห็นไหมคะบางทีทางผู้ประกอบการก็อาจจะไม่ได้เปลี่ยนอันใหม่ให้เราไม่ได้ล้างให้เราเททับไปเรื่อยๆแล้วไปเรื่อยๆค่ะในความชื้นที่มันมีในบรรยากาศค่อนข้างสูงก็อาจจะก่อให้เกิดตัวเชื้อราเกิดขึ้นได้ซึ่งอาจจะส่งผลเสียต่อเราในอนาคต5ปี10ปีแล้วแต่ภูมิคุ้มกันของแต่ละบุคคลนะคะก็ไม่เข้ากันเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ก็เป็นเกิดความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะจากแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตรวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนองนะคะซึ่งเกร็ดความรู้ที่ได้มอบไปมันเป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆแต่คิดว่าทุกคนนะคะพบเจอแล้วก็ได้ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างจริงนะคะดังนั้นนะคะในส่วนของวันนี้นะคะทางแผนกอุตสาหกรรมเกษตรนะคะวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนองนะคะก็ขอมอบความรู้ไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็ในส่วนของเรื่องรับสมัครนักเรียนนักศึกษาระดับปวช.นะคะปีการศึกษา2570นะคะก็ฝากทุกๆคนไว้ด้วยนะคะถ้าหากว่ามีเรียกว่าข้อสอบถามหรือว่ามีอะไรที่จะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของการสมัครเรียนหรือเรื่องของหลักสูตรระยะสั้นนะคะก็สามารถที่จะติดต่อไปได้นะคะไม่ว่าจะเป็น
0: เพจ
1: Facebook นะคะงานประชาสัมพันธ์วสท.ระนองนะคะแล้วก็เบอร์โทรนะคะ
0: เบอร์โทรที่0778977756ค่ะค่ะวันนี้พวกเราก็จากคุณครูแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตรก็ต้องขอบคุณไว้ณที่นี้แล้วก็ฝากนะคะสาขาวิชาอาหารและโภชนาการไว้ด้วยนะในปีการศึกษาหน้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

ุ่มให้เธอเท่าไรฉันเอาแต่ใจไม่ได้ทำได้เพียงแค่คิด

0: คอคอดกระภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟสื่อสาธารณะเพื่อประชาชนสู่สังคมอาเซียน
1: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเป็นที่

ประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทย

0: วทรนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz เสนอรอบวันทันข่าว
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เวลาข่าวในยามเย็นแบบนี้กับรายการรอบวันทันข่าวอยู่กับดิฉันณัฐวดีศรียาภัยและทีมงานสวทรนองนะคะทางคลื่นความถี่ FM 107.25 MHz ในระบบ AM 783 KHz ค่ะวันนี้มีข่าวสารมาฝากกันหลากหลายประเด็นคุณผู้ฟังเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วมนะคะแล้วก็ติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดการประชุม IMF World Bank 2026ที่ประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพนับถอยหลังใกล้เข้ามาทุกทีแล้วค่ะและยังมีประเด็นข่าวสารในพื้นที่จังหวัดระนองอีกนะคะการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยหรือภัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้นรวมไปถึงการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆข่าวสารในเวทีการประชุมทั้งในระดับจังหวัดแล้วก็ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ยังมีข่าวประชาสัมพันธ์มาฝากกันในช่วงท้ายๆด้วยค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายละเอียดทั้งหมดนี้ได้ในรอบวันทันข่าวประจำวันนี้ค่ะมาดูประเด็นแรกกันก่อนนะคะเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วมค่ะย้อนไปตั้งแต่วันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาคุณผู้ฟังทางด้านของคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์เงื่อนไขวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนของปี69นะคะกรณีบ้านไหนที่ถูกน้ำท่วมตั้งแต่7วันขึ้นไปก็จะได้รับการช่วยเหลือ 9,000 บาทต่อ1ครัวเรือนกรณีน้ำล้อมรอบบ้านตามหลักเกณฑ์เขาก็จะมีการสนับสนุนเงินช่วยเหลือให้ 5,000 บาทค่ะโดยมีการเคาะออกมาสักช่วงวันที่25สิงหาคมตอนนั้นนะคะประมาณ41จังหวัดที่จะได้รับการช่วยเหลือโดยมีการอนุมัติกรอบวงเงินณตอนนั้นประมาณ558ล้านบาทค่ะเป็นเงินงบประมาณรายจ่ายของปีงบประมาณ2569เป็นงบกลางรายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินจำเป็นค่ะหลังจากนั้นในวันที่22กันยายน2569นะคะก็มีการประกาศขึ้นมาอีกหนึ่งฉบับว่าพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2569จนถึง30กันยายนนั้นนะคะก็ได้มีมติของคณะรัฐมนตรีในวันที่29กันยายนค่ะทางคณะรัฐมนตรีค่ะได้มีการออกประกาศเพิ่มเติมอีกนะคะเพิ่มอีก24จังหวัดและกรุงเทพมหานครด้วยนะคะที่ได้เป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมพอบวกกับของเก่าอีกประมาณ41จังหวัดก็รวมๆกันแล้วเป็น65จังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครนะคะที่จะได้มีการอนุมัติงบประมาณช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วมค่ะงบล่าสุดที่จะนำมาช่วยเหลือตรงนี้นะคะขยับขึ้นเป็นอยู่ที่ประมาณจาก500ล้านบาทเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 4,731 ล้านบาทค่ะและในช่วงวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาก็คือเมื่อวานนี้สดๆร้อนๆค่ะเมื่อวานนี้ใครได้ติดตามบ้างคะการประชุมของคณะรัฐมนตรีนะคะก็มีมติเห็นชอบเพิ่มเติมมาเพิ่มเติมให้จังหวัดสมุทรสงครามค่ะเป็นจังหวัดที่มีการประสบสาธารณภัยหรือว่าอุทกภัยนะคะซึ่งจะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทด้วยเช่นกันตามหลักเกณฑ์และก็วงเงินที่เคยได้มีการอนุมัติไว้ก่อนหน้านี้แล้วเดี๋ยวเรามาย้ำยอดเงินของการช่วยเหลือเยียวยากันอีกสักครั้งหนึ่งเพื่อให้เข้าใจตรงกันนะคุณผู้ฟังหลายคนยังคงกังวลแล้วก็ยังคลุมเครือกันอยู่ว่าเอ๊ะฉันน้ำท่วมเนี่ยฉันจะได้รับเงินช่วยเหลือเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นช่วงของที่มีการประกาศใช้ประกันภัยพิบัติแห่งชาติที่เราเคยนำเสนอกันไปนะคะซึ่งมีผลคุ้มครองตัวกรมธรรม์ตัวนี้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาและพี่น้องประชาชนมองว่าฉันจะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาเท่าไหร่เพราะว่าจากกรมธรรม์ตัวนี้ประกันภัยพิบัติแห่งชาติที่รัฐทำให้คุ้มครองวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะเขาจะให้เงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 10,000 บาทในเบื้องต้นจากนั้นสำรวจตามความเสียหายจริงและจะมีการจ่ายเงินชดเชยให้สูงสุดไม่เกินครัวเรือนละ 100,000 บาทนะคะแต่ว่าเรื่องนี้ทางด้านของรัฐบาลก็ได้ออกมาชี้แจงให้เข้าใจตรงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าน้ำท่วมในห้วงที่ผ่านมานะคะจังหวัดที่เรามีการประกาศมาทั้งหมด65จังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยซึ่งกรณีนี้นะคะไม่เข้าเกณฑ์ความคุ้มครองของประกันภัยพิบัติแห่งชาติเนื่องจากว่าถามว่าทำไมเพราะว่าเหตุเนี่ยเหตุเกิดน้ำท่วมเนี่ยเกิดก่อนวันที่1ตุลาคม2569ค่ะถึงแม้ว่าในวันที่1ตุลาคมบ้านคุณจะยังน้ำท่วมอยู่แต่เหตุมันเกิดก่อนที่ประกันภัยพิบัติแห่งชาติจะมีผลบังคับใช้แล้วก็มีผลของการคุ้มครองไงคะ ราะฉะนั้นแล้วก็ยังได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาตามเดิมครัวเรือนละ 9,000 บาทตามที่ทางรัฐบาลได้ประกาศเอาไว้แล้วก็มีการช่วยเหลือกันอยู่มาตลอดนะคะนอกจากนี้ทางด้านของท่านอนุทินชาญวีรกูลท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะก็ได้มีการเปิดเผยนะคะท่านก็อยู่ในตำแหน่งฐานะของผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติล่าสุดสั่งการให้เร่งจ่ายเงินเยียวยาให้ถึงมือพี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุดต้องบอกว่าปัจจุบันนี้นะคะถ้าไปดูตัวเลขเนี่ยมีคนที่ลงทะเบียนของการขอรับการช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วมแล้วจาก60จังหวัดค่ะมีอยู่ประมาณ 1,200,000 คนเป็นประชาชนที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครประมาณ 529,000 คนและอีกประมาณ 700,000 คนเนี่ยเป็นพี่น้องประชาชนจาก59จังหวัดนะคะโดยมีจังหวัดที่ยื่นข้อมูลการช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วมเนี่ยมาให้กับปภ.แล้ว2จังหวัดทั้งจังหวัดสระแก้วแล้วก็จังหวัดกระบี่ค่ะหลังจากนี้นะคะทางปภ.ก็จะส่งข้อมูลของพี่น้องประชาชนเนี่ยทั้งชื่อรายละเอียดบ้านเรือนบ้านเลขที่อะไรยังไงนะคะความเสียหายเท่าไหร่เนี่ยจะได้ส่งไปยังธนาคารออมสินพอส่งข้อมูลถึงธนาคารออมสินแล้วค่ะธนาคารออมสินก็จะมีการโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ประสบภัยภายในวันที่8ตุลาคม2569วันพรุ่งนี้แล้วนะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเราจะมาเช็คยอดกันอีกสักทีนึงว่าพรุ่งนี้เนี่ยจังหวัดสระแก้วและจังหวัดกระบี่พี่น้องประชาชนใครได้รับการโอนเงินจากทางปภ.และธนาคารออมสินแล้วบ้างนะคะโดยท่านนายกก็ฝากเอาไว้ไปให้กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฝากเรื่องไปให้ท่านนายอำเภอแล้วก็เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าทุกจังหวัดที่มีการประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติและจะต้องให้การช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนเนี่ยคุณจะต้องเร่งดำเนินการโดยเร็วที่สุดทั้งตัวข้อมูลอะไรคุณก็ต้องรีบส่งไปให้กับทางปภ.ปภ.เองเขาก็ต้องรีบส่งข้อมูลไปให้กับทางธนาคารออมสินนะคะจะได้ให้การดำเนินงานต่างๆเนี่ยมันเป็นไปอย่างรวดเร็วและเงินก็จะได้โอนไปให้กับพี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุดค่ะคือมันลำบากกันไปหมดนะคุณผู้ฟังนะน้ำมันลดลงไปแล้วอะค่ะแต่ว่าความเสียหายของข้าวของภายในบ้านเรือนมันก็ยังต้องซ่อมแซมไหนจะล้างบ้านไหนจะต้องซื้ออุปกรณ์มาไหนจะต้องข้าวของที่พังเสียหายไปแล้วมันจำเป็นต้องใช้ในทุกๆวันก็จะต้องใช้เงินเยียวยานี่แหละซื้อกลับมาเติมเต็มใหม่ค่ะก็ยังคงส่งกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยกันอยู่ด้วยนะคะบ้านไหนที่ลดแล้วกำลังล้างบ้านทำความสะอาดกันอยู่ก็ส่งกำลังใจให้ด้วยแล้วกันค่ะจากเรื่องของภัยพิบัติน้ำท่วมนะคุณผู้ฟังเรามาดูเรื่องของการเตรียมความพร้อมที่ประเทศไทยเราจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ค่ะซึ่งจะมีการกำหนดจัดขึ้นในช่วงวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจค่ะนอกเหนือจากการหารือทิศทางเศรษฐกิจและการเงินโลกแล้วนะคะมีผู้เข้าร่วมการประชุมประมาณ 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกค่ะงานนี้เขาบอกว่าเป็นเวทีสำคัญนะที่ประเทศไทยเราจะได้ถ่ายทอดความเป็นไทยเอาทุกซอฟต์พาวเวอร์มาเลยค่ะมานำเสนอผ่านทางงานนี้ให้แขกที่มาเข้าร่วมการประชุมได้เห็นค่ะเริ่มกันที่เรื่องของอาหารไทยก่อนเลยอาหารไทยเนี่ยเขาจะมีการเสิร์ฟทั้งเมนูคาวเมนูหวานแบบครบจัดเต็มและประมาณ 70% ของวัตถุดิบที่นำมาใช้ในการทำอาหารเสิร์ฟอะค่ะเขาบอกว่าเป็นวัตถุดิบที่นำมาจากชุมชนท้องถิ่นนำมาจากพี่น้องประชาชนในแต่ละชุมชนนะคะส่วนข้าวที่นำมาใช้ในการทำอาหารเสิร์ฟให้กับแขกที่มาเข้าร่วมการประชุมเขาบอกว่าเขาจะนำข้าวหมุนเวียนมาจากหลายจังหวัดคุณผู้ฟังมีทั้งข้าวหอมมะลิจากพะเยาข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้หรือว่าข้าวสังหยดจากพัทลุงคือนำมาหลากหลายที่มากนี่เป็นการช่วยเกษตรกรด้วยนะคะช่วยพี่น้องประชาชนในพื้นที่แล้วก็เป็นการนำเสนอเนี่ยความอร่อยของข้าวไทยมันไม่ได้มีแค่อย่างเดียวมันมีหลากหลายสายพันธุ์ค่ะนอกจากนี้ก็จะนำข้าวที่ได้นี้นะคะไปทำเป็นเมนูข้าวยำหัวใจค่ะข้าวยำหัวใจนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นเมนูที่รวบรวมเรื่องราวที่นำเสนอความเป็นไทยได้ดีที่สุดจากพื้นดินจากท้องทะเลจากเกษตรกรไทยมารวมไว้ในจานนี้จานเดียวและนอกจากนี้ยังมีวัตถุดิบ GI อื่นๆค่ะอย่างเช่นปลานิลบ้านโพของจังหวัดฉะเชิงเทราอันนี้ขึ้นชื่อเรื่องรืออยู่แล้วนะคะสำหรับความอร่อยของปลานิลบ้านโพก็จะนำมารังสรรค์เป็นเมนูพรีเมียมที่ให้เข้ากับสากลหน่อยนำปลานิลมาดรายเอ็ดลนไฟค่ะรวมถึงยังมีของว่างอีกเยอะแยะมากมายนะคุณผู้ฟังและของว่างที่เรานำมานำเสนอก็มีไก่ย่างเบตงค่ะ มีผลไม้ตามฤดูกาลเป็นผลไม้ GI ขึ้นชื่ออยู่แล้วรสชาติดีนะคะนอกจากนี้ก็ต้องตบท้ายด้วยของหวานซิกเนเจอร์ของประเทศไทยที่โด่งดังไกลไปทั่วโลกนั่นคือข้าวเหนียวมะม่วงค่ะแหมคุณผู้ฟังแต่ละเมนูนะทำให้เราเนี่ยอยากกินอยากทานไปด้วยเลยนะคะเดี๋ยวสงสัยเย็นนี้จะต้องไปหาข้าวเหนียวมะม่วงทานกันสักหน่อยแล้วค่ะนอกจากเรื่องของอาหารต่างๆนะแล้วก็ยังมีเรื่องของการประดับตกแต่งหรือว่าของที่ระลึกสถานที่จัดการประชุมเขาจะนำผ้าไทยจาก21จังหวัดค่ะประมาณ37ลายอัตลักษณ์นำมีทั้งผ้าบาติกจากปัตตานีใต้ล่างมีจากผ้าไทยลื้อจากเชียงรายภาคเหนือแล้วก็มีผ้าเขาม้าลายช้างบ้านหาดเซี่ยวจากสุโขทัยค่ะอีกหลากหลายผ้าคุณผู้ฟังนำผ้าเนี่ยมาจัดแสดงในส่วนต่างๆทั้งห้องประชุมทั้งนำมาประดับบนโต๊ะอาหารนำมาประดับบนโต๊ะการประชุมต่างๆเหล่านี้นะคะคือให้ผู้เข้าประชุมเนี่ยเขาได้เห็นถึงความสวยงามแล้วผ้าเหล่านี้ยังบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับภูมิปัญญาวิถีชีวิตของคนไทยนี่แหละค่ะเวทีนี้ก็อย่างที่เราบอกว่ามันไม่ใช่แค่เวทีการประชุมเรื่องของเศรษฐกิจระดับโลกนะแต่เป็นเวทีที่ประเทศไทยเราจะได้เล่าเรื่องราวความเป็นไทยให้ทั่วโลกได้รับรู้นะคะแล้วก็ยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะคุณผู้ฟังเพราะว่ายังมีไฮไลท์อีกค่ะที่ไทยเราได้จัดเตรียมการแสดงเอาไว้ให้กับแขกพิเศษที่มาเข้าร่วมการประชุมได้รับชมกันนะคะเพราะว่าในช่วงวันพุธที่14ตุลาคม2569ค่ะเขาก็จะมีการจัดงานเลี้ยงต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมIMF นี่แหละคุณผู้ฟังไปจัดกันที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนะคะแล้วก็จะมีแขกระดับแบบ VVIP จากทั่วโลกประมาณ400ท่านมาเข้าร่วมงานเลี้ยงในครั้งนี้และไฮไลท์สำคัญที่รัฐบาลไทยเตรียมเอาไว้ต้อนรับแล้วก็เซอร์ไพรส์สำหรับคนที่มาร่วมงานคืออะไรรู้ไหมคะทางรัฐบาลไทยค่ะได้เชิญน้องเนเน่รอยัลค่ะสาวน้อยจากจังหวัดภูเก็ตที่ไปสร้างชื่อเสียงระดับโลกมาอย่างเวทีอเมริกันก็อตทาเลนต์นะคะก็นั่นแหละน้องก็ได้คว้าแชมป์มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้โด่งดังเดินสายไปเยอะมากโดยเฉพาะประเทศไทยเองก็รับเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับหลายแบรนด์แล้วนะคะแล้วก็ล่าสุดก็ทราบข่าวมาว่าน้องเนี่ยจะไปขึ้นโชว์แสดงนะคะที่ประเทศสิงคโปร์ค่ะแล้วก็หลังจากที่เสร็จจากสิงคโปร์ก็จะเดินทางมาที่ประเทศไทยสำหรับงานนี้เลยในการโชว์ร้องเพลงให้กับแขกที่มาเข้าร่วมการประชุมได้ฟังพลังเสียงของน้องเนเน่นะคะก็มีการวางลิสต์เอาไว้นะคะสักประมาณ 2-3 เพลงด้วยกันแต่เชื่อเถอะเอาจริงๆน่าจะมากกว่านั้นนะคะก็นี่แหละเป็นอีกหนึ่งเซอร์ไพรส์ที่เราจะมอบให้กับแขกผู้เข้าร่วมการประชุม IMF World Bank 2026ค่ะซึ่งตอนนี้คอนเฟิร์มแล้วนะคุณผู้ฟังเพราะว่าทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเขาก็ได้ประสานไปกับน้องเนเน่เรียบร้อยแล้วค่ะเอาเป็นว่าคนไทยทุกคนเราก็มาร่วมกันเป็นเจ้าภาพเตรียมบ้านในการต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมทั้ง 15,000 คนนะคะจาก191ประเทศทั่วโลกที่จะเดินทางมาเยือนที่ประเทศไทย 12-18 ตุลาคมนี้กันด้วยค่ะเรามาดูข่าวสารความเคลื่อนไหวในพื้นที่จังหวัดระนองบ้านเรากันสักหน่อยนะคะวันนี้ก็ถ้าเกิดว่าข่าวในระนองบ้านเราที่ต้องติดตามเป็นประเด็นหลักๆเลยนั่นคือเรื่องของฟ้าฝนช่วงบ่ายที่ผ่านมาจนถึงช่วงเย็นคุณผู้ฟังก็มีฝนตกลงมาอย่างหนักเลยนะคะเมื่อวานนี้ก็ตกหนักเหมือนกันตกหนักจนแบบว่าโอ้โหแบบน่ากังวลค่ะหลายจุดก็มีน้ำท่วมขังน้ำระบายไม่ทันพูดในลักษณะนี้ดีกว่าน้ำระบายไม่ทันนะคะในโซนของอำเภอเมืองไม่รู้ว่าในโซนอำเภออื่นๆเป็นยังไงกันบ้างนะคะเรามาดูสถานการณ์กลางสักหน่อยค่ะเป็นการเตรียมความพร้อมของทางจังหวัดระนองนะคะที่ทุกเช้าเนี่ยก็จะมีการประชุมร่วมกับส่วนกลางเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ประชุมกันไปด้วยนะคะโดยมีท่านราชันมีน้อยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานการประชุมในระดับจังหวัดค่ะแล้วก็ประชุมร่วมกับทางส่วนกลางกรุงเทพมหานครนะคะโดยมีท่านอนุทินชาญวีรกูลท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะที่เป็นผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเป็นประธานการประชุมในพื้นที่ส่วนกลางค่ะในที่ประชุมมีการประเมินสถานการณ์นะคะการคาดการสภาพอากาศสถานการณ์น้ำการบริหารจัดการน้ำไปจนถึงปัญหาอุปสรรคแล้วก็การเตรียมความพร้อมให้การสนับสนุนการช่วยเหลือพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยค่ะซึ่งทางจังหวัดระนองณขณะนี้นะคะก็มีการแจ้งไปกับทางส่วนกลางว่าทางจังหวัดระนองไม่ได้มีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ค่ะระดับน้ำในจุดที่มีการติดตามหลักๆยังคงอยู่ในเกณฑ์ปกติ แต่ทางจังหวัดเองก็ไม่ได้ประมาทนะคะมีการดูแลกันอยู่ตลอดแบบใกล้ชิดเนื่องจากอยู่ในช่วงของฤดูฝนแล้วก็มีพื้นที่เสี่ยงบริเวณลาดเชิงเขาทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากค่ะทางจังหวัดให้มีการดูแลระบบแจ้งเตือนนะคะแล้วก็เตรียมพร้อมตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เส้นทางอพยพเครื่องจักรกลอุปกรณ์สาธารณภัยในกรณีที่เกิดเหตุค่ะส่วนสถานการณ์ภาพรวมเรามาเจาะลึกกันสักนิดนึงนะคะคุณผู้ฟังค่ะเป็นการอัปเดตเรื่องของปริมาณน้ำฝนต่างๆในพื้นที่จังหวัดระนองเฉพาะบ้านเราโดยเฉพาะเลยค่ะปัจจุบันนี้นะคะปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยสะสมของจังหวัดระนองค่ะเป็นข้อมูลวันที่7ตุลาคม2569ตอนนี้มีน้ำฝนสะสมอยู่ประมาณ 3,726.5 มิลลิเมตรค่ะส่วนน้ำฝนของวันนี้นะคะวัดได้อยู่ที่ประมาณ120มิลลิเมตรค่ะส่วนสถานการณ์ในพื้นที่อ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแป้นนะคะขณะนี้มีปริมาณน้ำอยู่ในอ่างประมาณ 8.3 ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะหรือประมาณ 84% ของความจุนะคะแล้วก็ปริมาณน้ำที่มีการนำมาใช้งานค่ะอยู่ที่ประมาณ 8.1 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือประมาณ 83% ของความจุของอ่างค่ะซึ่งในห้วงที่ผ่านมานะคะก็มีพี่น้องประชาชนที่เขาได้รับผลกระทบจากอุทกภัยแล้วก็โดยเมื่อสักประมาณช่วงบ่ายๆที่ผ่านมานะคะก็มีการประชุมวางแนวทางในการพิจารณาการให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนของจังหวัดระนองในปี69นี้นะคะก็มีการประชุมกันไปด้วยค่ะนำทีมการประชุมโดยท่านวิทรัตน์รามันท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองค่ะประชุมกับหลายๆภาคส่วนซึ่งในวาระการประชุมเนี่ยมีการพูดถึงเรื่องของทางจังหวัดได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินภายในพื้นที่จังหวัดระนองบ้านเรานับมาตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนกันยายน2569ณขณะนี้ค่ะนอกจากนี้มีการพิจารณาตรวจสอบและยืนยันข้อมูลของผู้ประสบอุทกภัยนะคะได้รับการพิจารณาตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้วปรากฏพบว่ามีพี่น้องที่ประสบอุทกภัยจำนวน53รายและเห็นชอบจำนวน50รายค่ะโดยมีผู้ประสบภัยในพื้นที่ตำบลน้ำจืดหมู่ที่2จำนวน18รายหมู่ที่3จำนวน27รายและหมู่ที่4อีกจำนวน5รายด้วยกันซึ่งทางจังหวัดจะวางแนวทางในการช่วยเหลือเยียวยาตามลำดับต่อไปค่ะและทางท่านราชันมีน้อยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเองนะคะท่านก็ได้ออกข้อสั่งการออกมาค่ะเรื่องเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักและอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดระนองนะคะพื้นที่บ้านเราที่มีการประกาศแจ้งเตือนค่ะก็ไปจนถึงวันที่13ตุลาคม2569เลยนะคะสิ่งที่ท่านผู้ว่าได้แจ้งเตือนเอาไว้แล้วก็รวมถึงกำชับให้หน่วยงานต่างๆเตรียมความพร้อมเอาไว้ค่ะอันดับแรกเลยคือให้เปิดทางน้ำและเตรียมความพร้อมระดับพื้นที่นะคะอันดับแรกเลยค่ะสั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะดำเนินการในไปขุดลอกคูคลองเปิดเส้นทางการระบายน้ำให้มันสามารถไหลได้โฟลว์มากที่สุดเวลาฝนที่มันตกลงมาสะสมมันจะได้ไม่เกิดการท่วมขังนะคะ2ค่ะเรื่องของระบบการแจ้งเตือนภัยผ่านระบบเซลบอสแคทก็ได้มีการมอบหมายให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการแล้วพอมีการแจ้งเตือนมาในระดับจังหวัดค่ะทางชุมชนทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทางอำเภอทางจังหวัดทางผู้ว่าจะได้แจ้งเตือนไปถึงพี่น้องประชาชนให้ได้ติดตามรับทราบข่าวสารกันแล้วก็เตรียมการช่วยเหลือกันอย่างทันท่วงที3ค่ะมีการมอบหมายให้หน่วยงานต่างๆนะคะต้องวางแผนเรื่องของการปฏิบัติว่าหากเกิดภัยขึ้นมาปุ๊บอุทกภัยเกิดปุ๊บหน่วยงานไหนจะต้องทำอย่างไรมีการแจ้งไปที่หน่วยงานไหนและใครจะเข้าพร้อมสนับสนุนการช่วยเหลือค่ะส่วนขั้นตอนที่4นะคะให้เตรียมความพร้อมเรื่องของศูนย์อพยพและศูนย์พักพิงชั่วคราวจากนั้นให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำและจุดเสี่ยงอย่างใกล้ชิดค่ะและทุกหน่วยจะต้องทำงานร่วมกันเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนี่เป็นข้อสั่งการของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองล่าสุดนะคะที่อัปเดตมาเมื่อช่วงเช้านี้คุณผู้ฟังนอกจากเรื่องของฝนฟ้าเนาะมาดูเรื่องของผังเมืองกันบ้างค่ะของจังหวัดระนองนะคะมีการหารือกันไปเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะโดยทางด้านของผู้แทนจากกรมโยธาธิการและผังเมืองนะคะได้เข้าหารือกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองค่ะมีการหารือเรื่องของการวางผังเมืองให้มันสอดคล้องกับบริบทและศักยภาพของทางจังหวัดนะคะทางด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การรองรับการขยายตัวของชุมชนไปจนถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้การพัฒนาพื้นที่เป็นไปอย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนค่ะโดยทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองท่านราชันมีน้อยท่านก็ได้ให้ข้อมูลแล้วก็ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสภาพพื้นที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับด้านของปัญหาหรือว่าความต้องการด้านการพัฒนาเมืองของทางจังหวัดว่าอยากได้ในรูปแบบไหนเพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่ของคณะผู้แทนจากกรมโยธาธิการและผังเมืองค่ะได้นำข้อมูลไปประกอบการจัดทำและปรับปรุงแนวทางการวางผังเมืองให้มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และตรงกับทิศทางการพัฒนาของทางจังหวัดระนองต่อไปถ้าพูดถึงเรื่องของผังเมืองแล้วก็ต่อเนื่องกันไปเลยนะคะในเรื่องของการจัดระเบียบการจอดรถบริเวณถนนชนระอุกันบ้างในการแก้ไขปัญหาการจราจรค่ะซึ่งก็มีการประชุมกันไปนะคะที่ห้องประชุมรัตนรังสรรค์ของสำนักงานเทศบาลเมืองระนองค่ะนำทีมการประชุมโดยท่านพินิจตันกุลท่านนายกเทศมนตรีเมืองระนองเป็นประธานการประชุมกับหลายภาคส่วนนะคะเขาบอกว่าคือเขาอยากจะมีการจัดระเบียบการจอดรถบริเวณแถวๆถนนชนระอุตั้งแต่4แยกสะพานอยู่ไปจนถึง4แยกตลาดใหม่เสาแดงนะคะก็ประชุมร่วมกับหลายๆส่วนด้วยกันค่ะในที่ประชุมเนี่ยเขาเห็นด้วยนะคะกับแนวทางการจัดให้มีการจัดระเบียบการจอดรถเพียงฝั่งเดียวนั่นก็คือบริเวณฝั่งติดกำแพงศาลแล้วก็ติดโรงเรียนสตรีระนองนะคะพร้อมกำหนดระยะห้ามจอดบริเวณทางแยกและจะให้เจ้าหน้าที่ได้ไปตีเส้นการจราจรสีขาวแดงเพื่อเป็นสัญลักษณ์ให้ทุกคนที่จะไปจอดนะคะได้เห็นอย่างชัดเจนว่าตรงนี้เป็นจุดสีขาวแดงแล้วนะนั่นหมายความว่าคุณห้ามไปจอดตรงนั้นโดยเด็ดขาดค่ะและจะมีการประสานกับทางเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรเมืองระนองนะคะเข้าไปกำกับดูแลแล้วก็บังคับใช้กฎหมายค่ะก็นำมาแจ้งเตือนให้กับชาวระนองทุกท่านได้รับทราบนะคะใครที่จะไปจอดรถแถวๆนั้นนะคะก็ระวังกันไปด้วยถ้าไปอยู่ในโซนขาวแดงเนี่ยแน่นอนว่าต้องโดนจับแล้วก็โดนบังคับใช้กฎหมายทันทีค่ะก็นั่นแหละคุณผู้ฟังค่ะคือเขาก็อยากจัดระบบระเบียบเนาะให้มันแบบการจราจรมันเกิดความคล่องตัวมากขึ้นมันเกิดความปลอดภัยมากขึ้นแล้วก็ลดปัญหาเรื่องของการจราจรติดขัดด้วยค่ะทุกคนก็ต้องใช้กฎแนวทางเดียวกันทั้งหมดไม่มีการอลุ่มอล่วยให้ใครแต่อย่างใดนะคะก็ฝากช่วยประชาสัมพันธ์ข่าวสารนี้นะคะให้กับทุกคนได้รับทราบกันด้วยค่ะมาติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ส่งท้ายกันสักนิดนึงนะคะข่าวแรกค่ะก็มีการเชิญชวนให้ผู้จัดงานเทศกาลทั่วประเทศได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ Thailand Festival Awards 2026ค่ะเวทีที่มุ่งเน้นการส่งเสริมและยกย่องศักยภาพของงานเทศกาลไทยภายใต้แนวคิดFestival Drive the Economy มุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยพลังแห่งสร้างสรรค์และวัฒนธรรมค่ะตอนนี้เขามีการเปิดรับสมัครอยู่นะคะก็สามารถไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ผ่านทางแฟนเพจ Facebook ของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองค่ะสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง31ตุลาคม2569คุณผู้ฟังเข้าไปในเพจของประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองนะคะเจอโพสต์นี้ก็สามารถเข้าไปสแกนแล้วก็สมัครได้เลยนะคะอีกหนึ่งโครงการประชาสัมพันธ์นะคะขอเชิญชวนให้ทุกคนร่วมส่งรายชื่อสตรีผู้ทำผลงานโดดเด่นเข้ารับการคัดเลือกเป็นสตรีทำงานดีเด่นเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี2570ค่ะภายใต้แนวคิด The Power of Women Transforming Thailand ค่ะเพื่อเชิดชูเกียรติและศักยภาพของผู้หญิงไทยในการขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจนะคะใครที่รู้จักผู้หญิงที่ทำงานหรือว่ามีผลงานโดดเด่นนะคะก็สามารถส่งรายชื่อเพื่อรับการคัดเลือกเป็นสตรีทำงานดีเด่นประจำปี2570ค่ะก็สามารถส่งรายชื่อรวมถึงผลงานได้ตั้งแต่วันที่1กันยายนไปจนถึงวันที่12พฤศจิกายน2569นี้ค่ะที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในทุกจังหวัดนะคะวันนี้ก็หมดเวลาของรอบวันทันข่าวแล้วค่ะคุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามได้ใหม่นะคะในทุกวันหลังเคารพธงชาติทางคลื่นความถี่ FM 107.25 MHz ในระบบ AM 783 กิโลเฮิรตซ์กับทีมงานสวทรนองสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

รักนะระนองเมืองรองที่อยากให้คุณได้ลองมาสัมผัสแล้วคุณจะหลงรักที่นี่ระนองขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการรักนะระนองทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง FM 107.25 MHz AM 783 กิโลเฮิรตซ์

0: ับข้าวบ้านเราร่อยไหมมาเที่ยวบ้านเรานุกไหม
1: รักนะระนอง

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่รายการรักนรนองค่ะช่วงเย็นแบบนี้17 นาฬิกาเอ้ยไม่ใช่สิ18 นาฬิกา 30 นาทีค่ะไปจนถึง19 นาฬิกาโดยประมาณนะคะก็ต้อนรับทักทายคุณผู้ฟังไปด้วยค่ะโอ้โหแบบคุณผู้ฟังเนาะช่วงนี้ฝนเริ่มมาอีกแล้วนะคะแล้วมาหนักด้วยในรอบนี้เนาะคุณผู้ฟังดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะนอกเหนือจากเรื่องสุขภาพก็เรื่องของการขับรถขับราเพราะว่าฝนมาแรงจริงอ่ะโอ้แล้วตกหนักนะคะถนนก็อาจจะลื่นๆหน่อยในช่วงนี้คุณผู้ฟังขับรถขับราด้วยความระมัดระวังอย่าประมาทแล้วก็อยากจะขอความร่วมมือเนาะให้ทุกคนขับรถช้าๆนะคะอย่าขับเร็วจนเกินไปเดี๋ยวจะเสียหลักแล้วก็เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายๆเป็นความห่วงใยจากทีมงานสวทรนองค่ะวันนี้ช่วงเย็นถึงค่ำแบบนี้คุณผู้ฟังอยู่กับแนนนัทณัฐวดีศรียาภัยนะคะมีพี่ๆช่างที่ดูแลระบบอยู่เบื้องหลังด้วยนะคะก็มาทักทายคุณผู้ฟังกันค่ะมีเรื่องราวมาฝากกันเยอะมากหลายประเด็นมากนะคะเดี๋ยวเรามาอัปเดตความเคลื่อนไหวในพื้นที่จังหวัดระนองกันเลยดีกว่าค่ะมาดูช่วงแรกของวันนี้นะคะมาพูดกันถึงเรื่องนี้กันสักหน่อยที่เราประชาสัมพันธ์กันมาตลอดยาวนานมากสำหรับสนามของการเปิดโอกาสให้กับครีเอเตอร์ทั่วประเทศไทยได้มาทำคลิปวิดีโอส่งเข้าประกวดในพื้นที่จังหวัดระนองนะคะซึ่งเป็นกิจกรรมระนองกรีนซีซั่นช็อตคอนเทสต์ค่ะคือก่อนหน้านี้เขาเปิดให้ทุกคนได้ไปเข้าร่วมสมัครแล้วก็ไปส่งผลงานได้นะคะจนถึงวันที่สักประมาณ15 พฤศจิกายนนะคะแต่ตอนนี้มีการประกาศออกมาใหม่ฉบับล่าสุดจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองนะคะว่าจะมีการขยายระยะเวลาให้ทุกคนได้ไปสมัครแล้วก็ส่งผลงานได้จนถึงวันที่8 มกราคม 2570คือปีหน้าเลยคุณผู้ฟังปีหน้าเลยนะคะคือเขาเปิดโอกาสเขาอยากให้ทุกคนได้ส่งผลงานกันเข้ามาเยอะๆอ่ะบางทีมันก็อาจจะติดขัดเรื่องของน้ำท่วมบ้างอะไรบ้างเดินทางมาไม่สะดวกนะคะบางคนอยู่ไกลนะคะอยู่เชียงใหม่แล้วก็อยากจะทำคลิปเข้าร่วมประกวดแต่ต้องเดินทางมาถ่ายที่ระนองทำไงล่ะหรืออยู่กรุงเทพอย่างเงี้ยติดน้ำท่วมอยู่เดินทางมาถ่ายไม่สะดวกจะทำยังไงดีนะคะก็เลยมีการขยายระยะเวลาให้ทุกคนได้เตรียมความพร้อมกันได้มากยิ่งขึ้นแล้วก็มาเที่ยวในจังหวัดระนองมาทำคลิปท่องเที่ยวส่งประกวดกันผ่านทางรายการนี้เดี๋ยวเรามาย้ำรายละเอียดกติกาทั้งหมดทั้งมวลกันสักนิดหนึ่งคุณผู้ฟังสำหรับกิจกรรมนี้นะคะระนองกรีนซีซั่นช็อตคอนเทสต์ระนองเที่ยวปุ๊กสุดปั๊บชิงเงินรางวัลสูงสุดถึง300,000 บาทด้วยกันค่ะซึ่งเขาเปิดโอกาสให้ทุกคนที่มีความสามารถคุณเป็นครีเอเตอร์หรือว่าไม่ได้เป็นครีเอเตอร์ก็ได้แต่คุณเนี่ยมีความสามารถเกี่ยวกับการทำคลิปการถ่ายวิดีโอและตัดต่อคลิปได้คุณก็สามารถมาสมัครได้เลยนะคะส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดได้เลยโดยเขาจะแบ่งออกเป็น3 รุ่นมีรุ่นประชาชนทั่วไปค่ะเงินรางวัลสูงสุดเนี่ย100,000 บาทแล้วก็ยังมีรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1อันดับ 2มีรางวัลชมเชยอีกนะคะส่วนอีกรุ่นนึงค่ะรุ่นเยาวชนอายุ16-18 ปีรุ่นนี้อันดับที่1ก็จะได้ 35,000 บาทแล้วก็มีรางวัลที่2 3มีรางวัลชมเชยอีกนะคะแล้วก็มีรุ่นเยาวชนม.1ถึงม.3รุ่นนี้ก็ได้รางวัลด้วยเช่นกันค่ะรางวัลที่1 20,000 บาทแล้วก็มีรางวัลรองชนะเลิศที่1ที่2มีรางวัลชมเชยคือรางวัลเยอะมากจริงๆนะคะแค่คุณแบบทำคลิปส่งประกวดกันเข้ามาค่ะกติกาเงื่อนไขการส่งง่ายๆก็คือคนสมัครคนส่งงานเนี่ยต้องเป็นคนที่มีสัญชาติไทยส่งผลงานได้ท่านละ1 คลิปเท่านั้นการถ่ายคลิปนะคะคุณจะต้องถ่ายเป็นแนวตั้งให้มันตรงกับแพลตฟอร์มช่วงนี้เนาะเรียล Facebook คลิป TikTok ก็ลงได้ค่ะความยาว 1-3 นาทีแต่มีข้อจำกัดว่าคุณจะต้องลงมาถ่ายทำในพื้นที่จังหวัดระนองเท่านั้นและคุณต้องเดินทางไปถ่ายทำอย่างน้อยให้เห็นภาพในคลิป2 อำเภอค่ะต้องถ่ายทำจริงห้ามใช้ AI มาเจเนเรตภาพอะไรต่างๆไม่ได้เลยนะคะและต้องเป็นผลงานที่ผลิตขึ้นใหม่ไม่เคยส่งประกวดในเวทีไหนมาก่อนไฟล์ความละเอียดต้องอยู่ที่ประมาณ Full HD 1080x1920นะคะส่วนรายละเอียดของการสมัครหรือการส่งผลงานก็ทำได้ง่ายๆค่ะเพียงแค่คุณเข้าไปกรอกรายละเอียดผ่านทาง Google Form ค่ะไปได้ผ่านทางแฟนเพจ Facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองแล้วไปที่
สต์ของการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมนี้นะคะมันก็จะมีลิงก์อยู่ค่ะเป็นลิงก์ Google Form คุณสามารถเข้าไปกดสมัครกรอกรายละเอียดทั้งหมดได้เลยแล้วพอผลงานคุณเสร็จปุ๊บคุณก็เข้าไปที่ลิงก์ในการส่งผลงานได้นะคะเขาก็จะมีเขียนระบุไว้แล้วว่าลิงก์ไหนสมัครลิงก์ไหนส่งผลงานก็สามารถไปติดตามรายละเอียดไปอ่านกติกากันให้ชัดเจนแล้วก็ไปสมัครรวมถึงส่งผลงานเข้าร่วมกันได้เลยแล้วก็อย่างที่เราบอกค่ะคือเขาเปิดรับสมัครแล้วก็ให้ทุกคนได้ไปส่งผลงานตั้งแต่วันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาจากเดิมเนี่ยมันจะสิ้นสุดอยู่ที่ประมาณเดือนพฤศจิกายนแต่ตอนนี้เขาขยายระยะเวลาให้ค่ะคุณสามารถไปสมัครและส่งผลงานได้ไปจนถึงวันที่8มกราคม2570ข้ามปีกันไปเลยค่ะคุณมีเวลาแน่นอนจะมาถ่ายทำในช่วงเดือนนี้เดือนพฤศจิเดือนธันวาคุณก็ยังมีเวลานะแล้วกลับไปตัดต่อแป๊บเดียวส่งผลงานมาให้ทัน8มกราคม2570ค่ะก็อยากเชิญชวนทุกคนอีกรอบกันแล้วกันเนาะใครที่แบบมีความสามารถเดี๋ยวนี้คนเขามีความสามารถเยอะอะไปเที่ยวตามจุดไหนก็ได้ของระนองนะคะต้องไป2อำเภอนะไปถ่ายภาพเป็นแนวตั้งมากับโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวมันก็ทำได้แล้วคุณผู้ฟังเดี๋ยวนี้นะแล้วก็มาตัดเป็นคลิปความยาวไม่เกิน3นาทีค่ะก็สามารถส่งประกวดได้นะคะเอาความสามารถของคุณอะมาเปลี่ยนเป็นการชิงเงินรางวัลผ่านทางระนองกรีนซีซั่นช็อตคอนเทสต์กันดีกว่าระนองเที่ยวปุ๊บสุกปั๊บคุณจะถ่ายวิถีวัฒนธรรมก็ได้คุณจะไปถ่ายตามภูเขาหญ้าแลนด์มาร์คน้ำตกภูเขาทะเลคือครบจบหมดเลยค่ะคุณสามารถถ่ายแล้วก็ตัดต่อออกมาคุณจะนำเสนอในมุมมองที่ไม่เคยมีใครนำเสนอมาก่อนเลยก็ได้นะคะยิ่งในช่วงแบบกรีนซีซั่นช่วงหน้าฝนคือได้ทั้งหมดเลยอ่ะคือแล้วคลิปของคุณนะคะถึงแม้ว่าคุณส่งเข้ามาจะได้รับรางวัลหรือไม่ได้รับรางวัลก็จะมีการนำมาเผยแพร่ให้คนทั้งโลกได้เห็นทุกมุมมองของจังหวัดระนองผ่านทางคลิปที่คุณส่งเข้าร่วมประกวดนี่แหละค่ะอย่าลืมส่งผลงานมาเข้าร่วมการประกวดกันเยอะๆนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันแป๊บนึงก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันกับรายการรักนะระนองค่ะ

ช่วงระนองทูเดย์ผลงานเพลงสักวันนะคะจากพาร์กินสันค่ะก็นำมาเปิดให้กับผู้ฟังได้ฟังกันนะคะมาอยู่กันในช่วงที่2ของรายการกันต่อค่ะเบรกที่แล้วคือจัดหนักจัดเต็มนะรายละเอียดมันเยอะมากคุณผู้ฟังเราก็เลยแบบต้องย้ำให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกติกาอะไรกันสักแบบเยอะสักหน่อยมาในช่วงที่2นี้มีข่าวประชาสัมพันธ์มาฝากกันก็เป็นข่าวสารความเคลื่อนไหวในระนองบ้านเรานี่แหละคุณผู้ฟังมาดูเรื่องของการกีฬากันบ้างนะคะตอนนี้อยากเชิญชวนให้ทุกคนร่วมส่งกำลังใจให้กับลูกหลานชาวระนองนะคะเป็นนักกีฬาที่จะเตรียมเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันในรายการชุมทางทุ่งสงเกมค่ะก็ไปแข่งกันที่ทุ่งสงนะคะเมื่อวานนี้ทางด้านของท่านพินิจตันกุลท่านนายกเทศมนตรีเมืองระนองท่านก็ได้ไปให้โอวาทไปมอบชุดนักกีฬาไปมอบอุปกรณ์การกีฬาให้กับน้องๆกันไปแล้วก็ไปให้กำลังใจทั้งโค้ชทั้งทีมผู้ควบคุมทีมต่างๆนะคะที่จะเดินทางไปแข่งขันในรายการการแข่งขันกีฬารอบคัดเลือกระดับภาคใต้ชุมทางทุ่งสงเกมค่ะจะไปแข่งขันในช่วงวันที่9ถึง18ตุลาคมนี้นะคะที่อำเภอทุ่งสงของจังหวัดนครศรีธรรมราชเลยค่ะโดยมีน้องๆนักกีฬาของจังหวัดระนองเนี่ยไปร่วมแข่งขันประมาณ6ประเภทกีฬามีทั้งกรีฑามีทั้งฟุตซอลค่ะฟุตซอลนี่ก็เป็นกีฬาโด่งดังของระนองนะคะแล้วก็มีกีฬาแบดมินตันเซปักตะก้อจักรยานขาไถแล้วก็เห็นบ่อยนะคะมีน้องๆเด็กๆไปร่วมแข่งขันกันด้วยแล้วก็มีเทเบิลเทนนิสค่ะก็อยากเชิญชวนนะพ่อๆแม่ๆป้าๆคุณน้าทั้งหลายค่ะมาส่งกำลังใจให้กับลูกหลานชาวระนองของเราด้วยนะคะในรอบการคัดเลือกระดับภาคใต้ชุมทางทุ่งสงเกมค่ะ9ถึง18ตุลาคมนี้เดี๋ยวถ้าเกิดว่าแข่งเสร็จแล้วมีผลการแข่งขันเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะนำมาอัปเดตให้กับทุกคนได้ติดตามกันอีกครั้งหนึ่งค่ะจากเรื่องของการแข่งขันกีฬามาดูอีกหนึ่งเรื่องที่ประชาสัมพันธ์นะคะเรื่องของใครที่อยากจะไปบริจาคโลหิตนะคะแต่ว่าไม่สะดวกไม่สามารถเดินทางไปที่โรงพยาบาลได้มีตรงไหนใกล้ๆบ้างนะคะเพราะว่าในแต่ละเดือนทางเหล่ากาชาดจังหวัดระนองเขาก็จะมีการออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิตค่ะซึ่งเดือนตุลาคมเดือนนี้กำหนดการออกหน่วยเคลื่อนที่ประมาณ3ครั้ง3จุดด้วยกันมาดูว่าที่ไหนแล้วก็ใกล้เราบ้างนะคะวันแรกวันที่15ตุลาคม2569ค่ะจะไปออกหน่วยรับบริจาคโลหิตที่กองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่25อำเภอเมืองระนองค่ะใครอยู่ใกล้ๆจุดนั้นก็สามารถไปร่วมกันบริจาคเลือดได้เลยนะคะส่วนใครที่บอกว่าไม่สะดวกวันที่15ไม่สะดวกไปที่กองพันทหารราบที่2ค่ะก็ไปสามารถไปอีก1วันได้นะคะในโซนในเมืองของเราเลยนี่แหละวันที่20ตุลาคม2569ไปได้ที่ห้างบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์อำเภอเมืองระนองเลยค่ะจุดนั้นเชื่อว่าหลายคนในโซนเมืองเนาะเดินทางไปสะดวกก็สามารถไปได้ค่ะหรือถ้าใครบอกไม่ว่างวันที่20ตุลาก็ไม่เป็นไรไปปลายเดือนตุลาคมก็ได้ค่ะ28ตุลาคมนี้นะคะก็สามารถไปบริจาคโลหิตกันได้ที่วิทยาลัยเทคนิคระนองอำเภอเมืองระนองค่ะก็ใกล้ๆตรงนี้เองเนาะคุณผู้ฟังที่สะดวกวันไหนสะดวกสถานที่ไหนก็ไปร่วมด้วยช่วยกันในการบริจาคโลหิตนะคะไปร่วมกันสร้างบุญสร้างกุศลครั้งยิ่งใหญ่เพราะว่าเลือดทุกหยดที่เราบริจาคไปจะได้ไปส่งต่อให้กับการช่วยเหลือให้กับผู้ป่วยคนอื่นที่เขาต้องการเลือดอยู่นะคะแล้วก็เป็นการสำรองเลือดเอาไว้ในยามฉุกเฉินด้วยนะคะของโรงพยาบาลระนองด้วยค่ะก็ทางด้านของเหล่ากาชาดจังหวัดระนองก็คอยอำนวยความสะดวกให้ในทุกๆเดือนที่จะมีการไปออกหน่วยแบบนี้นะคะทุกเดือนเดือนนึงประมาณ3ครั้งบ้าง4ครั้งบ้างก็ว่ากันไปนะคะเราก็นำมาประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนได้ฟังกันอยู่ตลอดค่ะถ้าใครที่ฟังกำหนดการไม่ทันคุณผู้ฟังแล้วก็จำสถานที่ไม่ได้คุณผู้ฟังลองไปอ่านเพิ่มเติมดูนะคะผ่านทางแฟนเพจ Facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองแล้วก็แฟนเพจ Facebook สวทระนอง FM 107.25 MHz ค่ะเลื่อนไปล่างๆหน่อยนะมีการประชาสัมพันธ์กันอยู่นะคะก็สามารถติดตามข่าวกันได้เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันอีกสักหนึ่งเบรกนะคะฟังผลงานเพลงเพราะๆแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงสุดท้ายของรายการจ้า

ที่ดาวเต็มฟ้าจากปราโมทวิเลปนะค่ะแต่ว่าตอนนี้ฝนที่เต็มฟ้าไปแล้วเนาะจังหวัดระนองนะคะคุณผู้ฟังก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะช่วงท้ายของรายการในวันนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านมากๆเลยนะคะที่อยู่ติดตามรับฟังข่าวสารไปพร้อมๆกันกับรายการรักนะระนองแล้วก็ผลงานเพลงเพราะๆทุกผลงานเพลงที่เราหยิบยกมาฝากกันด้วยค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะกลับมาจะเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมเลยค่ะ18:30 จนถึง19:00 โดยประมาณนะคะทางคลื่นความถี่ FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ AM 783 กิโลเฮิรตซ์ค่ะวันนี้ลากันไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งติดตั้งเรือผลักดันน้ำที่ปากแม่น้ำบางปะกงเพื่อบรรเทาสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดฉะเชิงเทราผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติประชุมเตรียมความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยการจราจรและสาธารณสุขในช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ทางการฝรั่งเศสสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจหยุดใช้ระเบิดแสงในการควบคุมกลุ่มนักเรียนมัธยมที่ออกมาชุมนุมประท้วงเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาด้านการศึกษาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหารือหน่วยงานด้านทรัพยากรน้ำพิจารณาปรับลดการระบายน้ำในเขื่อนขนาดใหญ่และเร่งสูบระบายน้ำที่ท่วมขังรับมือปริมาณฝนที่คาดว่าจะตกหนักอีกครั้งในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้
2: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ได้ประชุมเร่งด่วนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือแนวทางการบริหารจัดการน้ำตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีเรื่องการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังให้สอดคล้องกับระดับน้ำทะเลเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเร็วที่สุดจากการติดตามคาดการฝนในระยะต่อไปโดยกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนพบช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางตอนล่างและภาคใต้จึงให้หน่วยงานเตรียมความพร้อมทั้งเครื่องมือเครื่องจักรพื้นที่อพยพและแนวทางบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบสำหรับสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์และเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนได้ปรับลดการระบายน้ำอย่างเต็มที่ช่วยเหลือพื้นที่ตอนล่างยกเว้นเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ที่มีปริมาณน้ำเกินความจุเก็บกักหลังจากหน่วงน้ำไว้ระยะเวลาหนึ่งจำเป็นต้องระบายน้ำ500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาจะปรับลดการระบายน้ำลงมาเหลือ 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นพื้นที่ต่ำที่ระบายน้ำออกได้ยากจำเป็นต้องติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลโดยต้องคำนึงถึงระดับน้ำทะเลหนุนในแต่ละช่วงเวลาเพื่อเร่งให้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วด้านจังหวัดสมุทรปราการอยู่ระหว่างเร่งสูบระบายน้ำลงทะเลเพื่อลดระดับน้ำท่วมขังในพื้นที่ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งติดตั้งเรือผลักดันน้ำที่ปากแม่น้ำบางปะกงเพื่อบรรเทาสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราน
3: ายนิรัตน์ พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภเปิดเผยถึงแนวทางการจัดการสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราว่ารัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยไม่ได้นิ่งนอนใจต่อความกังวลของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยโดยล่าสุดได้มีการบูรณาการร่วมกับกระทรวงกลาโหมกรมชลประทานสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กองทัพเรือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ประชุมได้เห็นชอบร่วมกันให้เร่งผลักดันน้ำบริเวณปากแม่น้ำบางปะกงเพื่อเร่งดึงมวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนทั้งจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราให้ไหลลงสู่อ่าวไทยเร็วที่สุดโดยในวันนี้ปภ.ได้เริ่มระดมติดตั้งเรือผลักดันน้ำบริเวณจุดที่เหมาะสมแล้วจำนวน 40-50 เครื่องและจะเพิ่มจำนวนเป็น86เครื่องในเร็วๆนี้โดยจะเดินเครื่องเร่งระบายน้ำให้สอดคล้องกับช่วงเวลาน้ำขึ้นน้ำลงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาน้ำท่วมขังให้คลี่คลายลงโดยเร็วนันทิดาสังทองรายงาน
1: ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครแม้จะดีขึ้นแต่ยังมีปริมาณน้ำในคลองและน้ำในพื้นที่ตะวันออกอีกมากจึงต้องเฝ้าระวังและเตรียมรับสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างใกล้ชิดนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าขณะนี้แม้ว่าสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลายแห่งเริ่มคลี่คลายแล้วแต่ระดับน้ำในคลองหลายสายยังคงเต็มคลองเช่นในคลองแสนแสบหรือหมู่บ้านนวธานีเขตคันนายาวเนื่องจากมีฝนตกเพิ่มในทุกวันจึงต้องแจ้งเตือนประชาชนในบางพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากน้ำในคลองอย่าเพิ่งยกสิ่งของลงจากที่สูงเพราะภาพ รวมสถานการณ์น้ำยังค่อนข้างเปราะบางเนื่องจากน้ำในหลายพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณกรุงเทพฝั่งตะวันออกยังคงมีปริมาณมากจึงต้องเฝ้าระวังฝนตกเพิ่มและติดตามพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องส่วนสถานการณ์ที่หมู่บ้านฟลอราวิลเขตหนองจอกล่าสุดยังคงเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องทั้งการส่งหน่วยแพทย์ลงพื้นที่การจัดหาอาหารและสิ่งของจำเป็นรวมทั้งสูบน้ำออกจากพื้นที่โดยได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนอย่างเต็มที่ขณะเดียวกันกรุงเทพมหานครเตรียมการอย่างเต็มที่ให้พร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่14ตุลาคมซึ่งจะมีการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกจะต้องเร่งคล่องน้ำออกจากคลองต่างๆให้ได้มากที่สุด
4: สถานการณ์ก็ค่อนข้างเปราะบางนะหมายว่าปกติถ้าฝนตก60มิล70มิลเนี่ยเรารับสบายแต่ตอนนี้เหมือนกับว่ามันน้ำมันปริ่มแก้แล้วถ้าเกิดตก60มิล70มิลเนี่ยก็จะทำให้มันเกิดน้ำเทอะได้เร็วกว่าเหตุการณ์ปกติมันก็ต้องเหตุการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังต่อประจวบกับที่เราจะมีเหตุการณ์ในเรื่องต้อนรับเรื่อง World Bank IMF ด้วยผมคิดว่าตอนนี้ก็ต้องพร่องน้ำให้มากที่สุดเลยหรือว่าพร่องน้ำคือก็พยายามทุกสูบก็พยายามเร่งเอาน้ำออกจากคลองเพื่อให้คลองแล้วก็ด้านข้างเนี่ยมีน้ำน้อยที่สุด
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยังกล่าวถึงการพัฒนาระบบเตือนภัยประชาชนจะต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยประชาชนให้ดีขึ้นควบคู่กับการแจ้งเตือนเชิงพฤติกรรมเช่นขอให้ประชาชนใช้ความสังเกตถึงความเปลี่ยนแปลงในพื้นที่เช่นระดับน้ำในคลองหรือน้ำที่เอ่อล้นจากท่อระบายด้วยสำหรับการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยนายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจ่ายเงินเยียวยา 9,000 บาทให้ประชาชนโดยเร็วที่สุดขณะที่ปภ.ส่งข้อมูลเยียวยาให้ธนาคารออมสินแล้ว 1,400 กว่าครัวเรือนคาดว่าจะโอนถึงมือผู้ประสบภัยภายในวันที่9ตุลาคมนี้
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งโอนเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัย 9,000 บาทให้ถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดเนื่องจากได้อนุมัติงบประมาณไปแล้ว 4,700 ล้านบาทดังนั้นปภ.ควรเร่งตรวจสอบข้อมูลและส่งต่อให้ธนาคารออมสินเพื่อโอนเงินทันทีพร้อมกำชับปภ.จัดเตรียมเจ้าหน้าที่รองรับสร้างระบบตรวจสอบภายในให้รวดเร็วแม่นยำและมีความระมัดระวังสูงสุด
6: ตั้งแต่เราใช้ระเบียบนี้มานะครับการเยียวยาเนี่ยครั้งนี้น่าจะโอนได้เร็วที่สุดนะครับตั้งแต่เกิดเหตุมาหลายครั้งที่เกิดเหตุมาหลายครั้งนี่เราต้องไปรอแต่ละจังหวัดเข้ามาโอนกันทีเป็นพันๆรายหมื่นๆรายนะครับแต่เที่ยวนี้เนี่ยที่พวกเราได้ให้นโยบายไว้ก็คือ first come first serve นะครับเพราะนั้นท่านต้องมีเจ้าหน้าที่ที่คอยรวบรวมรายชื่อเหล่านี้ทำการประสานกับธนาคารออมสินซึ่งเป็นธนาคารของรัฐอยู่แล้วแล้วก็ท่านไม่ต้องไปเกรงใจเขาก็ได้เงินฝากเงินโอนจากสำนักงบประมาณมานะครับเที่ยวนี้ก็อีก 4,700 ล้านบาทเนี่ยนะครับ
5: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้เร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยกรณีน้ำท่วมขังเกิน7วันและบ้านเรือนได้รับความเสียหายในอัตรา 9,000 บาทต่อครัวเรือนโดยส่งข้อมูลจ่ายเงินช่วยเหลือให้ธนาคารออมสินแล้วกว่า 1,400 ครัวเรือนรวมเป็นเงินกว่า94ล้านบาททั้งนี้ได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอตรวจสอบคัดกรองข้อมูลด้วยความรอบครอบและโปร่งใสเพื่อให้เงินช่วยเหลือถึงมือผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็วและเป็นธรรมที่สุดซึ่งประชาชนจะเริ่มได้เงินเยียวยาในวันที่9ตุลาคมจะมีการจ่ายเงินให้แก่ประชาชนกลุ่มใหญ่อีกรวมกว่า100ล้านบาททั้งนี้ได้หารือกับธนาคารออมสินในการปรับลดขั้นตอนกระบวนการจ่ายเงินให้ประชาชนได้รับเงินเยียวยาโอนตรงเข้าบัญชีภายใน1วันส่วนกรณีผู้ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลหากไม่เข้าเกณฑ์เงื่อนไขน้ำท่วมขังเกิน7วันตามมติคณะรัฐมนตรีประชาชนยังคงมีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือและค่าซ่อมแซมบ้านเรือนตามระเบียบหลักเกณฑ์ปกติของกรุงเทพมหานครหรือระเบียบเงินสำรองจ่ายเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยของปภ.ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: ด้านนางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าได้เร่งประสานกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศให้เร่งจัดส่งข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบเพื่อเบิกจ่ายเงินเยียวยาให้ทันภายในสัปดาห์นี้ซึ่งปภ.จะเร่งประสานพื้นที่เพื่อตรวจสอบและทยอยส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินโอนเงินในรอบถัดไปโดยเร็วที่สุดสำหรับกรณีผู้เช่าที่ไม่ทราบรหัสทะเบียนบ้านสามารถกรอกเลขที่บ้านที่เช่าอยู่จริงลงในระบบได้ทันทีส่วนกรณีบ้านหลังใหญ่ที่มีเลขที่บ้านเดียวแต่แบ่งเป็นห้องเช่าหลายห้องหากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและกรุงเทพมหานครลงพื้นที่สำรวจแล้วพบว่ามีการเช่าอยู่อาศัยและได้รับผลกระทบจริงผู้เช่าทุกห้องมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาตามหลักเกณฑ์เช่นเดียวกันทั้งนี้ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลการลงทะเบียนและการรับเงินช่วยเหลือเยียวยาเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนนิรภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโทร1784ตลอด24ชั่วโมงรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเร่งประสานข้อมูลการลงทะเบียนรับเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐกับเว็บไซต์เยียวยาผู้ประสบภัยของกรุงเทพมหานครเพื่อจ่ายเงินให้ผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็ว
7: นางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวถึงการเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลังมีประชาชนร้องเรียนว่าไม่ได้รับเงินเยียวยาผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเนื่องจากไม่เข้าเกณฑ์น้ำล้อมบ้าน7วันว่าขณะนี้ได้ให้สำนักการระบายน้ำและสำนักงานเขตลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อยืนยันว่าแต่ละพื้นที่มีระดับน้ำอยู่ที่เท่าไหร่แม้บางพื้นที่จะสามารถเข้าออกบ้านได้ภายในวันที่7หรือวันที่8แต่หากยังมีน้ำล้อมอยู่ก็จะเป็นต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาว่าจะสามารถดำเนินการช่วยเหลือในรูปแบบใดได้บ้างโดยกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างการหารือร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำหรับในกรณีที่บ้านถูกน้ำล้อมและมีทรัพย์สินได้รับความเสียหายหากสามารถแสดงหลักฐานได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็นสิ่งที่ใช้ในการดำรงชีพก็สามารถขอรับการเยียวยาจากกรุงเทพมหานครได้ขณะที่ความเสียหายประเภทอื่นหากสามารถประเมินมูลค่าความเสียหายได้ก็สามารถยื่นขอรับการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้เช่นกันขณะเดียวกันสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างการตรวจสอบระดับน้ำที่เกิดขึ้นจริงในช่วงวันที่ 1-2 ตุลาคมที่ผ่านมาเพื่อจัดทำข้อมูลเสนอกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยว่าในพื้นที่ดังกล่าวยังมีระดับน้ำและประชาชนยังได้รับผลกระทบอยู่หรือไม่เพื่อหาแนวทางให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติม
8: ถ้าในกรณีท่านมีความเสียหายอื่นๆที่จะต้องรับได้จากการที่เราไปประเมินมูลค่าเนี่ยทางฝั่งของกรุงเทพมหานครเนี่ยมันมีหมวดนั้นให้ใช้ได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าด้วยความที่เงื่อนไขมันตั้งไว้ที่7วันตอนนี้ให้สำนักระบายน้ำเนี่ยดูอยู่เพราะว่าวันที่1ข้ามวันที่2เนี่ยเป็นวันที่เราเริ่มที่จะเอาน้ำออกจากตรงคลองจันที่เป็นบางกะปิได้ให้เช็คแบบระดับน้ำแท้จริงเลยเพื่อที่จะได้ยื่นอันนี้ไปที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยว่าก็มันก็ยังมีน้ำอยู่จริงแต่โอเคมันอาจจะสามารถเข้าออกได้บ้างแล้วแต่ก็ถือว่าเขายังได้รับผลกระทบอยู่เนี่ยเราสามารถที่จะมีเงื่อนไขบางอย่างได้หรือไม่ก็ตอนนี้คุยกันอยู่ค่ะ
7: ทั้งนี้เงื่อนไขที่ต้องเป็นผู้ประสบภัยน้ำล้อมเกิน7วันเป็นมติที่ใช้มาตั้งแต่น้ำท่วมพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลากรุงเทพมหานครจึงต้องดำเนินการอยู่ภายใต้เงื่อนไขเดียวกันอย่างไรก็ตามในเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานครจะให้แนบไฟล์เอกสารและรายละเอียดความเสียหายเพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตตรวจสอบและรับรองความเสียหายโดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันนี้เพื่อให้คณะกรรมการของแต่ละเขตรับรองความถูกต้องและสามารถโอนเงินความช่วยเหลือเบื้องต้นตามมติของคณะรัฐมนตรีได้ก่อนปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงการคลังยืนยันเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
9: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์น้ำท่วมสำหรับการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12-18ตุลาคมนี้โดยทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมแผนการรองรับไว้อย่างรัดกุมซึ่งที่ผ่านมาพื้นที่โดยรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์สถานที่จัดเลี้ยงและโรงแรมที่พักจำนวน21แห่งไม่พบปัญหาน้ำท่วมขังแต่อย่างใดนอกจากนี้ยังได้มีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการกรณีฉุกเฉินเพื่อติดตามสภาพการจราจรและสถานการณ์น้ำท่วมขังตลอด24ชั่วโมง และมีการประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่ลงเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิจนกระทั่งเดินทางกลับอย่างปลอดภัย
10: ก็มีการทบทวนแผนในเรื่องของการจัดการน้ำปริมาณน้ำบนบริเวณการสัญจรนะครับมีการกำหนดขั้นตอนการทำงานมีการกำหนดจุดการตัดสินใจนะครับแล้วก็ระบบเขตทางไม่ว่าจะเป็นทางปกติทางพิเศษก็มีการประสานงานมีกล้องวงจรปิดครอบคลุมทุกพื้นที่จะมีการติดตามเรื่องของสภาพการจราจรสภาพน้ำท่วมขังในทุกพื้นที่ตลอดเวลา
9: ด้านนางสาวเกตรัชดากลั่นกรองรองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครกล่าวว่าทางกทม.ได้เตรียมระบบท่อระบายน้ำสามารถรองรับปริมาณฝนได้ถึง80มิลลิเมตรต่อชั่วโมงจะมีการใช้บ่อสูบน้ำเพื่อดึงน้ำจากถนนลงสู่คลองแสนแสบโดยตรงซึ่งสามารถระบายออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้หลายเส้นทางรวมทั้งมีการใช้อาคารรับน้ำส่งน้ำเข้าอุโมงค์ระบายน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการทำความสะอาดอุโมงค์ขุดลอกท่อระบายน้ำและคลองสายหลักมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมพร้อมกันนี้ยังได้จัดเตรียมหน่วยเคลื่อนที่เร็วและรถสูบน้ำเคลื่อนที่จำนวน3คันเพื่อเฝ้าระวังจุดเสี่ยงสำคัญอย่างใกล้ชิดขณะที่นายสุรพงษ์สารปะผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าในช่วงวันที่10ถึง11ตุลาคมอาจมีฝนฟ้าคะนองและตกหนักในระยะเวลาสั้นๆโดยคาดการปริมาณฝนอยู่ที่ประมาณ 30-50 มิลลิเมตรซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังแต่ไม่รุนแรงเท่ากับช่วงวันที่5ถึง6ตุลาคมที่ผ่านมาหลังจากนั้นในช่วงตั้งแต่วันที่12ถึง16ตุลาคมปริมาณฝนจะลดลงและสภาพอากาศจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติประชุมเตรียมความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยการจราจรและสาธารณสุขในช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569พลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยการจราจรและสาธารณสุขเพื่อรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครทั้งการดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรรองรับผู้เข้าร่วมประชุมจากนานาประเทศและให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเช่นเดียวกับกระทรวงสาธารณสุขเตรียมมาตรการดูแลสุขอนามัยและความปลอดภัยด้านสุขภาพของผู้เข้าร่วมประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
11: นายพัฒนาพรหมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขเตรียมมาตรการดูแลสุขอนามัยและความปลอดภัยด้านสุขภาพของผู้เข้าร่วมประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569พร้อมเตรียมระบบตอบโต้ภาวะฉุกเฉินหากเกิดเหตุการณ์ด้านสุขภาพระหว่างการประชุมโดยจัดทีมแพทย์ประจำพื้นที่ประชุมโรงแรมที่พักครอบคลุมทั้งการจัดบริการทางการแพทย์การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมตลอดการจัดงานสำหรับพื้นที่จัดประชุมศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมจัดส่งทีมบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลราชวิถีและสถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์ประจำจุดต่างๆพร้อมทำงานร่วมกับทีมแพทย์ศูนย์ส่งกลับโรงพยาบาลตำรวจในการประสานการส่งต่อหากเกิดการเจ็บป่วยได้อย่างรวดเร็วรวมถึงมีแผนสำรองสถานการณ์ฉุกเฉินนอกจากนี้ผู้เดินทางจากหลายภูมิภาคทั่วโลกกรมควบคุมโรคจะติดตามสถานการณ์โรคติดต่อระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องและดำเนินมาตรการเฝ้าระวังตามระดับความเสี่ยงนฤมลอุดมพรรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สั่งสำรวจและตรวจสอบมาตรฐานศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและคนพิการอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความมั่นใจในการคุ้มครองสิทธิและความปลอดภัย
12: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่าได้สั่งการให้ทีมพม.จังหวัดทั่วประเทศลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบมาตรฐานศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและคนพิการอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยและการคุ้มครองสิทธิ์ของผู้รับบริการพร้อมเตรียมยกระดับการดูแลสุขภาพจิตในสถานดูแลของพม.และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มบุคลากรรองรับสังคมสูงวัยทั้งนี้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์วาง3แนวทางเร่งด่วนในการดูแลได้แก่กรณีไม่มีญาติหรือครอบครัวรับกลับ จะประสานส่งเข้ารับการดูแลในสถานรองรับที่เหมาะสมเป็นการชั่วคราวเพื่อให้ได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสมกรณีสามารถกลับครอบครัวได้จะประสานและติดตามร่วมกับครอบครัวเพื่อให้กลับไปใช้ชีวิตได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัยและกรณีมีภูมิลำเนาหรือครอบครัวต่างจังหวัดจะทำการประสานพม.จังหวัดในพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือและติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องตามความเหมาะสมนิตยาคุณสิมรายงาน
13: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
14: คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้เพิ่มบทบาทของคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดและนายทะเบียนประจำจังหวัดในการพิจารณาเกี่ยวกับสถานที่จัดให้มีหรือจัดตั้งสถานีขนส่งและการอนุมัติหรืออนุญาตเกี่ยวกับสถานีขนส่งในเขตจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นการลดขั้นตอนขออนุมัติจากส่วนกลางและทำให้การจัดการระบบการขนส่งภายในเขตจังหวัดสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
15: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
16: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมได้ความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายลอเรนซ์นูเนสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยฝรั่งเศสให้สัมภาษณ์กับสถานีวิทยุ RTA ของฝรั่งเศสเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่าเขาสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจหยุดใช้ระเบิดแสงในการควบคุมกลุ่มนักเรียนมัธยมและประชาชนที่ออกมาชุมนุมประท้วงเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้ดีขึ้นนายนูเนสยังเปิดเผยว่านับตั้งแต่การชุมนุมประท้วงของนักเรียนมัธยมในฝรั่งเศสปะทุขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาสำนักงานตำรวจแห่งชาติของฝรั่งเศสได้ดำเนินการสอบสวนเกี่ยวกับกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่ไม่เหมาะสมหรือใช้ความรุนแรงระหว่างการปราบปรามกลุ่มผู้ประท้วงอย่างน้อย18ครั้งทั้งนี้คำสั่งดังกล่าวมีขึ้นหลังมีนักเรียนมัธยมชาวฝรั่งเศสวัย14ปีที่เข้าร่วมการชุมนุมประท้วงในพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงปารีสเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาได้รับบาดเจ็บสาหัสจากระเบิดแสงของตำรวจที่ใช้ในการปราบจลาจลสำนักข่าว AFP รายงานว่าธนาคารกลางอินเดียมีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 สู่ระดับร้อยละ 5.50 หลังคณะกรรมการนโยบายการเงิน6คนมีมติเป็นเอกฉันท์ซึ่งถือเป็นการขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบ3ปีนับตั้งแต่ปี2566โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมราคาสินค้าที่พุ่งสูงขึ้นและเสริมสร้างเสถียรภาพของค่าเงินอินเดียความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังอัตราเงินเฟ้อค้าปลีกในอินเดียเพิ่มขึ้นแต่ระดับร้อยละ 4.8 ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาและสูงกว่าเป้าหมายของธนาคารกลางอินเดียที่ร้อยละ 4ท่ามกลางต้นทุนการนำเข้าพลังงานเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางรวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งอาจส่งผลให้ราคาอาหารพุ่งสูงขึ้นต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่9ถึงวันที่13ตุลาคม2569ฉบับที่2 ในช่วงวันที่9ถึงวันที่13ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังต่อไปนี้ในช่วงวันที่9ตุลาคม2569บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคใต้ในวันที่10ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่11ตุลาคม2569ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่12ตุลาคม2569ภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้และในวันที่13ตุลาคม2569ในพื้นที่ภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคใต้ตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางการเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ www.tmd.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:58 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.29 เซนติเมตรและเวลา 17:44 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.97 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:03 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.13 เซนติเมตรและเวลา 10:42 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 87 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใด ในอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:48 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:08 น.
17: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
18: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวลลยาวารีเดชใจและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะโหยิ้มหวานเชียว
1: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะอืมเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
2: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์สแกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
1: อ๋อได้พี
0: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
3: สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: ค่ะคุณยายค่ะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีกว่าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน
3: ่ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
4: พระภูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
6: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
7: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
8: wow.
7: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
9: รับไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
10: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
11: คนไทยไม่เอาสินบน
10: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
12: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี่
13: เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
14: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
15: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
16: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
17: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
16: โอ้แม่
12: ไม่วัยรุ่นเลย
8: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
12: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น. ถึง 20:00 น. กับรายการ

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนค่ะแล้วก็ทีมงานสวทกระบี่นะคะเรา พบกันทุกค่ำคืนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มนะคะกับเรื่องราวข่าวสารค่ะตีนำมาบอกล่าวกับคุณผู้ฟังกันนะคะ ก็ภัยค่ะวันนี้นะคะผู้ฟังค่ะเรื่องราวทีจะมาเล่งกันเป็นเรื่องราวของลูกสาวแห่งชาติของเรานะคะฟังอันดามันนะคะนั่นก็คือน้องเน่คุณผู้ฟังนะคะซึ่งต้องบอกว่าอีกไม่กี่วันที่จะถึงเนี่ยค่ะรัฐบาลเราเนี่ยจะเป็นเจ้าภาพในการจัดเลี้ยงนะคะต้อนรับ400ผู้นำการเงินโลกนะคะในการประชุม2026 IMF World Bank Group นะคะEnno นะคะมีตติ้งนะคะการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569นะคะเตรียมจัดเลี้ยงต้อนรับผู้นำระดับ VVIP นะคะกว่า400ท่านอย่างยิ่งใหญ่นะตึกสันติไมตรีธรรมเนียบรัฐบาลค่ะเพื่อนำเสนอศักยภาพ สเสน่ห์ทางวัฒนธรรมและก็สร้างภาพลักษณ์อันดีของประเทศสู่สายตาประชาคมโลกนะคะโอกาสนี้ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะก็ได้ให้เกียรติเรียนเชิญลูกสาวแห่งชาติของเราค่ะน้องเพรวรัติการอำลอยหรือว่าเนเน่รอยัลนะคะศิลปินสาวไทยวัย16เจ้าของตำแหน่งแชมป์อเมริกาก็อตทาเลนซีซั่น21ค่ะมาเป็นแขกรับเชิญพิเศษเพื่อรวมขับร้องเพลงต้อนรับและมอบความประทับใจแก่ผู้นำจากทั่วโลกค่ะนี่คือต้องบอกว่าลูกสาวแห่งชาติของเรานะคะจะได้ไปโชว์ความสามารถให้กับผู้นำระดับ VVIP ไม่ใช่ VIP เฉยๆนะคะ VVIP นะคะที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้นำเกี่ยวกับธนาคารโลกนะคะและก็กองทุนการเงินระหว่างประเทศนะคะนี่แหละค่ะสาวแห่งชาติของเรานะคะภูมิใจ แตนเจ้าภูเก็ตนะคะแล้วก็ภูมิใจในความพยายามของน้องนะคะที่มีมายาวนานนะคะแล้วก็ได้เห็นความสามารถของน้องมาโดยตลอดนะคะตั้งแต่น้องประกวดเวที Power Band นะคะก็หลังจากนั้นก็ได้คือได้เห็นได้เห็นว่าน้องเนี่ยสร้างแรงบันดาลใจนะคะให้กับเด็กหลายๆคนในการที่จะเดินเส้นทางของการประกวดนะคะวงดนตรีหรือว่านักร้องนะคะก็ยินดีกับน้องแปลวด้วยนะคะที่จะได้ไปแสดงต่อหน้าผู้นำทางการเงินระดับ VVIP ของโลกเลยนะคะเอาละเดี๋ยวช่วงนี้ไปฝากฟังผลงานเพลงกันสักเดี๋ยวใจค่ะ

0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
0: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: เอาละค่ะวันนี้เวลาของรายการมองอันดามันนะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะเราจะลงมาพบกันไหมตอบลูกนะคะเวลาเดิมเวลาเดียวกันนี้เฮานี่น้องฝนแล้วก็ทีมงานสวทกระบี่ค่ะจักลาคุณผู้ฟังด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงวรินีเล็กประเสริฐประธานคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการทางวิสัญญีวิทยานานาชาติภูมิภาคเอเชียออสเตรเลเซียนครั้งที่17และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสะปทุมนายกรัฐมนตรีร่วมประชุมผู้นำธุรกิจระดับโลกของนิตยสาร Forbes ครั้งที่24ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์นำเสนอศักยภาพของประเทศไทยต่อนักลงทุนระดับโลกเพื่อสร้างความเชื่อมั่นนักลงทุนลีโอเนลเมสซี่ประกาศอำลาทีมชาติอาร์เจนตินาอย่างเป็นทางการฝากผลงาน208นัด128ประตู69แอสซิสต์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่7ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:02 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงวรินีเล็กประเสริฐประธานคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการทางวิสัญญีวิทยานานาชาติภูมิภาคเอเชียออสเตรเลเซียนครั้งที่17 ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการจัดการประชุมสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องช่วยท่อหายใจระบบวิดิทัศน์แบบพกพาเวลา 14:10 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปทรงเปิดงานเทศกาลน้ำมันเมล็ดคาเมเลียพัดๆโดยมูลนิธิชัยพัฒนาและบริษัทเดอมอลกรุ๊ปจำกัดณศูนย์การค้าเอ็มสเวียร์เขตคลองเตยกรุงเทพมหานครเวลา 13:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568ณอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเป็นวันที่3ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีพระราชทานพระโอวาทความว่าเมื่อ2วันที่ผ่านมาได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ถึงการมีคุณธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสุจริตความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องกำกับประคับประคองชีวิตและการทำงานรวมทั้งการเสริมสร้างความสามารถในการปรับตัวอันเป็นทักษะสำคัญที่ช่วยให้บัณฑิตสามารถพัฒนาตนเองให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกได้ในวันนี้ใครจะกล่าวเพิ่มเติมแก่บัณฑิตทั้งหลายว่าการที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุถึงความสำเร็จได้นั้นต้องอาศัยทักษะที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือความสามารถในการประสานงานประสานประโยชน์ทั้งนี้เพราะไม่มีงานใดที่สำเร็จได้ด้วยคนเพียงคนเดียวหากต้องอาศัยความร่วมมือสนับสนุนจากผู้อื่นฝ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยบัณฑิตจึงควรเสริมสร้างทักษะความสามารถในการประสานงานประสานประโยชน์กับผู้อื่นโดยเปิดใจให้กว้างเปี่ยมด้วยเมตตาและไมตรีฝึกการสื่อสารให้ชัดเจนตรงประเด็นเป็นไปในทางสร้างสรรค์และหากมีปัญหาความขัดแย้งเกิดขึ้นก็ทำความเข้าใจกันด้วยเหตุผลโดยยึดถือประโยชน์ของงานเป็นเป้าหมายสูงสุดถ้าทำได้แต่ละคนก็จะสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นทำให้งานสำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพสมบูรณ์ ในวันเดียวกันนี้เวลา 9:45 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดนครนายกณหอประชุมศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอเมืองปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาองค์ดีไซเนอร์แห่งแบรนด์สิริวัณวรีพระราชทานเงินจากการจำหน่ายคอลเลกชันเชียร์ทีมไทยแก่มูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยพร้อมพระราชทานหมวกเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ทัพนักกีฬาไทยสู้ศึกพาราเกมครั้งที่5สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโปรดให้นางรติรสจุลชาติรองประธานกรรมการบริษัทไอริส2005จำกัดผู้บริหารแบรนด์สิริวัณวรีเป็นผู้แทนพระองค์เชิญเงินพระราชทานจากรายได้ส่วนหนึ่งในการจำหน่ายสินค้าคอลเลกชันพิเศษเชียร์ทีมไทยมอบแก่มูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยโดยมีพลตรีโอสถภาวิไลเลขาธิการคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นผู้แทนรับมอบเงินพระราชทานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมและพัฒนากีฬาสำหรับคนพิการรวมถึงการเตรียมความพร้อมและส่งนักกีฬาพาราลิมปิกทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติเพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยในโอกาสนี้ยังได้พระราชทานหมวกแก๊ปจากคอลเลกชันเชียร์ทีมไทยแก่ทัพนักกีฬาพาราลิมปิกทีมชาติไทยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจก่อนเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคม2569ณจังหวัดไอจิและเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นสำหรับคอลเลกชันเชียร์ทีมไทยเป็นผลงานของแบรนด์สิริวัณวรีที่จัดทำขึ้นเพื่อส่งแรงใจและพลังเชียร์แก่นักกีฬาไทยด้วยผสมผสานเอกลักษณ์ความเป็นไทยเข้ากับสปอร์ตแฟชั่นร่วมสมัยและนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายผ่านร้านค้าและช่องทางออนไลน์สนับสนุนนักกีฬาพาราลิมปิกไทยผ่านมูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยนายกรัฐมนตรีนำเสนอศักยภาพของประเทศไทยต่อนักลงทุนระดับโลกในการประชุมผู้นำธุรกิจระดับโลกของนิตยสารฟอร์บครั้งที่24ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นนักลงทุนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงสาธารณรัฐสิงคโปร์เพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้นำธุรกิจระดับโลกของนิตยสารฟอร์บครั้งที่24ซึ่งมีผู้นำภาคธุรกิจนักลงทุนและผู้บริหารระดับสูงจากทั่วโลกเข้าร่วมโดยนายกรัฐมนตรีจะนำเสนอศักยภาพและทิศทางเศรษฐกิจไทยเพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนภายหลังเดินทางถึงนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมงานเลี้ยงน้ำชาที่นายลอเรนซ์วองนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์จัดขึ้นเพื่อต้อนรับพร้อมหารือแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนเศรษฐกิจดิจิทัลและการเชื่อมโยงระหว่างสองประเทศจากนั้นนายกรัฐมนตรีมีกำหนดหารือกับผู้บริหารนิตยสารฟอร์บและร่วมเสวนากับนายสตีฟฟอร์บเพื่อเผยแพร่ศักยภาพและโอกาสทางเศรษฐกิจของไทยต่อนักลงทุนทั่วโลกซึ่งการเข้าร่วมเวทีครั้งนี้จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยก่อนที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ที่กรุงเทพมหานครกระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ชุดไทยสู่เวทีโลกณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเตรียมพร้อมการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกในเดือนธันวาคมนี้
2: นางสาวสบีดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมกำหนดจัดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ชุดไทยสู่เวทีโลกครั้งที่3ระหว่างวันที่10ถึง11ตุลาคมณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อสร้างการรับรู้รองรับการพิจารณาชุดไทยของประเทศไทยที่จะรับการบรรจุเข้าสู่การพิจารณาขององค์การยูเนสโกในการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรม ที่จับต้องไม่ได้สมัยที่21ระหว่างวันที่30พฤศจิกายนถึง5ธันวาคมณสาธารณรัฐประชาชนจีนในรายการชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติซึ่งจะเป็นหมุดหมายสำคัญของวัฒนธรรมที่สะท้อนวิสัยทัศน์ในการสร้างองค์ความรู้ชุดไทยสู่เวทีโลกโดยในวันที่10ตุลาคมนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนารีรัตนราชกัญญาจะเสด็จไปเป็นประธานในงานเสวนาวิชาการและการถ่ายทอดองค์ความรู้ชุดไทยพระราชนิยมในหัวข้อวิวัฒนาการของชุดไทยและผ้าไทยประกอบการแสดงชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบและเสื้อพระราชทานทั้ง3แบบพร้อมองค์ความรู้ชุดไทยพระราชนิยมที่ถูกต้องตามแบบพระราชทานที่กำลังเตรียมขึ้นสู่มรดกโลกขององค์การยูเนสโกมาริชโยรายงาน
1: หลายจังหวัดจัดกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยที่อำเภอพบพระจังหวัดตากทุกภาคส่วนร่วมกันจัดทำดอกไม้จันทร์ 11,600 ดอกเพื่อใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของภาคประชาชน
3: ที่ชมรมผู้สูงอายุบ้านใหม่ท่าแพหมู่ที่6ตำบลอุ้มผางอำเภออุ้มผางจังหวัดตากกลุ่มอาสาพลเมืองอุ้มผางได้นำประชาชนจิตอาสาผู้สูงอายุและผู้สนใจร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่6ถึง7ตุลาคม2569โดยมีผู้เข้าร่วมจากทุกช่วงวัยมาร่วมแรงร่วมใจกันอย่างพร้อมเพรียงบรรยากาศเต็มไปด้วยความตั้งใจและความสามัคคีของคนในชุมชนทั้งนี้ดอกไม้จันทร์ที่ประดิษฐ์ขึ้นจะนำไปประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของภาคประชาชนในส่วนภูมิภาคในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่16ธันวาคม2569ดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: อำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตรวมพลังจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
4: นายรมดลฮยีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานกิจกรรมรวมพลังจิตอาสาอำเภอกระทู้ประดิษฐ์ดอกไม้แห่งความจงรักภักดีถวายพระพันปีหลวงณวัดกระทู้อำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตโดยมีนายวิทยาจิตสุภาพนายอำเภอกระทู้พร้อมด้วยส่วนราชการภาคีเครือข่ายและประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากสำหรับกิจกรรมจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์สำหรับถวายเป็นพระราชสักการะเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดจนเตรียมความพร้อมสำหรับพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคทั้งนี้มีวิทยากรสาธิตขั้นตอนการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ก่อนที่จิตอาสาจะร่วมกันลงมือประดิษฐ์ด้วยความตั้งใจและประณีตเป็นการรวมพลังความสามัคคีของคนในชุมชนโดยอำเภอกระทู้ขอเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมตามกำลังศรัทธาอาทิวัสดุอุปกรณ์สำหรับประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อร่วมกันแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและสืบสานความร่วมมือของประชาชนในพื้นที่นวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: จังหวัดตรังรวมพลังจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เตรียมพร้อมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
5: จังหวัดตรังน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้พระราชทานแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำรินานับประการนำมาซึ่งความผาสุกล่มเย็นและยังความสุขให้กับประสบกรณิกรหลายอำเภอในจังหวัดตรังจึงได้รวมพลังจิตอาสาเร่งประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยที่อำเภอปะเหลียนนายพเนตรอุทัยรังสีนายอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังนำข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ณวัดท่าพญาโดยตั้งเป้าประดิษฐ์กว่า 30,000 ดอกเป็นดอกกุหลาบสำหรับใช้เป็นดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนทั่วไปเพื่อสื่อถึงความรักอันบริสุทธิ์และความจงรักภักดีขณะที่ดอกสีตรังดอกไม้ประจำจังหวัดตรังจะถูกนำไปใช้เป็นรูปแบบช่อดอกไม้จันทร์ตัวแทนของจังหวัดและอำเภอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: ส่วนการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภาครัฐและเอกชนเร่งช่วยเหลือเยียวยาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนฟื้นตัวได้โดยเร็ว
6: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ.เปิดเผยความคืบหน้า9มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยภาครัฐและเอกชนร่วมกันเร่งเยียวยาประชาชนครอบคลุมทั้งการซ่อมแซมและเคลื่อนย้ายรถยนต์การลดค่าอะไหล่และค่าแรงรวมถึงมาตรการด้านสินเชื่อและประกันภัยทั้งการพักชำระเงินต้นลดหรือพักดอกเบี้ยและเร่งรัดการเคลมประกันด้านที่อยู่อาศัยสคบ.กำชับผู้เช่าและผู้ให้เช่าปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเป็นธรรมโดยการซ่อมแซมใหญ่จากเขตสุดวิสัยเป็นหน้าที่ของผู้ให้เช่าขณะที่ผู้ประกอบการหลายแห่งจัดมาตรการช่วยเหลือด้านการซ่อมแซมบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนปัญหาตั๋วเดินทางและที่พักสคบ.เร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลให้ผู้ได้รับผลกระทบจากเที่ยวบินและสัมภาระตกค้างพร้อมย้ำจะติดตามมาตรการช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดหากประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมแจ้งสคบ.สายด่วน1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect หรือสคบ.จังหวัดทั่วประเทศศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันผู้ประสบภัยเคหะคลองจันทน์มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาจากมติคณะรัฐมนตรีตามหลักเกณฑ์สั่งเร่งตรวจสอบระบบแอปพลิเคชันทางรัฐแก้ปัญหาการลงทะเบียน
7: นายเจษฎาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยกรณีประชาชนที่พักอาศัยในแฟลตเคหะคลองจันทน์กังวลเรื่องเงื่อนไขการรับเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยโดยยืนยันว่าหากเป็นที่อยู่อาศัยประจำที่ถูกน้ำท่วมล้อมรอบเกิน7วันและส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตจะได้รับเงินเยียวยาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดส่วนกรณีประชาชนลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วระบบแจ้งว่าไม่เข้าเงื่อนไขได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบและปรับปรุงระบบโดยเบื้องต้นคาดว่าอาจเกิดจากขั้นตอนการกรอกข้อมูลที่มีความซับซ้อนทำให้เกิดข้อผิดพลาดทั้งนี้หากตรวจสอบแล้วพบว่าอยู่ในพื้นที่ประสบภัยและเข้าเกณฑ์ตามกฎหมายยืนยันว่าจะได้รับสิทธิ์เยียวยาโดยไม่มีข้อยกเว้นพร้อมเร่งรัดกระบวนการตรวจสอบและโอนเงินช่วยเหลือให้ถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดชนันชิตาสังทองรายงาน
1: การเคหะแห่งชาติเปิดเผยสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบต่อที่อยู่อาศัย43โครงการ 76,800 หน่วยพร้อมเร่งช่วยเหลือฟื้นฟูและวางแนวทางป้องกันในระยะยาว
8: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กำชับการเคหะแห่งชาติเร่งรับมือสถานการณ์น้ำท่วมในโครงการต่างๆหลังได้รับผลกระทบ43โครงการรวมประมาณ 76,800 หน่วยหรือประชาชนราว 223,000 คนแบ่งเป็นพื้นที่ได้รับผลกระทบรุนแรง6โครงการและได้รับผลกระทบเล็กน้อย37โครงการพร้อมเร่งช่วยเหลือประชาชนและฟื้นฟูความเสียหายหลังน้ำลดนายทวีพงษ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติสั่งติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะชุมชนเคหะร่มเกล้าและแฟลตคลองจันทน์1ถึง30ซึ่งบางจุดมีปัญหาการเดินทางรถไม่สามารถเข้าออกได้อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเปิดเส้นทางและช่วยเหลือประชาชนทั้งนี้การเคหะแห่งชาติวางแนวทางรับมือ3ระยะได้แก่ช่วยเหลือฟื้นฟูและป้องกันโดยระหว่างวันที่27กันยายนถึง3ตุลาคมที่ผ่านมาได้ส่งมอบเข้ากล่องกว่า 47,000 กล่องน้ำดื่มกว่า 6,200 แพ็คและถุงยางชีพ 2,550 ชุดพร้อมนำบทเรียนจากสถานการณ์ครั้งนี้ไปยกระดับมาตรการป้องกันและรับมือภัยพิบัติในระยะยาวนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรมส่งเสริมการเกษตรเตรียมแจกจ่ายปัจจัยการผลิตและส่งทีมวิชาการแนะนำการฟื้นฟูสวนผลไม้จากอุทกภัยกว่า 1,700,000 ไร่ในพื้นที่49จังหวัดด้วยหลายพื้นที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้ว
9: นายรพิทัศน์อุ่นจิตพันธ์รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเปิดเผยว่าขณะนี้อุทกภัยส่งผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรกว่า 1,700,000 ไร่ใน49จังหวัดมีเกษตรกรได้รับผลกระทบกว่า 150,000 รายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมช่วยเหลือทั้งก่อนและหลังน้ำลดทั้งการชดเชยตามระเบียบการแจกเมล็ดพันธุ์ผักต้นพันธุ์และกล้าพืชรวมทั้งปัจจัยการผลิตและชีวพันธุ์เพื่อฟื้นฟูพื้นที่เกษตรขณะที่ภาคตะวันออกพบสวนผลไม้ได้รับความเสียหายโดยจะร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ส่งทีมวิชาการช่วยฟื้นฟูโดยเฉพาะทุเรียนที่ยังสามารถรักษาไว้ได้ด้านนายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่า หลายพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคตะวันตกสถานการณ์เริ่มคลี่คลายโดยเร่งระบายน้ำในพื้นที่ที่ยังได้รับผลกระทบพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะที่ประชาชนที่มีบ้านเรือนติดริมตลิ่งขอให้เฝ้าระวังและขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงชาวนันมาลีรายงาน
1: ปิดท้ายที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบก่อตั้ง15ปีเดินหน้าบริหารคลื่นความถี่เพื่อประชาชน
10: นายแพทย์สรณะบุญใบชัยเพิกประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมหรือกสทช.เปิดเผยว่าเนื่องในโอกาสครบรอบ15ปีโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากสทช.ทำหน้าที่บริหารจัดการคลื่นความถี่ซึ่งเป็นทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนผลงานสำคัญได้แก่การจัดสรรคลื่นความถี่ตั้งแต่ยุค 3G ถึง 5G และขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไปยังพื้นที่ห่างไกลเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลรวมถึงกำกับดูแลการเปลี่ยนผ่านสู่โทรทัศน์ดิจิทัลและมาตรฐานการออกอากาศขณะเดียวกันกสทช.ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคและความปลอดภัยทางการสื่อสารทางการแก้ปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์และ SMS หลอกลวงการลงทะเบียนซิมการกำกับอัตราค่าบริการและการจัดระเบียบสายสื่อสารสำหรับการดำเนินงานต่อไปกสทช.ยืนยันเดินหน้ายกระดับโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีเร่งรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์และส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนนันทภาสันตุ้มรายงาน
11: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
12: ทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
13: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
14: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
0: ขณะนี้เวลา 20:22 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายคิมมยองชอนนักวิเคราะห์กิจการระหว่างประเทศของเกาหลีเหนือในวันนี้ที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กรณีการขายอาวุธยุทโธปกรณ์และให้การสนับสนุนทางทหารแก่ไต้หวันพร้อมเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าสหรัฐเป็นฝ่ายที่กำลังบ่อนทำลายสันติภาพและเสถียรภาพในช่องแคบไต้หวันนายคิมมยองชอนยังเรียกร้องให้สหรัฐพิจารณาอย่างรอบคอบว่าควรที่จะเผชิญหน้าทางการทหารโดยตรงกับจีนซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศมหาอำนาจที่แข็งแกร่งเพื่อความมั่นคงของไต้หวันหรือไม่ทั้งนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วไต้หวันได้รับเครื่องบินขับไล่รุ่น F-16V Block 70จำนวน2 ลำจากทั้งหมด66 ลำที่สั่งซื้อกับสหรัฐในปี2562เพื่อเสริมศักยภาพการป้องกันเกาะไต้หวันท่ามกลางภัยคุกคามจากทหารจากจีนที่เพิ่มขึ้นในขณะนี้สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของพลโทเบนจามินทีวัตสันผู้บัญชาการระดับสูงของกองกำลังนาวิกโยธินสหรัฐในจังหวัดโอกินาวะทางตอนใต้ของญี่ปุ่นในวันนี้ที่ประกาศบังคับใช้มาตรการเคอร์ฟิวห้ามทหารทุกนายออกจากฐานทัพในจังหวัดโอกินาวะตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึง5 นาฬิกาเป็นเวลา30 วันโดยเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่9 ตุลาคมนี้พร้อมกันนี้ยังสั่งห้ามทหารทุกนายดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นเวลา48 ชั่วโมงและเข้าร่วมการอบรมระเบียบวินัยอย่างเข้มงวดการประกาศดังกล่าวมีขึ้นหลังเกิดเหตุนาวิกโยธินสหรัฐรายหนึ่งก่อคดีฆาตกรรมและปล้นชิงทรัพย์หญิงสาวชาวญี่ปุ่นวัย39 ปีที่โรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดโอกินาวะเมื่อวันที่3 ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งคดีดังกล่าวจุดกระแสความไม่พอใจในญี่ปุ่นเป็นวงกว้าง สำนักงานสาธารณสุขรัฐเพนซิลเวเนียของสหรัฐรายงานว่ารัฐเพนซิลเวเนียทางตะวันออกของสหรัฐพบผู้ป่วยโรคหัดที่ได้รับการยืนยันแล้วอย่างน้อย 1,004 รายและเสียชีวิต5รายขณะที่มีผู้ป่วยโรคหัดดังกล่าวเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลราว198รายซึ่งถือเป็นการแพร่ระบาดครั้งใหญ่ที่สุดของสหรัฐในรอบกว่า30ปีสำนักงานสาธารณสุขรัฐเพนซิลเวเนียของสหรัฐกล่าวเพิ่มเติมว่าการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดคางทูมและหัดเยอรมันให้ครบ2เข็มจะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งสามารถป้องกันได้ตลอดชีวิตสูงสุดถึง97%ทั้งนี้สหรัฐมีผู้ป่วยโรคหัดที่ได้รับการยืนยันแล้ว 3,887 รายส่งผลให้รัฐนิวยอร์กประกาศภาวะฉุกเฉินด้านภัยพิบัติทั่วทั้งรัฐเนื่องจากในพื้นที่ชุมชนชนบทมีผู้ป่วยโรคหัดที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดความกังวลด้านการสาธารณสุขต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
15: การแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์ที่สนามเอสตาดิโอโมนูเมนตัลกรุงบัวโนสไอเรสประเทศอาร์เจนตินาซึ่งถือเป็นเกมสุดท้ายของลีโอเนลเมสซี่ในการลงสนามรับใช้ทีมชาติอาร์เจนตินาผลปรากฏว่าทัพฟ้าขาวเอาชนะทีมชาติเบนิน3ประตูต่อ0โดยในเกมนี้เมสซี่มีส่วนร่วมกับทั้ง3ประตูทำไป1ประตูและ2แอสซิสต์ปิดฉากเส้นทางการรับใช้ทีมชาติอย่างสวยงามสำหรับเมสซี่ลงสนามให้ทัพฟ้าขาวรวม208นัดทำได้126ประตูและ69แอสซิสต์พร้อมมีส่วนสำคัญในการพาทีมคว้าแชมป์โคปาอเมริกา2สมัยและแชมป์ฟุตบอลโลก1สมัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีจัดพิธีมอบเงินรางวัลแก่นักกีฬาของมหาวิทยาลัย10คนที่เป็นตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ณหอประชุม BTU ฮอลล์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 960,000 บาทโดยมีบิลภูริพลบุญสอนนักกรีฑาทีมชาติไทยคว้า2เหรียญทอง1เหรียญเงินจากการแข่งขันวิ่ง100เมตร200เมตรและวิ่งผัดผสม 4x100 เมตรรวมถึงวิวกุลวุฒิวิทิศสารจากแบดมินตันชายเดี่ยวเจรติจันเลียงจากเทคบอลอติการคงแก้วจากตะกร้อทีมชุดหญิงภูตะวันโสภาจากตะกร้อทีมเดี่ยวชายและกันจุฑาภัทรบุญซ่อนจากมิกมาเชียลอาร์ตส่วนเหรียญเงินได้แก่นาวินปินทสูตรจากเทควันโดภูมิเซ่และมณีวันบุตรสุวรรณจากคาราเต้รุ่นน้ำหนัก68กิโลกรัมขึ้นไปหญิงส่วนเหรียญทองแดงได้แก่นุชนาถสิงห์ฉลาดจากยูยิตสูรุ่น52กิโลกรัมหญิงและเฉลิมพลเจริญกิจอมรจากแบดมินตันทีมชายสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักเทนนิสหญิง5คนเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันเทนนิสชิงแชมป์โลก2026บิลลี่จีนคิงคัพบายเกนบริดจ์เพลย์ออฟเวิลด์กรุ๊ประหว่างวันที่21ถึง22พฤศจิกายนนี้ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีนำโดยลัลลนาธาราฤดีและมนัญชยาสว่างแก้วพร้อมด้วยอัญชิสาฉันทะทัศพรนาคหล่อและเพียงทานผลิพืชโดยพิจารณาจากอันดับโลก WTA ล่าสุดและถือเป็นการได้เพลย์ออฟเวิลด์กรุ๊ปในรอบ12ปีของไทยอีกด้วยสมาชิกยูโรลีกลีกบาสเกตบอลชั้นนำของยุโรปปฏิเสธข้อเสนออย่างเป็นทางการจาก NBA ในการควบรวมลีกเพื่อจัดตั้ง NBA ยุโรปหลังการประชุมที่เล็กโคโมประเทศอิตาลีโดยสโมสรสมาชิกมองว่าข้อเสนอของ NBA ซึ่งนำโดยอดัมซิลเวอร์ให้ผลประโยชน์ไม่เป็นธรรมและอาจกระทบต่อวัฒนธรรมของบาสเกตบอลยุโรปปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
16: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จบข่าวพรมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

เพลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมนะคะพบกันในค่ำคืนวันพุธนี้ช่วงเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ค่ะกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะเช่นเคยนะคะในค่ำคืนนี้ก็ได้นำผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลผ่านแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันค่ะทำไมถึงใช้ชื่อว่าผ่านแว่นฟ้านะคะก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศลักษณะของผ่านแว่นฟ้าค่ะจะเป็นผ่าน2ใบนะคะที่วางซ้อนกันผ่านด้านบนจะมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนอยู่บนผ่านใบล่างซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าค่ะสำหรับการประกวดรางวัลผ่านแว่นฟ้านะคะเป็นการประกวดวรรณกรรมทางการเมืองที่จัดขึ้นโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเปิดพื้นที่ให้กับประชาชนค่ะได้ใช้สิทธิเสรีภาพถ่ายทอดความคิดมุมมองเรื่องราวงานเขียนค่ะสร้างสรรค์วรรณกรรมการเมืองให้อยู่คู่กับสังคมไทยส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขรวมถึงปลูกฝังจิตสำนึกประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นในสังคมไทยด้วยค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้นำมาฝากกันในค่ำคืนนี้นะคะมีชื่อตอนว่าการเคลื่อนที่ของกระดูกผีโดยอภิวัฒน์พงษ์สุระและบันทึกเสียงวรรณกรรมโดยคุณมุทิตาอิทธิผลเช่นเคยค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะคะไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

วนจะเย็นย่ำค่ำคล้อยอาทิตย์อัสดงหลบหลู่แสงท้องฟ้าหมุนมัวซัวทั่วบริเวณตกอยู่ในความสลัวลางอย่างกระทันหันเมื่อเมฆสีดำอมเทาเคลื่อนตัวลอยมาบดบังฟ้าแลบแปลบปราบอยู่ในหมู่เมฆสายฟ้าสีม่วงแก่กำสว่างวาบขึ้นเป็นเส้นเป็นสายชวัดเฉวียนไร้ทิศทางเหมือนรากต้นไม้ลมกระโชกโยกไหวต้นไม้ใบหญ้าลู่ตามแรงลมเศษใบไม้แห้งปลิวว่อนฝุ่นฟุ้งกระจายมีความเย็นเยียบยังแปลกประหลาดเข้าห่อคลุมผมทราบข่าวจากชาวบ้านหลังจากที่วัตถุโบราณหลายชิ้นถูกขุดนำไปขายแล้วผลจากการขุดบ่อเลี้ยงปลาทำให้พบวัตถุโบราณโดยบังเอิญพบเศษซากเครื่องปั้นดินเผาด้วยชามรำไหผมรีบเข้ามาสำรวจทันทีเป็นไปได้ว่าลึกลงไปใต้ดินอาจจะมีขุมทรัพย์บางอย่างซ่อนอยู่อาจจะมีการค้นพบวัตถุโบราณที่ถูกหลบฝังมาหลายศตวรรษเพราะว่าเมื่อกางแผนที่ออกแล้วลองวิเคราะห์ดูบริเวณนี้เคยอยู่ใกล้กับแหล่งอารยธรรมโบราณมาก่อนไม่แน่ว่าประวัติศาสตร์หน้าใหม่กำลังรอนักโบราณคดีอย่างพวกเราอยู่คณะทำงานของเราราว10ชีวิตเดินทางขึ้นเขาลงห้วยมาตลอดทั้งวันมาถึงหมู่บ้านไกลปืนเที่ยงก็จวนเจียนจะมืดค่ำอยู่รอมรอพวกเราอยู่ในสภาพอิดโรยเต็มทีผู้ใหญ่บ้านรับรู้การมาถึงของพวกเราพร้อมกระเป๋าประกาศออกเสียงตามสายเรียกลูกบ้านให้มาต้อนรับขับสู้ค่อยๆไหลรวมกันมาทีละคนสองคนจนกลายเป็นคนกลุ่มใหญ่ปั่นจักรยานมากระเตงลูกแนบเอวมาแบกจอบแบกเสียมเพิ่งกลับมาจากทำไร่ไถนาก็มีสายตาของชาวบ้านที่มองมาคล้ายกำลังมองดูตัวประหลาดผู้ใหญ่บ้านผอมบักโกรกผมสีดอกเหล้าผ้าขาวม้าเขียนเอวเดินนำหน้าพาไปยังที่พักกลิ่นหอมแป้งเย็นโชยออกมาจากตัวแกอาจารย์นอนได้ใช่ไหมผู้ใหญ่บ้านถามชี้ไปทางอุโบสถเก่าแก่ตั้งอยู่อย่างเอกาโดดเดี่ยวอยู่ในวงล้อมของต้นโพได้ครับผู้ใหญ่ได้ครับผมตอบในฐานะหัวหน้าคณะสำรวจนักศึกษาที่ติดสอยห้อยตามมาด้วยเหลียวมองหน้ากันเลิกลักมันฉุกละหุกไปหน่อยผมเลยไม่ได้ตระเตรียมอะไรไว้รอท่านอาจารย์เรื่องนั้นผมก็ใจครับผู้ใหญ่สบายใจได้เขาพยักหน้ายิ้มน้อยแล้วก็ออกเดินมุ่งหน้าไปยังอุโบสถผมออกเดินตามเสียงประตูดังเอี๊ยดอาดลากยาวไปราวกับไม่มีที่สิ้นสุดกลิ่นชวนคลื่นเหียนโชยออกมาจนต้องเบือนหน้าหนีข้างในมืดตื้อจนมองไม่เห็นอะไรแม้ว่าจะพยายามเพ่งสายตาแล้วก็ตามผู้ใหญ่บ้านควานหาสวิตช์ไฟข้างผนังรำหน้าคลำหลังอยู่นานจึงเจอไฟบนเพดานติดดับๆวิบวิบวับวับก่อนจะสว่างขึ้นมีพระอยู่รูปหนึ่งหลวงปู่ขาวอยู่กุฏิทางโน้นคนพูดชี้เข้าไปทางราวป่ามองเห็นกุฏิไม้หลังเล็กๆซ่อนอยู่ในสุมทุมพุ่มพลึกผมจะแวะไปบอกท่านให้วัดวาไม่มีคนดูแลสภาพก็อย่างที่อาจารย์เห็นครับผู้ใหญ่ไม่มีปัญหาหรอกเดี๋ยวผมสั่งให้ลูกน้องปัดกวาดเอาเราคนในเมืองก็จริงแต่ออกทำงานภาคสนามบ่อยนอนกลางดินกินกลางทรายชินซะแล้วผมหันไปสั่งทุกคนให้ช่วยกันทำความสะอาดช่วยกันคนละไม้คนละมือว่าแต่พรุ่งนี้อาจารย์จะให้ผมมาหากี่โมงกี่ยามครับผู้ใหญ่บ้านถามเอาที่ผู้ใหญ่สะดวกก็แล้วกันแต่ใจจริงสัก 2-3 โมงเช้าอย่าให้เกินนั้นก็ดีผมกลัวว่าชาวบ้านเนี่ยจะเข้าไปวุ่นวายกับวัตถุโบราณผมบอกความต้องการได้ครับอาจารย์แกพงกหัวรับคำถ้าไม่มีอะไรแล้วถ้าอย่างนั้นผมขอตัวไปบอกกล่าวหลวงปู่ขาวซะหน่อยผมยกมือไหว้ขอบคุณแกไหว้ตอบเข้ามาตบไหล่ผมเบาๆสวมรองเท้าคีบดาวเทียมแล้วก็เดินหายไปบนทางเดินเล็กๆที่ทอดยาวไปทางกุฏิ

นพร่างพรำเป็นม่านบางๆตอนที่คณะทำงานกำลังนั่งล้อมวงลงมือกินอาหารกระป๋องมีเสียงพูดคุยกันเบาๆสลับกับเสียงหัวเราะที่นานๆครั้งจะดังขึ้นฝนเทกระหน่ำลงมาสายฝนกักบริเวณทุกคนเอาไว้และก็ไม่มีท่าทีว่าจะหยุดง่ายๆยิ่งดึกอากาศยิ่งเย็นหลายคนเลิกคิดถึงเรื่องการอาบน้ำยื่นมือออกไปรองรับเอาหยาดน้ำจากชายคาล้างหน้าล้างตาปะพรมตามเนื้อตัวไฟบนเพดานดับพรึบมืดสนิทแสงจากไฟฉายโผล่ขึ้นที่ตรงนั้นตรงนี้ก่อนที่จะมารวมตัวกันเป็นจุดเดียวเทียนทุกเล่มถูกลมที่ประสานมากับความชื้นพัดดับสนิทไฟดับเหมือนเป็นสัญญาณที่ทุกคนเข้านอนผมอาจารย์ท่านอื่นแล้วก็นักศึกษาใช้เครื่องหลังต่างหมอนนอนกองรวมกันความเหนื่อยล้าตลอดทั้งวันเหตุกล่อมให้ทุกคนหลับไหลเมื่อหัวถึงหมอน

ย่ำรุ่งตีนฟ้าเปิดเสียงไก่ก่งคอขันขันหลวงปู่ขาวปรากฏตัวพร้อมกับแสงเรืองรองอบอุ่นในยามเช้าสองมืออุ้มบาทก้าวเท้าเนิบๆตรงมาทางอุโบสถผมเข้าไปนมัสการเล่าถึงการมาทำงานให้ท่านรับฟังคร่าวๆท่านถามไถ่สารทุกข์สุขดิบแล้วก็เดินหายออกไปทางหน้าประตูวัด

ราวๆ2 โมงเช้าผู้ใหญ่บ้านมาตามนัดหมายโบกมือส่งยิ้มมาให้แต่ไกลคณะทำงานของเราเตรียมตัวรอท่าอยู่ก่อนแล้วพร้อมเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็อุปกรณ์สนามบนพื้นดินเฉิดแฉะเจิ่งนองไปด้วยน้ำต้นไม้สองข้างทางแตกยอดอ่อนเขียวขจีตื่นขึ้นมารับรู้การมาถึงของหยาดน้ำฝนเมื่อเดินตัดถนนผ่านกลางหมู่บ้านออกมาเข้าสู่ถนนดินแดงไม่ไกลจากที่พักมากนักเดินเท้าราวๆ20 นาทีก็มาถึงจุดหมายตรงหน้าของเรามีเครื่องปั้นดินเผาและวัตถุโบราณหลายชนิดโผล่พ้นดินหมาดชื้นขึ้นมาให้เห็นแตกหักบิดเบี้ยวไม่ได้รูปมีรอยของรถตัดดินเป็นทางยาวมีรอยของรถไถปรากฏไปทั่วก่อนหน้าผมจะมาถึงมีคนมาขุดไปกี่มากน้อยแล้วผู้ใหญ่ผมถามผู้ใหญ่แกหันหน้ามาหาผมพร้อมกับเกาหัวแกลกๆก็พอสมควรเลยอาจารย์ผมห้ามแล้วก็ไม่มีใครฟังแกชี้ให้ดูป้ายที่ปักไว้อาจารย์ดูโน่นสิมันเขียนว่าห้ามเข้ามาขุดหาของเก่าเด็ดขาดอะไรเทือกนั้นแล้วมีใครฟังไหมล่ะผมรุกไล่ถามไม่มีแกตอบสั้นๆห้วนๆผู้ใหญ่ก็รู้ว่ามันเป็นสมบัติชาติเป็นของล้ำค่าผมเหน็บเข้าให้เบาๆผู้ใหญ่บ้านถอนใจเฮือกใส่หน้าแบบหมดอะไรผมถามถึงสภาพพื้นที่ให้รู้คร่าวๆถึงสภาพภูมิประเทศเพื่อจะได้วางแผนทำการขุดสำรวจเพิงพักถูกสร้างขึ้นมาอย่างลวกๆทุกคนต่างทำหน้าที่ของตนเองอย่างแข็งขันเป็นมดงานชั้นดีปักเขตแดนไว้ไม่ให้บุคคลภายนอกผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาวุ่นวายผมจัดแต่งขันห้านำดอกไม้ธูปเทียนจุดบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางตามความเชื่อที่เคยทำชาวบ้านชาวช่องที่ผ่านไปผ่านมาต่างก็มาชะเง้อชะแงะดูการทำงานของเรามองหน้ามองหลังขมวดคิ้วพูดคุยกัน2-3 คำอย่างแกนๆแล้วก็เดินจากไปผมจำได้ว่าคณะทำงานขุดตั้งแต่เช้าจรดเย็นมีเสียงร้องอย่างตื่นเต้นของนักศึกษาคนหนึ่งเขาพบกับวัตถุที่น่าสนใจบางอย่างเข้าอาจารย์ครับรบกวนมาดูทางนี้หน่อยครับเขากวักมือเรียกตื่นเต้นจนตัวแทบจะลอยขึ้นจากพื้นมันเป็นการออกภาคสนามครั้งแรกของเขาผมจินตนาการถึงการวางตัวอย่างอิเล็กเขขาของวัตถุที่อยู่ใต้ดินลงมือขุดเองอย่างเบามือพอขุดลึกลงไปมันเริ่มปรากฏเป็นรูปนูนๆขึ้นเรื่อยๆผมต้องระมัดระวังไม่ให้วัตถุที่อยู่ใต้ดินเสียหายใช้แปลงชนิดขนแข็งค่อยๆปัดเอาดินออกทีละนิดทีละนิดหลังจากนั้นเปลี่ยนเป็นแปลงขนอ่อนทุกคนหันมายิ้มให้กันโดยไม่ได้นัดหมายความหวังของเราไม่สูญเปล่ามันมีอยู่จริงๆวัตถุโบราณที่ยังไม่ทราบที่มาที่ไปชิ้นแรกเป็นภาชนะดินเผาสภาพผุกร่อนมีรอยแตกแต่ยังถือว่าอยู่ในสภาพดีพอสมควรทุกคนเข้ามามุงดูและก็ออกความเห็นกันไปต่างๆนานาผมต้องอดทนแล้วก็ใช้ความพยายามอย่างสูงตอนที่ค่อยแซะลงไปขุดลงไปทุกคนตกตะลึงกับกระดูกขาวโพลนที่มีอยู่เกลื่อนมีโครงกระดูกชุดหนึ่งที่มีความสมบูรณ์มากเป็นรูปเป็นร่างคล้ายคนไม่มีเนื้อหนังมังสากำลังนอนหงายมีลูกปัดหลากสีประดับประดาศพผู้ตายผมเองครับอาจารย์ปล่อยให้เป็นหน้าที่คนหนุ่มอาจารย์อนันต์บอกเขาจบจากต่างประเทศใหม่หมาดสอบมาเป็นอาจารย์ได้ไม่นานเอานักศึกษาชายไว้กับผมสักคน2 คนพอได้ช่วยกันสอดส่องเป็นหูเป็นตาผมจัดแจงให้ตามที่ขอแล้วผมจะให้คนเอากับข้าวกับปลามาให้นะอนันต์โชคดีพรุ่งนี้เจอกันครับอาจารย์วางใจได้เขารับคำผมยืนมองอยู่ปากหลุมกลัวก็แต่ฝนจะเทลงมาตกหนักสักครั้งคงจมใต้น้ำทั้งหมดกลายเป็นงานยากคืนนั้นผมรู้สึกนอนไม่หลับพลิกตัวกระวนกระวายภาพโครงกระดูกและวัตถุโบราณทุกชิ้นยังติดอยู่ใน2 ตาอยากให้ถึงพรุ่งนี้เช้าใจจะขาดเพื่อจะได้ทำการสำรวจต่อไปมองออกไปนอกหน้าต่าง
มีเพียงความมืดยุงบินว่อนอยู่รอบมุ้งมีเสียงกรนเป็นครั้งคราวดังมาจากเต็นท์นอนของนักศึกษาแมลงกลางคืนกรีดปีกระงมมาจากทุกทิศทางแล้วเสียงโหวกเวกโวยวายของใครบางคนก็ฉีกทำลายความเงียบเชียบแห่งรัตติการผมกระชับปืนพกในมือจำได้แม่นว่าเสียงนั้นเป็นเสียงของอาจารย์อันนันมีคนเข้าประตูรัวๆไฟบนเพดานสว่างขึ้นทุกคนตื่นผมผลักประตูเปิดออกไปผีหลอกครับอาจารย์ผีหลอก

ังไม่ทันได้ถามอาจารย์อนันต์ระล่ำระลักบอกมาพร้อมกับนักศึกษาสองคนตัวสั่นงันงกไปตามๆกันใจเย็นๆอาจารย์ค่อยๆพูดเล่าให้ผมฟังทีสิลูกไฟลอยอยู่เหนือหลุมที่พวกเราขุดเต็มไปหมดเลยมันลอยมาโดนตามเนื้อตามตัวแสบร้อนไปหมดอาจารย์อนันต์ลูบตามแขนทำหน้าสยดสยองสำทับผมมันไม่เห็นลูกไฟหรอกแต่ผมเห็นโครงกระดูกลุกขึ้นมาเดินเฉยเลยอาจารย์นอนหลับอยู่ดีๆก็ได้ยินเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กพอลืมตาขึ้นเห็นเต็มสองตาก็เลยวิ่งกันป่าราบนักศึกษาอีกคนหนึ่งเล่าให้ฟังผมไม่เฝ้าแล้วนะใครอยากได้ก็ให้มันเอาไปเถอะผีเผื่อที่ไหนกันไม่มีหรอกคุณตาฝ่ายกันไปเองพวกคุณนอนอยู่ที่นี่ก็แล้วกันเดี๋ยวคืนนี้ผมเป็นคนไปเฝ้าเองผมบอกถ้าอย่างนั้นผมไปกับอาจารย์ด้วยครับบังมิดผู้ช่วยงานอาจารย์อนันต์ก้าวออกมาไฟส่องกบเป็นลำให้ความสว่างพาผมกับบังมิดไปถึงไซต์งานขณะนั้นมืดมิดแล้วก็เงียบกริบผมกับบังมิดนอนอยู่บนเปลสนามผมดันฟืนเข้าไปในกองไฟนั่งคุยกันสัพเพเหระก่อนที่จะพลอยหลับไป

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่นำมาฝากกันในค่ำคืนวันนี้นะคะตอนที่มีชื่อว่าการเคลื่อนที่ของกระดูกผียังไม่จบนะคะกลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวกันได้ต่อนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนในวันนี้เวลาของทางรายการได้หมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: อข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้น

0: น้ำตาโนงน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562
2: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
4: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดนครนายก
5: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 3,000 ถุงไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีในอำเภอซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรเพื่อเชิญไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีต่อไปและเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 1,000 ถุงมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกและในอำเภอองครักษ์เพื่อเชิญไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครนายกณหอประชุมศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบอุทกภัยและเจ้าหน้าที่จะรับทราบมาริชโยรายงาน
4: กระทรวงพาณิชย์ติดตามผลกระทบน้ำท่วมต่ออุตสาหกรรมยานยนต์เพื่อหาแนวทางช่วยผู้ผลิตชิ้นส่วนที่ได้รับผลกระทบพร้อมพิจารณามาตรการภาษีฟื้นฟูการผลิต
6: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่ติดตามผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมต่ออุตสาหกรรมยานยนต์และการส่งออกณบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดจังหวัดสมุทรปราการจากการพูดคุยกับผู้บริหารพบว่าโรงงานทั้ง3แห่งได้แก่สำโรงบ้านโพและเกตเวย์ไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยตรงแต่ผู้ผลิตชิ้นส่วนในห่วงโซ่การผลิตได้รับผลกระทบทำให้ไม่สามารถส่งชิ้นส่วนเข้าสู่โรงงานได้ตามปกติส่งผลให้โรงงานทั้ง3แห่งต้องหยุดการผลิตตั้งแต่วันที่28กันยายนที่ผ่านมาเบื้องต้นมีรถที่ไม่สามารถผลิตได้ประมาณ 30,000 คันโดยในระยะสั้นรัฐบาลจะให้กระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะเพื่อตรวจสอบผู้ผลิตชิ้นส่วนที่ได้รับผลกระทบและหาแนวทางให้กลับมาผลิตและส่งชิ้นส่วนได้โดยเร็วส่วนระยะกลางและระยะยาวจะนำข้อเสนอภาคเอกชนไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งการให้ค่าใช้จ่ายซ่อมแซมโรงงานและเครื่องจักรนำมาหักลดหย่อนภาษีได้2เท่าและพิจารณาลดหรือยกเว้นภาษีนำเข้าเครื่องจักรชิ้นส่วนและอุปกรณ์ที่นำมาทดแทนของที่เสียหายรวมถึงปรับปรุงระบบเตือนภัยให้รวดเร็วและเข้าใจง่ายปุริมปราศโสภาภาครายงาน
4: จังหวัดยะลาเกิดเหตุฝนตกหนักน้ำท่วมขังหน้าโรงพยาบาลส่งผลให้รถจักรยานยนต์ล้มหลายคันด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประกาศเตือน8อำเภอรับมือภัยพิบัติตั้งแต่วันที่9ถึง13ตุลาคมนี้
7: เกิดเหตุฝนตกหนักลมกระโชกแรงและมีฟ้าคะนองในพื้นที่อำเภอเมืองยะลาส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังรอการระบาย บริเวณถนนหลักหน้าโรงพยาบาลยะลาขาเข้าตัวเมืองมวลน้ำที่ระบายไม่ทันประกอบกับกระแสลมแรงทำให้มีรถจักรยานยนต์เสียหลักล้มคว่ำเป็นจำนวนหลายคันนอกจากนี้ยังมีรายงานจากในพื้นที่ถนนผังเมือง4ซอย6ว่ามีน้ำท่วมผิวจราจรและอีกหลายจุดในพื้นที่ของจังหวัดยะลาอย่างไรก็ตามสถานการณ์ดังกล่าวใช้เวลาประมาณ30นาทีก่อนที่ปริมาณฝนจะเริ่มเบาบางลงในขณะที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลาได้ออกหนังสือด่วนแจ้งเตือนไปยัง8อำเภอในพื้นที่ให้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยธรรมชาติทั้งน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังในช่วงระหว่างวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้อัมรันแมฮะสวทยลารายงาน
4: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาครับ
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
9: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
10: ป้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: พระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: บางครั้งการดูแลสุขภาพก็เริ่มจากสิ่งที่ง่ายที่สุดแค่เดินการเดินที่ใครๆก็ทำได้มีประโยชน์กว่าที่คิดการเดินช่วยให้ร่างกายแข็งแรงลดทั้งความเครียดลดโรคต่างๆและเติมพลังให้ทั้งกายและจิตใจเพียงแค่เดินให้มากขึ้นและสม่ำเสมอวันละประมาณ30นาทีก้าวเล็กๆในวันนี้เปลี่ยนเป็นสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้า
2: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับ

ช่วงเวลาแห่งความสุขสาระและความบันเทิงต่อจากนี้ไปสวทระนองขอนำท่านเข้าสู่รายการฟังสบายคลายเหงา

0: รินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สวัสดีครับ
2: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุ
3: วัดดีวัดดีบายดีไหม
4: แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
5: สวัสดีครับพบกับรายการฟังสบายคลายเหงาทางสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับและระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์นะครับรายการฟังสบายคลายเหงามาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันนะครับจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่เวลาประมาณ3ทุ่มไปจนถึง4ทุ่มโดยประมาณนะครับผมสัปดาห์หนึ่งเรามาเจอกัน5วันนะครับเว้นวันเสาร์กับวันอาทิตย์นั่นเองนะครับวันนี้ก็เป็นวันพุธที่7ตุลาคม2569แล้วท่ามกลางบรรยากาศในพื้นที่ระนองนะช่วงเช้าก็มีแสงแดดเปรี้ยงปร้างพอสมควรเลยแต่พอเมื่อสักประมาณช่วงบ่ายเย็นๆนะบ่าย 3:00 น 4:00 น โอ้โหฝนมาอีกแล้วนะแต่วันนี้ตกไม่หนักแล้วก็ไม่รุนแรงเหมือนกับเมื่อวานนะเมื่อวานนี่ถือว่าโอ้โหฝนนี่กระหน่ำค่อนข้างที่จะรุนแรงมากเนาะแต่ก็แป๊บเดียวนะประมาณไม่ถึงชั่วโมงได้นะประมาณนั้นเนาะก็ทำให้ระนองชุ่มฉ่ำไปด้วยสายฝนเลยนะครับแล้วก็ทำให้มีน้ำท่วมขังรอการระบายนะฝนมาเยอะขนาดนั้นนะครับมันก็ต้องท่วมบ้างเล็กน้อยนะครับเนาะก็อดใจรอสักเล็กน้อยก็คือน้ำก็จะคลี่คลายไปในสถานการณ์ที่ดีไม่มีการท่วมขังเป็นระยะเวลานานเป็นวันๆครึ่งวันเหมือนกับที่อื่นนะครับเนาะนี่คือพื้นที่ของระนองนะครับยังไงก็ต้องติดตามการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดต่อไปแล้วก็ต่อเนื่องนะเนื่องจากว่าช่วงนี้ยังคงมีฝนฟ้าทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยเราเลยก็ว่าได้นะครับทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกประกาศแจ้งเตือนนะฝนจะตกไปนะครับจริงๆแล้วตั้งแต่4ถึง7นะเลื่อนมาเรื่อยๆนะคราวนี้เป็น9ถึง13ตุลาคมเอาเป็นว่าสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์รวมถึงสัปดาห์หน้าด้วยประมาณวันจันทร์วันอังคารนะก็ยังคงมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะครับโดยเฉพาะภาคอีสานภาคใต้ภาคเหนือตอนล่างนะครับกรุงเทพปริมณฑลทั่วทุกภูมิภาคเลยก็ว่าได้นะแต่ภาคใต้คราวนี้ก็จะเน้นฝั่งตะวันออกนะครับภาคใต้นะตั้งแต่ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชนะครับนะยะลาปัตตานีไปเรื่อยๆถึงนู่นเลยครับภาคใต้ของเราเลยนะระนองก็อาจจะได้รับผลกระทบบ้างเล็กน้อยนะครับเนาะถึงยังไงก็คงมีฝนตกอยู่ในช่วงระยะนี้แล้วกันน่าจะเป็นช่วงสุดท้ายแล้วกันนะครับเนาะเพราะว่านี่มันก็ตุลาคมแล้วนะครับยังไงก็ต้องติดตามการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดดูแลรักษาสุขภาพแล้วก็อย่าลืมกันนะครับรถขับรายวดยานพาหนะทุกประเภทก็ต้องใช้ความระมัดระวังโดยเฉพาะช่วงเวลาที่ฝนมันตกนะครับโอ้โหนะครับมืดครึ้มเลยนะบางครั้งเนี่ยเราเห็นว่าฝนมันตกเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเปิดไฟหน้าด้วยนะเพื่อให้การสัญจรมันสะดวกปลอดภัยแล้วก็ทำให้เราเห็นวิสัยทัศน์คนอื่นเห็นรถเราด้วยอะไรประมาณนี้นะครับด้วยความปรารถนาดีจากสวทระนองนะครับผมเดี๋ยวเราไปรับฟังเพลงกันต่อนะวันนี้เราจะนำเสนอบทเพลงลูกทุ่งมากละกันเปลี่ยนแนวฟังเพลงลูกทุ่งมาละกันใครชื่นชอบศิลปินลูกทุ่งท่านไหนหรือว่าชื่นชอบเพลงไหนก็อย่าลืมกริ้งกลางโทรศัพท์มาสอบถามหรือว่ามาขอเพลงกันได้0778808883นะครับ

0: บนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์พี่เบานี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบายาไปออกงานช่วยไม้ช่วยไม
2: ้ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะช่วยมา
1: เคบายาเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
2: อ๋อเคบายาเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
1: ใช้แล้วจ้าพี
2: ่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
1: กรมประชาสัมพันธ
3: ์3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด
4: การเข้าไปในที่ดินหรือในบ้านของผู้อื่นโดยที่ตนไม่มีสิทธิจะถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายนะครับซึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา362ได้วางหลักไว้ว่าผู้ใดเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นเพื่อถือการครอบครองอสังหาริมทรัพย์นั้นทั้งหมดหรือแต่บางส่วนหรือเข้าไปกระทำการใดๆอันเป็นการรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของเขาเป็นโดยปกติสุขต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา362นี้นะครับจะมีการกำหนดหลักเกณฑ์ของความผิดฐานบุกรุกไว้2ลักษณะด้วยกันนะครับลักษณะที่1นะครับคือการเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นเพื่อถือการครอบครองอสังหาริมทรัพย์นั้นทั้งหมดหรือแต่บางส่วนหมายถึงผู้ที่กระทำความผิดนะครับจะต้องมีเจตนาพิเศษคือจะต้องมีเจตนาเพื่อยึดถือครอบครองเพื่อตนนะครับเช่นการเข้าไปในบ้านที่ดินของผู้อื่นหรือเข้าไปแล้วเอาที่ดินของผู้อื่นออกให้เช่าหรือเข้าไปแล้วปักเสาหรือปลูกต้นไม้ในที่ดินของผู้อื่นกรณีนี้นะครับจะถือว่าเป็นการเข้าไปเพื่อยึดถือครอบครองเพื่อตนข้อสำคัญในส่วนนี้นะครับคือการเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นนอกจากนี้หากอสังหาริมทรัพย์นั้นเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะซึ่งมีหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ดูแลหรือเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์อยู่ผู้ที่เข้าไปยึดถือครอบครองก็อาจจะมีความผิดฐานบุกรุกได้เช่นเดียวกันการกระทำความผิดฐานบุกรุกในลักษณะที่2นะครับจะเป็นการกระทำการใดๆอันเป็นการรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นโดยปกติสุขนะครับการรบกวนในที่นี้นะครับคือการกระทำที่เป็นการขัดขวางการใช้สอยทรัพย์สินของเจ้าของทรัพย์หรือเป็นการรบกวนการครอบครองโดยปกติสุขของเจ้าของทรัพย์การกระทำในกรณีนี้นะครับจะต้องเป็นการก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญทำให้เจ้าของทรัพย์ไม่สามารถใช้สอยทรัพย์ได้อย่างปกติสุขยกตัวอย่างเช่นการเข้าไปในสวนของผู้อื่นโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตการนำสัตว์เลี้ยงไปปล่อยในบ้านของผู้อื่นหรือการปีนรั้วเข้าไปในเขตบ้านของผู้อื่นนะครับรวมไปถึงการที่เราขับรถผ่านที่ดินของผู้อื่นโดยที่เขาไม่ได้รับอนุญาตถึงแม้ว่าเราจะผ่านโดยเราไม่ได้มีเจตนาที่จะไปรบกวนการใช้สอยของเขาแต่หากการขับรถผ่านเข้าไปในที่ดินของผู้อื่นนั้นทำให้เขาเดือดร้อนรำคาญไม่สามารถใช้สอยทรัพย์ได้อย่างปกติสุขกรณีเช่นนี้ก็ถือว่าเป็นการบุกรุกได้เช่นเดียวกันถ้าจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆนะครับก็คือยกตัวอย่างเช่นการเอื้อมมือเข้าไปฉุดกระชากตัวผู้เสียหายออกมาจากบ้านของตัวผู้เสียหายเองซึ่งเราจะเห็นได้ว่ามือที่เข้าไปนั้นเป็นเพียงอวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายได้เข้าไปในเขตบ้านของผู้อื่นกรณีเช่นนี้นะครับศาลฎีกาได้มีการวางหลักกฎหมายไว้ว่าถึงแม้ว่าเพียงอวัยวะเพียงส่วนหนึ่งส่วนใดที่ได้เข้าไปก็ถือว่าเป็นการบุกรุกแล้วนะครับแต่ในบางกรณีนะครับผู้ที่กระทำความผิดฐานบุกรุกอาจจะเป็นการบุกรุกในอสังหาริมทรัพย์ของตนเองได้เช่นเดียวกันในกรณีนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นการที่ผู้กระทำความผิดนะครับเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์แล้วนำอสังหาริมทรัพย์นั้นออกให้บุคคลภายนอกเช่า แล้วเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ได้มีการเข้าไปรบกวนการครอบครองทรัพย์ของผู้เช่านะครับแต่หากผู้ให้เช่านะครับได้รับอนุญาตจากผู้ครอบครองหรือมีเหตุอันควรที่จะเข้าไปได้หรือในสัญญาเช่านะครับมีการให้อํานาจตามสัญญาเช่าว่าสามารถเข้าไปได้นะครับกรณีเช่นนี้จะไม่ถือว่าเป็นความผิดนะครับยกตัวอย่างเช่นมีข้อตกลงในสัญญาเช่าว่าถ้าผู้เช่าผิดนัดชำระค่าเช่าผู้ให้เช่านะครับมีอำนาจที่จะเข้าไปใส่กุญแจห้องเช่าได้ทันทีกรณีเช่นนี้นะครับผู้ให้เช่าถือว่าได้เข้าไปกระทำการตามอำนาจในสัญญาเช่าไม่มีความผิดฐานบุกรุกได้นะครับ
5: ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับรายการฟังสบายคลายเหงาครึ่งรายการแล้วก็ที่เพิ่งจบไปเมื่อสักครู่ก็คือสาระน่ารู้เกี่ยวกับข้อกฎหมายนะครับโอ้โหวันนี้นำเสนอสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นกับในชีวิตประจำวันของท่านผู้ฟังก็ว่าได้นะการบุกรุกสถานที่หรือว่าเราถือวิสาสะเข้าไปนะผ่านทุกบันนะครับเราเจ้าของที่ไม่เคยมาว่าเราเลยอะไรประมาณนี้นะจริงๆแล้วมันผิดกฎหมายหมดเลยนะครับเนาะเพราะฉะนั้นใครที่ชอบเข้าบ้านคนอื่นนะผ่านสวนผ่านไร่ผ่านนาเพื่อนเนี่ยโดยที่เจ้าของสวนเจ้าของไร่เขาไม่ยินยอมก็มีความผิดได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องนี่แหละข้อกฎหมายนะเราจะมาบอกว่าไม่รู้ข้อกฎหมายผมไม่รู้หนูไม่รู้นะครับเนาะเมื่อกฎหมายมาเยือนหมายศาลมาเยือนหน้าประตูแล้วต้องรู้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องศึกษาไว้หรือว่าถ้ามีข้อสงสัยเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายก็อย่าลืมโทรศัพท์ไปปรึกษาได้เลยนะที่สำนักงานอัยการสูงสุดนะครับผม1157ที่ทางสวทรนองของเรานำเสนอทุก2ทุกช่วงทุกวันนะครับวันละ2เวลาคือเวลาประมาณ 15:40 นแล้วก็ 15:30 นกว่าๆโดยประมาณนะครับผมฝากไว้กันตรงนี้นะเผื่อบางครั้งท่านผู้ฟังท่านใดเนี่ยกำลังเดือดร้อนเนี่ยโอ้โหนะครับไม่รู้จะไปปรึกษาใครเกี่ยวข้อกับกฎหมายนะครับเนาะอย่าลืมโทรศัพท์ไปปรึกษาได้เลยละกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับวันนี้ที่จังหวัดระนองเตรียมการจัดงานอีกแล้วนะครับผมที่บริเวณภูเขาย่านะก็เป็นงานเทศกาลดนตรีเมืองแห่งสายฝนแสงสีเสียงที่นี่ระนองนะครับผมโดยนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองนายสิหราชสภกุลนะครับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองนั่นเองเป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมนะครับโครงการเทศกาลดนตรีเมืองแห่งสายฝนแสงสีเสียงที่นี่ระนองนะครับก็คือจัดขึ้นที่ภูเขาย่าแลนด์มาร์คสำคัญของระนองนั่นเองนะครับผมระหว่างวันที่31ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้สิ้นเดือนพอดีนะไม่แน่ใจว่าฝนจะหมดหรือยังนะครับเนาะเพราะว่าภูเขาย่าเนี่ยโหถ้าไม่มีฝนเนี่ยมันก็สามารถจัดกิจกรรมกลางแจ้งเอาท์ดอร์ได้สบายเลยนะแต่ก็คือถึงอย่างไรก็ต้องมีกำหนดการจัดขึ้นมาแล้วนะ31ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้นะครับซึ่งกิจกรรมนี้นะครับมีความตั้งใจอย่างยิ่งที่จะผลักดันให้เป็นกิจกรรมประจำปีของระนองแล้วก็จะจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกๆปีมีเป้าหมายคือบรรจุอยู่ในปฏิทินการท่องเที่ยวของการกีฬาแห่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับหรือว่าททเพื่อเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนระนองนะครับเพิ่มจำนวนผู้มาเยือนทำให้สร้างรายได้หมุนเวียนนะครับแล้วก็กำหนดจัดขึ้นในวันที่1พฤศจิกายนนี้ที่ภูเขาย่าก็มีกิจกรรมเทศกาลดนตรีความบันเทิงจากศิลปินหลากหลายรูปแบบมีกิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสร้างสีสันให้กับจังหวัดระนองนะครับผมก็คือมีความร่วมมือจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับผมก็ภาวนาให้ฝนหมดไวๆแล้วกันนะเราจะได้ไปสนุกสนานกับกิจกรรมเทศกาลดนตรีเมืองแห่งสายฝนแสงสีเสียงที่นี่ระนอง31ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้นะครับ

ดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

เข้าสู่ช่วงสุดท้ายท้ายสุดของรายการฟังสบายคลายเหงาประจำค่ำคืนนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากไปฟังเพลงเพราะๆนะครับวันนี้เรานำเสนอเพลงลูกทุ่งนั่นเองนะครับเนาะแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจจบไปเมื่อสักครู่นั่นเองนะครับผมขณะนี้นะยังมีฝนตกแล้วก็มีปัญหาทุกภัยนะครับเกิดขึ้นหลายจังหวัดเลยนะโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ภาคกลางนะครับเนาะเราคงเห็นตามข่าวแล้วก็ตามสื่อโซเชียลโอ้โหน้ำท่วมนี่ท่วมแบบเยอะจริงๆเลยปีนี้ถือว่าหนักมากๆเลยนะครับในส่วนของภาคกลางนะครับเนาะไม่เว้นแม้แต่ระนองก็มีปัญหาเกี่ยวกับนะครับภัยพิบัติเช่นเดียวกันดังนั้นวันนี้นะครับก็มีนะครับการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ประสบกับภัยพิบัติจังหวัดระนองนะครับเพื่อพิจารณาความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569นะครับโดยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนะครับนายราชันมีน้อยมอบหมายนายวิทรัตน์รามันรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบกับภัยพิบัตินะครับของจังหวัดระนองครั้งที่1นะครับร่วมกับนายประกาศิษฐ์พรประสิทธิ์ปลัดจังหวัดระนองและนายโชคชัยหยิกซ้ายหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้วก็ร่วมกับกรรมการส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งในพื้นที่ระนองตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกันยายนปีนี้นะครับก็มีการช่วยเหลือทุกภัยนะครับผู้ประสบภัยทั้งสิ้น53รายเห็นชอบ50รายนะครับโดยมีผู้ประสบภัยในพื้นที่ตำบลน้ำจืดหมู่ที่2จำนวน18รายหมู่ที่3 27รายแล้วก็หมู่ที่4จำนวน5รายนะครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในพื้นที่อำเภอกระบุรีนั่นเองนะเนื่องจากว่าภูมิประเทศเป็นภูเขาแล้วก็เป็นใกล้ลำน้ำนะครับเนาะเพราะฉะนั้นภัยพิบัตินะครับเกิดขึ้นได้เสมอเลยเราต้องติดตามการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดแล้วก็ประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการนะครับพบเห็นการแจ้งเตือนทาง SMS หรือว่าข้อความต่างๆก็ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่นะครับเพื่อที่จะรีบทำการอพยพหรือว่าขนย้ายสิ่งของต่างๆขึ้นสู่ที่สูงแล้วก็เอาตัวเองไปอยู่ในที่ปลอดภัยฝ่าไว้กันตรงนี้นะครับช่วงนี้ยังคงมีฝนตกกันยาวๆทั้งอาทิตย์เลยก็ว่าได้นะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการฟังสบายคลายเหงาประจำค่ำคืนนี้วันนี้ผมและทีมงานสวทระนองต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่ที่นี่นะครับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดี

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับทุกหน่วยงานในสังกัดติดตาม

0: สถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวซะก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1เมษายน2568
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็คร
0: ัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับทุกหน่วยงานในสังกัดติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดแม้สถานการณ์ภาพรวมในพื้นที่ภาคกลางเริ่มคลี่คลายและเตรียมพร้อมรับมือฝนตกในพื้นที่ภาคใต้
5: นายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่านายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นรวมถึงบริหารจัดการน้ำให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรอบด้านสำหรับสถานการณ์ล่าสุดลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาสถานการณ์เริ่มผ่อนลงปริมาณน้ำที่นครสวรรค์มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาทยอยลดการระบายน้ำจาก 2,500 เหลือ 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อช่วยลดมวลน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างและเร่งระบายน้ำที่ยังท่วมขังในพื้นที่ต่างๆส่วนลุ่มน้ำป่าสักเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีน้ำในอ่าง927ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ106ของความจุขณะนี้ระบายน้ำอยู่ที่500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยกรมชลประทานยังติดตามน้ำไหลเข้าอ่างเก็บปริมาณฝนและพื้นที่ท้ายน้ำอย่างใกล้ชิดชาวนันมาลีรายงาน
0: กระทรวงศึกษาธิการประสานอาชีวศึกษาและกรมส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมอำนวยความสะดวกประชาชนผู้ประสบอุทกภัยยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือ 9,000 บาทผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐ
6: นายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานและเครือข่ายในสังกัดเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในการยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือ 9,000 บาทตามหลักเกณฑ์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยมุ่งช่วยเหลือเป็นพิเศษแก่ผู้สูงอายุประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและผู้ที่ไม่สะดวกดำเนินการผ่านระบบด้วยตนเองมอบหมายให้ครูและสถานศึกษาลงพื้นที่ให้คำแนะนำขั้นตอนการยื่นคำร้องช่วยกรอกข้อมูลและตรวจสอบเอกสารขณะที่นักเรียนและนักศึกษาอาชีวศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจช่วยแนะนำการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐตรวจสอบความครบถ้วนก่อนส่งคำร้องและแนะนำวิธีติดตามสถานะสำหรับผู้ที่ไม่สะดวกใช้แอปพลิเคชันสามารถขอคำแนะนำช่องทางยื่นคำร้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้โดยประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อครูสกร.ในพื้นที่หรือศูนย์บริการฟิกอิทเซ็นเตอร์ใกล้บ้านจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
0: อิสราเอลเปิดฉากโจมตีทางอากาศรอบใหม่ในฉนวนกาซาในวันครบรอบ3ปีของสงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสส่งผลให้ผู้เสียชีวิต2ราย สำนักข่าว AFP รายงานว่าอิสราเอลเปิดฉากโจมตีทางอากาศในฉนวนกาซารอบใหม่ในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งตรงกับวันครบรอบ3ปีที่กลุ่มฮามาสเปิดฉากโจมตีอิสราเอลครั้งใหญ่จนนำไปสู่การที่อิสราเอลเปิดปฏิบัติการตอบโต้อย่างรุนแรงขณะที่การโจมตีรอบใหม่นี้มีขึ้นระหว่างที่อิสราเอลจัดพิธีรำลึกเหตุการณ์ดังกล่าวโดยมีครอบครัวของผู้เสียชีวิตเข้าร่วมพิธีที่บริเวณสถานที่จัดงานเทศกาลดนตรีโนวาทางตอนใต้ของอิสราเอลซึ่งอยู่ห่างจากฉนวนกาซาประมาณ5กิโลเมตรด้านหน่วยบริการฉุกเฉินพลเรือนชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาระบุว่าเหตุการณ์โจมตีรอบใหม่ของอิสราเอลส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย2รายโดยหนึ่งในผู้เสียชีวิตเป็นอาสาสมัครของหน่วยน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีค่ะวันนี้วันพุธที่7ตุลาคม2569บุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงรายการเพื่อนฝันนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้คือเพลงเกษตรศาสตร์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จทรงดนตรีตามมหาวิทยาลัยต่างๆตามคำกราบบังคมทูลเชิญเสด็จปีละครั้งนะคะเริ่มด้วยจุฬาธรรมศาสตร์และเกษตรศาสตร์ค่ะและเมื่อทรงทราบว่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยังไม่มีเพลงประจำมหาวิทยาลัยจึงทรงพระราชนิพนธ์พระราชทานให้เมื่อวันที่17ธันวาคม2509ซึ่งเป็นวันที่อาจารย์นิสิตเก่านิสิตปัจจุบันเข้าเฝ้าณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตโดยโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐ ณนครประพันธ์คำร้องถวายให้ชื่อเกษตรศาสตร์นับเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่42นะคะเกิดขึ้นในปี2509ค่ะคือวันนี้เพลงพระราชนิพนธ์เกษตรศาสตร์เป็นการขับร้องประสานเสียง

พลงประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คือเพลงพระราชนิพนธ์เกษตรศาสตร์พระราชทานให้เมื่อปี2509นับเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่42คำร้องโดยศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐ นนครจบไปแล้วค่ะฟังเพลงประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์3เพลงนะคะเริ่มด้วยเกษตรสามัคคีครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งต่อด้วยอาณาจักรขจีสุนทรภรณ์และคุณบุษยาขับร้องอาจารย์สยามหรืออาจารย์จักรพงษ์เจิมสิรินิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรเป็นผู้แต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อค่ะและเพลงที่3วันสู่เย่าชาวเกษตรสุนทรภรณ์และคุณมาริสาบันทึกเสียงสวัสดิ์ธงศรีเจริญและครูเอื้อเป็นผู้แต่งนะคะ3เพลงค่ะเริ่มด้วยเกษตรสามัคคี

จบไปแล้วนะคะเพลงประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์3เพลงที่เรานำมาฟังกันในคืนวันนี้ฟังเพลงจากแผ่นครั่งแผ่นหนึ่งนะคะหน้าหนึ่งคือเพลงนางฟ้าจำแรงโดยสุนทรภรณ์ครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งอีกหน้าหนึ่งของนางฟ้าจำแรงก็คือเกี้ยวไม่เป็นคุณสุปนีภุกสมบุญบันทึกเสียงค่ะผลงานของครูเอิบประภัยเพลงผสมและครูเวศสุนทรจามอน

2เพลงจบไปแล้วนะคะจากแผ่นครั่งแผ่นเดียวกันคือนางฟ้าจำแรงและเกี้ยวไม่เป็นต่อได้แผ่นครั่งอีก2แผ่นค่ะแผ่นแรกหน้า1คือสั่งใจโดยคุณชวีช่วงวิทย์คุณสมศักดิ์เทพนนท์และครูเอื้อเป็นผู้แต่งนะคะอีกหน้า1ก็คือเสียงของคุณเลิศประสมทรัพย์จริงหรือศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองแผ่นครั่งแผ่นที่2ฟังคุณเลิศประสมทรัพย์ในเพลงแจ่มจริงหนาอีกหน้า1คือสวรรค์สวิงโดยคุณศรีสุดารัชตะวันสองเพลงนี้ศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองเริ่มด้วยสั่งใจ

พลง4เพลงจาก2แผ่นคลั่งจบไปแล้วค่ะคือเพลงสวรรค์สวิงแจ่มจริงหนาจริงหรือและสั่งใจชุดต่อไปก็จะเป็น2แผ่นคลั่งเช่นเดียวกันแผ่นแรกเริ่มด้วยรำพึงชายหาดคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติขับร้องอีกหน้าหนึ่งคือเธอนะเธอโดยสุนทรภรณ์ค่ะทั้ง2เพลงนี้ผลงานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศรีแผ่นคลั่งแผ่นที่2เริ่มด้วยเพลงเธอกับฉันโดยคุณจันทนาโอบายวาทครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งนะคะพลิกไปอีกหน้าหนึ่งคือเพลงเงาอโศกโดยคุณวินัยจุลบุษปะค่ะคุณสุรัตน์ภุกเวศแต่งคำร้องทำนองไปของครูเวศสุนทรจามอน4เพลงในช่วงนี้นะคะเริ่มด้วยรำพึงชายหาด

่อนไปฟังข่าวฟังเพลงรำพันสวัสดิ์คุณเพชรศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงคุณสุรัตน์ภูกเวศและครูเอื้อเป็นผู้แต่งจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2นะคะ

1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดอบรมการใช้งานระบบรับแจ้งเหตุทราฟฟี่ฟองดูยกระดับการบริหารจัดการเหตุในสถานศึกษาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ประเทศชาติจะเป็นปึก

0: แผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหารตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
3: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดอบรมการใช้งานระบบรับแจ้งเหตุทราฟฟี่ฟองดูยกระดับการบริหารจัดการเหตุด้านสิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยในสถานศึกษาน
4: ายภูธรจันทหงปุญญจรัสธรรมรงค์รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานเปิดการอบรมการใช้งานระบบรับแจ้งเหตุทราฟฟี่ฟองดูผ่านระบบออนไลน์ซึ่งจัดโดยศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะในการใช้ระบบทัฟฟี่ฟองดูแก่บุคลากรทางการศึกษาเพื่อรับแจ้งเหตุด้านสิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งประสานงานติดตามและแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและเป็นระบบเนื้อหาการอบรมประกอบด้วยการบรรยายหัวข้อกรอบการดำเนินงานของศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยสพท.และการบรรยายหัวข้อการบริหารจัดการระบบรับแจ้งเหตุทัฟฟี่ฟองดูโดยสพท.มุ่งพัฒนาระบบและกระบวนการรับแจ้งเหตุโดยนำเทคโนโลยีทัฟฟี่ฟองดูมาเป็นเครื่องมือในการดูแลและคุ้มครองนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปอย่างรวดเร็วทั่วถึงและมีประสิทธิภาพอันจะนำไปสู่การสร้างสถานศึกษาที่ปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนจิระวรรณช่วยเท้ารายงาน
3: รองผู้บัญชาการทหารบกลงพื้นที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทติดตามสถานการณ์น้ำและเตรียมรับมือมวลน้ำจากภาคเหนือ
5: พลเอกณรงค์ฤทธิ์คำภีระรองผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดชัยนาทเพื่อติดตามสถานการณ์และตรวจพื้นที่เตรียมรองรับสถานการณ์น้ำจากภาคเหนือโดยมีรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยผู้แทนกรมชลประทานผู้ว่าราชการจังหวัด5จังหวัดได้แก่จังหวัดชัยนาทอ่างทองพระนครศรีอยุธยานนทบุรีปทุมธานีและปลัดกรุงเทพมหานครเข้าร่วมประชุมสำหรับสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาปัจจุบันระดับน้ำลดลงเนื่องจากกรมชลประทานปรับลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเหลือ 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประกอบกับปริมาณน้ำทางด้านเหนือเขื่อนเจ้าพระยาลดลงโดยสถานีวัดน้ำ42อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,947 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทมีระดับน้ำด้านเหนือเขื่อน 16.22 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางและด้านท้ายเขื่อน 15.69 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางโดยมีอัตราการระบายน้ำผ่านเขื่อน 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีณัฐพรหยดย้อยสวทชัยนาทรายงาน
3: กองทัพอากาศชี้แจงกรณีเครื่องบินขับไล่ F-5TH ยางแตกกลางรันเวย์สนามบินอุบลราชธานีสามารถแก้ไขและเปิดเส้นทางวิ่งให้กลับมาใช้งานได้แล้ว กองทัพอากาศชี้แจงกรณีเครื่องบินขับไล่ F-5TH ของฝูงบิน211กองบิน21จังหวัดอุบลราชธานีเกิดเหตุขัดข้องบริเวณทางวิ่งสนามบินอุบลราชธานีเมื่อเวลาประมาณ 11:30 นที่ผ่านมาส่งผลให้เที่ยวบินโดยสารจากกรุงเทพมหานครบางเที่ยวบินไม่สามารถลงจอดที่ท่าอากาศยานอุบลราชธานีได้และต้องบินกลับกรุงเทพมหานครเช่นเที่ยวบิน FD3374เส้นทางดอนเมืองอุบลราชธานีและเที่ยวบิน VZ220เส้นทางสุวรรณภูมิอุบลราชธานีเนื่องจากจำเป็นต้องปิดทางวิ่งชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยและดำเนินการเคลื่อนย้ายอากาศยานที่ขัดข้องกองทัพอากาศระบุว่าสาเหตุเกิดจากยางล้อเครื่องบินแตกขณะลงสนามซึ่งเป็นเหตุขัดข้องที่สามารถเกิดขึ้นได้กับอากาศยานโดยอาจเกิดจากการที่ล้อเครื่องบินไปเหยียบวัตถุหรือสิ่งแปลกปลอมบนทางวิ่งขณะลงจอดปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 18:00 นครับ

ั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันพุธที่7ตุลาคม2569บุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงเพลงแรกในชั่วโมงนี้คือเพลงไทยอย่าเผลอบรรเลงขับร้องโดยวงสุนทรภรณ์นะคะคำร้องเป็นของคุณเทิดวรรธนาทำนองโดยครูเอื้อค่ะ

จบไปแล้วคือเพลงไทยอย่าเผลอบรรเลงขับร้องโดยวงสุนทรภรณ์ต่อได้เพลงเพื่อไตรรงคุณภาวังในธรรมขับร้องนำจากละครเรื่องอนุภาพแห่งความรักปี2499ค่ะผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการ

ที่จบไปนั้นคือเพลงเพื่อไตรรงค์ผลงานของพลตรีโรจิตวาทการจากละครเรื่องอนุภาพแห่งความรักปี2499คุณภาวังได้ทำขับร้องนำต่อไปจะเป็น2เพลงนะคะผลงานของคุณบุญช่วยกมลวาทินทั้ง2เพลงค่ะและอยู่ในแผ่นครั่งแผ่นเดียวกันหน้าหนึ่งคือเพลงฝากใจไว้ด้วยคุณปรีชาบุญยเกียรติและคุณเบญจาตุ่มขมณีขับร้องอีกหน้าหนึ่งคือเดือนเตือนใจโดยคุณรุจิอุทัยก่อน

0: ทำทอกไป
1: แผ่นครั้งแผ่นแรกจบไปแล้ว2เพลงก็คือฝากใจไว้ด้วยและเดือนเตือนใจเป็นผลงานของคุณบุญช่วยกมลวาทินค่ะต่อไปจะเป็นแผ่นครั้ง2แผ่นนะคะแผ่นแรกเริ่มด้วยสกุลกาคุณสมยศทัศนพันธ์ขับร้องพลิกไปอีกหน้าหนึ่งก็คือรักกันไว้ดีกว่าโดยคุณวินัยจุลบุษปะทั้ง2เพลงนี้ผลงานของคุณปอชื่นประโยชน์ศิลปินแห่งชาติแผ่นครั้งแผ่นที่2มีเพลงทัพทเวศคุณทัศนัยชอุ่มงามบันทึกเสียงเมื่อปี2493อีกหน้าหนึ่งคือมนรักอสูรคุณวินัยและคุณทัศนัยชอุ่มงามขับร้องทั้ง2เพลงนี้ผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันธ์และบรรเลงด้วยวงไพบูลย์บุตรขันธ์ค่ะฟัง4เพลงในช่วงนี้เลยนะคะเริ่มด้วยสกุลกา

รับฟังแผ่นครั่ง2แผ่นผ่านไปแล้วอีกชุดหนึ่งก็จะเป็นแผ่นครั่ง2แผ่นเช่นกันแผ่นแรกเริ่มได้เพลงเบื่อผู้ชายหน่ายผู้หญิงคุณภูลาภอนัมมาและคุณแพรพันธ์ขับร้องบรรเลงได้วงพรรณาภิรมย์ค่ะอีกหน้าหนึ่งของเพลงนี้ก็คือเพ้อรักคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงเป็นผลงานของวงพรรณาภิรมย์เช่นเดียวกันแผ่นที่สองคุณทัศนัยชอุ่มงามในเพลงเสียดายรักสนิทสอและเล็กชอุ่มงามเป็นผู้แต่งอีกหน้าหนึ่งของเสียดายรักก็คือเพลินเพลงรำวงคุณศรีสุดาและคุณสุรพลสมบัติเจริญขับร้องร่วมกันเป็นผลงานของคณะจารุกนกค่ะ

0: ฉันเองรู้ใจอย่างดี
1: แล้วส่วนตัวเธอเลิศเลอไปทุกทีแต่งตัวงามปวดทำท่าเป็นผู้ดีเขียนปากทาแก้มสีตั้มมีไม่เท่าไร
0: ฉันจำเป็นคุณนาย
1: ฉันก็เจ้าชายฟังคน

ฟังเพลงจาก2แผ่นข้าง4เพลงจบไปแล้วนะคะนั่นก็คือเพลินเพลงรำวงซึ่งคู่กับเสียดายรักและเพ้อรักคู่กับเบื่อผู้ชายหน่ายผู้หญิงชุดต่อไปฟังรักในภาพฝันลือชัยอานมานเป็นผู้ขับร้องกับวงพรรณาพิรมนะคะอีกหน้าหนึ่งของรักในภาพฝันก็คือราตรีแห่งความหวังคุณวินัยและคุณเป็นศรีพุ่งชูศรีศิลปินแห่งชาติขับร้องผลงานของวงพรรณาพิรมในความควบคุมของภูลาภอานมานเช่นเดียวกัน

ใจไฟฝันคมคืนรวนถึงความรักที่ยืนจนคืนคอนดวงใจมัวเมาเฝ้าวาวอนยามนอนร้อนหรือทายใจทั่วพัน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองในระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์บัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองในระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาจนถึงเวลา 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันสื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคมของประชาชน

เป็นสัมมาทิฏฐิได้ในวันนี้ก็นำเสนอพระสูตรที่ชื่อว่าอนุมานสูตรเป็นเรื่องราวที่ท่านพระมหาโมกขลานะได้กล่าวไว้กับภิกษุทั้งหลายปรารภเรื่องเหตุของการเป็นผู้ว่ายากหรือว่าว่าง่ายแล้วก็ให้มีการพิจารณาไตรตรองใกล้ครวญไปในตนเองด้วยส่วนพระสูตรที่สองในวันนี้ก็เป็นเรื่องที่ท่านพระมหาโมกขลานะได้ไปคุยสนทนากับท้าวสักกะเทวราชเกี่ยวกับเรื่องของเหตุแห่งความทุกข์เรื่องตัณหาแล้วก็ได้ทำเวทยันตประสาทของท้าวสักกะเนี่ยให้สั่นสะท้านสะเทือนด้วยฤทธิ์ของท่านก็คือในพระสูตรที่ชื่อว่าจุลตัณหาสังคยสูตรเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากก็เชิญรับฟังในสองพระสูตรเรื่องที่ท่านพระมหาโมกขลานะกล่าวไว้พระสูตรว่าด้วยการเปรียบตนกับผู้อื่นว่าด้วยความคาดหมายอนุมานสูตรก็มีในสมัยหนึ่งท่านพระมหาโมกขลานะพำนักอยู่ณป่าเพศกลาสถานที่ให้อภัยแก่หมู่กวางเนื้อสายเขตกรุงสูงสุมาคิรีนครในแคว้นภคะในที่นั้นท่านพระมหาโมกขลานะได้กล่าวกับภิกษุทั้งหลายอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายถ้าภิกษุได้ปวารณาขึ้นว่าขอท่านจงว่ากล่าวข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นผู้ที่ท่านควรว่ากล่าวได้แต่ถ้าภิกษุนั้นเป็นผู้ว่ายากมีธรรมะที่จะไม่เป็นผู้ว่ายากไม่อดทนไม่ยอมรับคำพร่ำสอนโดยเคารพเมื่อเป็นเช่นนั้นเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลายย่อมเข้าใจภิกษุนั้นว่าเป็นผู้ไม่ควรว่ากล่าวไม่ควรร่ำสอนและไม่ควรไว้วางใจก็ธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่ายากเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมะในนี้เป็นผู้มีความปรารถนาที่เป็นบาปตกอยู่ในอำนาจแห่งความปรารถนาที่เป็นบาปแม้ก็ที่ภิกษุเป็นผู้มีความปรารถนาที่เป็นบาปตกอยู่ในอำนาจแห่งความปรารถนาที่เป็นบาปนี้เป็นธรรมที่ทำให้เป็นผู้ว่ายากข้อที่สองเธอเป็นผู้ยกตนข่มผู้อื่นแม้ก็ที่ภิกษุเป็นผู้ยกตนข่มผู้อื่นก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่ายากข้อที่สามภิกษุเป็นผู้มักโกรธถูกความโกรธครอบงำแล้วแม้ก็ที่เธอเป็นผู้มักโกรธถูกความโกรธครอบงำแล้วนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่ายากข้อที่สี่เธอเป็นผู้มักโกรธผู้โกรธเพราะความโกรธเป็นเหตุแม้ก็ที่ภิกษุเป็นผู้มักโกรธผู้โกรธเพราะความโกรธเป็นเหตุนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่ายากข้อที่ห้าเธอเป็นผู้มักโกรธระแวงจัดเพราะความโกรธเป็นเหตุแม้ก็ที่ภิกษุเป็นผู้มักโกรธระแวงจัดเพราะความโกรธเป็นเหตุนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่ายากข้อที่หกเธอนั้นเป็นผู้มักโกรธเกรงว่าจะใกล้ความโกรธแม้ก็ที่ภิกษุเป็นผู้มักโกรธเพลงวาจาใกล้ความโกรธนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่ายากข้อที่เจ็ดเมื่อถูกโจทย์แล้วกลับโต้เถียงโจทย์แม้ก็ที่ภิกษุถูกโจทย์แล้วกลับโต้เถียงโจทย์นี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นคนว่ายากข้อที่แปดเมื่อถูกโจทย์แล้วกลับรุกรานโจทย์แม้ก็ที่ภิกษุถูกโจทย์แล้วกลับรุกรานโจทย์นี้ก็เป็นธรรมะ
ที่เราไม่เป็นผู้ว่า

0: ายากข้อที่9เมื่อถูกโจทย์แล้วกลับปรักปรำโจทย์แม้ข้อที่ภิกษุถูกโจทย์แล้วกลับปรักปรำโจทย์นี้ก็เป็นธรรมะที่น้อยเป็นคนว่ายากข้อที่10เมื่อถูกโจทย์แล้วกลับพูดกลบเกลื่อนพูดนอกเรื่องแสดงความโกรธความประสงค์ร้ายและความไม่เชื่อฟังให้ปรากฏแม้ก็ที่เมื่อเธอถูกโจทย์แล้วกลับพูดกลบเกลื่อนพูดนอกเรื่องแสดงความโกรธความประสงค์ร้ายและความไม่เชื่อฟังให้ปรากฏนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นคนว่ายากข้อที่11เมื่อถูกโจทย์แล้วไม่ยอมอธิบายพฤติกรรมของตนก็ข้อที่ภิกษุถูกโจทย์แล้วไม่ยอมอธิบายพฤติกรรมของตนนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่ายากข้อที่12เธอเป็นผู้ลบหลู่คุณท่านตีเสมอแม้ก็ที่ภิกษุเป็นผู้ลบหลู่คุณท่านตีเสมอนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่ายากข้อที่13เธอเป็นผู้ริษยาตรณีแม้ก็ที่ภิกษุเป็นผู้ริษยาและตรณีนี้เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่ายากข้อที่14เธอเป็นผู้โอ้อวดมีมายาแม้ก็ที่ภิกษุเป็นผู้โอ้อวดมีมายานี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นคนว่ายากข้อที่15เธอเป็นผู้กระด้างมักดูหมิ่นผู้อื่นแม้ก็ที่ภิกษุเป็นผู้กระด้างมักดูหมิ่นผู้อื่นนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่ายากข้อที่16เธอเป็นผู้ถือความเห็นของตนเป็นใหญ่ถือรั้นสลัดคืนได้ยากแม้ก็ที่เธอเป็นผู้ถือความเห็นของตนเป็นใหญ่ถือรั้นสลัดได้ยากนี้ก็เป็นธรรมะที่ไม่เป็นผู้ว่ายากธรรมะเหล่านี้แหละเรียกว่าธรรมะที่ไม่เป็นผู้ว่ายากก็ท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็ถ้าภิกษุไม่ได้ปวารณาไว้ว่าขอท่านจงว่ากล่าวข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นผู้ที่ท่านควรว่ากล่าวได้แต่ถ้าภิกษุนั้นเป็นผู้ว่าง่ายมีธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่ายเป็นผู้อดทนยอมรับคำพร่ำสอนโดยเคารพเมื่อเป็นเช่นนี้เพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลายย่อมเข้าใจภิกษุนั้นว่าเป็นผู้ควรว่ากล่าวควรพร่ำสอนและควรไว้วางใจก็ธรรมะที่ทำให้เป็นคนว่าง่ายเป็นอย่างไรคือ 1. ภิกษุในธรรมะวินัยนี้เป็นผู้ไม่มีความปรารถนาที่เป็นบาปไม่ตกอยู่ในอำนาจแห่งความปรารถนาที่เป็นบาปแม้ก็ที่ภิกษุเป็นผู้ไม่มีความปรารถนาที่เป็นบาปไม่ตกอยู่ในอำนาจแห่งความปรารถนาที่เป็นบาปนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่ายข้อที่สองเป็นผู้ไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นแม้ก็ที่ภิกษุเป็นผู้ไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่ายข้อที่สามเธอเป็นผู้ไม่มักโกรธไม่ถูกความโกรธครอบงำแม้ก็ที่ภิกษุเป็นผู้ไม่มักโกรธไม่ถูกความโกรธครอบงำนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่ายข้อที่สี่เธอเป็นผู้ไม่มักโกรธไม่ผูกโกรธเพราะความโกรธเป็นเหตุก็ที่ภิกษุเป็นผู้ไม่มักโกรธไม่ผูกโกรธเพราะความโกรธเป็นเหตุนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่ายข้อที่ห้าเธอเป็นผู้ไม่มักโกรธไม่ระแวงจัดเพราะความโกรธเป็นเหตุก็ที่ภิกษุเป็นผู้ไม่มักโกรธ ไม่ระแวงจัดเพราะความโกรธเป็นเหตุนี้ก็เป็นธรรมะที่จะไม่เป็นผู้ว่าง่ายข้อที่6เธอเป็นผู้ไม่มักโกรธไม่เปล่งวาจาใกล้ความโกรธแม้ก็ที่ภิกษุเป็นผู้ไม่มักโกรธไม่เปล่งวาจาใกล้ความโกรธนี้ก็เป็นธรรมะที่จะไม่เป็นผู้ว่าง่ายข้อที่7เมื่อถูกโจทย์แล้วไม่ได้โต้เถียงโจทย์ก็ข้อที่ภิกษุเมื่อถูกโจทย์แล้วไม่ได้โต้เถียงโจทย์นี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่ายข้อที่8เมื่อถูกโจทย์แล้วก็ไม่รุกรานโจทย์ก็ข้อที่เมื่อเธอถูกโจทย์แล้วไม่รุกรานโจทย์นี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่ายข้อที่9เมื่อถูกโจทย์แล้วก็ไม่ปรักปรำโจทย์แม้ก็ที่ภิกษุเมื่อถูกโจทย์แล้วไม่ปรักปรำโจทย์นี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่ายข้อที่10เมื่อถูกโจทย์แล้วก็ไม่พูดกลบเกลื่อนไม่พูดนอกเรื่องไม่แสดงความโกรธความประสงค์ร้ายและความไม่เชื่อฟังให้ปรากฏก็แม้ก็ที่ภิกษุเมื่อถูกโจทย์แล้วไม่พูดกลบเกลื่อนไม่พูดนอกเรื่องไม่แสดงความโกรธความประสงค์ร้ายและความไม่เชื่อฟังให้ปรากฏนี้ก็เป็นธรรมะที่จะไม่เป็นผู้ว่าง่ายข้อที่11เมื่อถูกโจทย์แล้วยอมอธิบายพฤติกรรมของตนก็ข้อที่ภิกษุเมื่อถูกโจทย์แล้วยอมอธิบายพฤติกรรมของตนนี้ก็เป็นธรรมะที่จะไม่เป็นผู้ว่าง่ายข้อที่12เธอเป็นผู้ไม่ลบหลู่คุณท่านไม่ตีเสมอแม้ก็ที่ภิกษุเป็นผู้ไม่ลบหลู่คุณท่านไม่ตีเสมอนี้ก็เป็นธรรมะที่จะไม่เป็นผู้ว่าง่ายข้อที่13เธอเป็นผู้ไม่ริษยาไม่ตรณีข้อที่ภิกษุเป็นผู้ไม่ริษยาไม่ตรณีนี้เป็นธรรมะที่ได้ไม่เป็นผู้ว่าง่ายข้อที่14เธอเป็นผู้ไม่โอ้อวดไม่มีมายาแม้ข้อที่ภิกษุเป็นผู้ไม่โอ้อวดไม่มีมายานี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่ายข้อที่15เธอเป็นผู้ไม่กระด้างไม่ดูหมิ่นผู้อื่นแม้ก็ที่ภิกษุเป็นผู้ไม่กระด้างไม่ดูหมิ่นผู้อื่นนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่ายข้อที่16เธอเป็นผู้ไม่ถือความเห็นของตนเป็นใหญ่ไม่ดื้อรั้นสละคืนได้ง่ายแม้ก็ที่ภิกษุเป็นผู้ไม่ถือความเห็นของตนเป็นใหญ่ไม่ดื้อรั้นสละคืนได้ง่ายนี้ก็เป็นธรรมะที่ได้ไม่เป็นผู้ว่าง่ายธรรมะเหล่านี้แหละเรียกว่าธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่ายท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็ในธรรมะ16ประการนั้นภิกษุควรอนุมานคือเทียบเคียงตนเองอย่างนี้ว่าก็บุคคลผู้มีความปรารถนาที่เป็นบาปตกอยู่ในอำนาจแห่งความปรารถนาที่เป็นบาปย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราก็ถ้าเราจะพึงมีความปรารถนาที่เป็นบาปตกอยู่ในอำนาจแห่งความปรารถนาที่เป็นบาปเราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเหล่าอื่นภิกษุเมื่อรู้อย่างนี้ควรคิดต่อไปว่าเราจะไม่เป็นผู้มีความปรารถนาที่เป็นบาปไม่ตกอยู่ในอำนาจแห่งความปรารถนาที่เป็นบาปก็ภิกษุควรอนุมานตนเองคือเทียบเคียงอย่างนี้ว่าก็ถ้าบุคคลผู้ยกตนข่มผู้อื่นย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราถ้าเราจะพึงเป็นผู้ยกตนข่มผู้อื่น เราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเราอื่นก็ภิกษุเมื่อรู้อย่างนี้ควรคิดว่าเราจะไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นก็ภิกษุควรอนุมานคือเทียบเคียงตนเองอย่างนี้ว่าก็บุคคลผู้มักโกรธถูกความโกรธครอบงำย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราถ้าเราจะพึงเป็นผู้มักโกรธถูกความโกรธครอบงำเราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเราอื่นภิกษุเมื่อรู้อย่างนี้ควรคิดว่าเราจะไม่เป็นผู้มักโกรธไม่ถูกความโกรธครอบงำละภิกษุควรอนุมานตนเองให้ได้อย่างนี้ว่าก็บุคคลผู้มักโกรธเป็นผู้ผูกโกรธเพราะความโกรธเป็นเหตุย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราถ้าเราจะพึงเป็นผู้มักโกรธผูกโกรธเพราะความโกรธเป็นเหตุเราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเราอื่นภิกษุเมื่อรู้อย่างนี้ควรคิดให้ได้ว่าเราจะไม่เป็นผู้มักโกรธไม่เป็นผู้ผูกโกรธเพราะความโกรธเป็นเหตุล่ะก็ภิกษุควรอนุมานตนเองให้ได้อย่างนี้ว่าก็บุคคลผู้มักโกรธระแวงจัดเพราะความโกรธเป็นเหตุย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราถ้าเราจะพึงเป็นผู้มักโกรธระแวงจัดเพราะความโกรธเป็นเหตุเราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเราอื่นภิกษุเมื่อรู้อย่างนี้ควรคิดให้ได้ว่าเราจะไม่เป็นผู้มักโกรธไม่ระแวงจัดเพราะความโกรธเป็นเหตุละก็ภิกษุควรอนุมานคือเทียบเคียงตนเองให้ได้อย่างนี้ว่าก็บุคคลผู้มักโกรธเปล่งวาจาใกล้ความโกรธย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราก็ถ้าเราจะพึงเป็นผู้มักโกรธเปล่งวาจาใกล้ความโกรธเราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเราอื่นภิกษุเมื่อรู้อย่างนี้ควรคิดให้ได้ว่าเราจะไม่เป็นผู้มักโกรธไม่เปล่งวาจาใกล้ความโกรธละก็ภิกษุควรอนุมานตนเองคือเทียบเคียงให้ได้อย่างนี้ว่าก็บุคคลผู้ถูกโจทย์แล้วกลับโต้เถียงโจทย์ย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราก็ถ้าเมื่อเราถูกโจทย์แล้วกลับโต้เถียงโจทย์เราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเหล่าอื่นภิกษุเมื่อรู้อย่างนี้ควรคิดว่าก็เราถูกโจทย์แล้วจะไม่โต้เถียงโจทย์ภิกษุควรอนุมานคือเทียบเคียงตนเองให้ได้ว่าบุคคลผู้ถูกโจทย์แล้วกลับรุกรานโจทย์ย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราก็ถ้าเราถูกโจทย์แล้วกลับรุกรานโจทย์เราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเราอื่นภิกษุเมื่อรู้อย่างนี้ควรคิดให้ได้ว่าก็ถ้าเราถูกโจทย์แล้วเราจะไม่รุกรานโจทย์ละก็ภิกษุควรอนุมานตนเองให้ได้อย่างนี้ว่าก็บุคคลผู้ถูกโจทย์แล้วกลับปรักปรำโจทย์ย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราก็ถ้าเมื่อเราถูกโจทย์แล้วกลับปรักปรำโจทย์เราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเราอื่นภิกษุเมื่อรู้อย่างนี้ควรคิดว่าก็เมื่อเราถูกโจทย์แล้วจะไม่ปรักปรำโจทย์ละก็ภิกษุควรอนุมานคือเทียบเคียงตนเองให้ได้อย่างนี้ว่าก็บุคคลผู้ถูกโจทย์แล้วกับพูดกลบเกลื่อนพูดนอกเรื่องแสดงความโกรธความประสงค์ร้ายและความไม่เชื่อฟังให้ปรากฏย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราก็ถ้าเมื่อเราถูกโจทย์แล้วกลับพูดกลบเกลื่อนพูดนอกเรื่องแสดงความโกรธ ความประสงค์ร้ายและความไม่เชื่อฟังให้ปรากฏเราก็คงจะไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเราอื่นภิกษุเมื่อรู้อย่างนี้ควรคิดดังนี้ว่าก็ถ้าเมื่อเราถูกโจทย์แล้วจะไม่พูดกลบเกลื่อนไม่พูดนอกเรื่องไม่แสดงความโกรธความประสงค์ร้ายและความไม่เชื่อฟังให้ปรากฏพอภิกษุควรอนุมานคือเทียบเคียงตนเองให้ได้ว่าก็บุคคลเมื่อถูกโจทย์แล้วไม่ยอมอธิบายพฤติกรรมของตนก็ย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราก็ถ้าเมื่อเราถูกโจทย์แล้วไม่ยอมอธิบายพฤติกรรมของตนเราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเราอื่นก็เมื่อเจอรู้อย่างนี้ควรคิดต่อไปว่าเราเมื่อถูกโจทย์แล้วจะยอมอธิบายพฤติกรรมของตนละก็ภิกษุควรอนุมานคือเทียบเคียงตนเองให้ได้อย่างนี้ว่าก็เมื่อบุคคลผู้ลบหลู่คุณท่านตีเสมอย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราก็ถ้าเราจะพึงเป็นผู้ลบหลู่คุณท่านตีเสมอเราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเราอื่นภิกษุเมื่อรู้อย่างนี้ควรคิดว่าเราจะไม่เป็นผู้ลบหลู่คุณท่านไม่ตีเสมอละก็ภิกษุควรอนุมานคือเทียบเคียงตนเองอย่างนี้บ่าก็บุคคลเมื่อเป็นผู้ริษยาและตรณีย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราก็ถ้าเราจะพึงเป็นผู้ริษยามีความตรณีไซเราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเราอื่นภิกษุเมื่อรู้อย่างนี้ควรเตือนตนให้ได้ว่าเราจะไม่ริษยาไม่ตรณีละก็ภิกษุควรอนุมานตนเองให้ได้อย่างนี้ว่าเพราะบุคคลผู้โอ้อวดมีมารยาย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราก็ถ้าเราจะพึงเป็นผู้โอ้อวดมีมารยาแล้วเราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเราอื่นภิกษุเมื่อรู้อยู่อย่างนี้ควรคิดดังนี้ว่าเราจะเป็นผู้ไม่โอ้อวดไม่มีมารยาก็ภิกษุพึงอนุมานตัวเองให้ได้อย่างนี้ว่าบุคคลผู้กระด้างดูหมิ่นผู้อื่นย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจแม้แก่เราก็ถ้าเราจะพึงเป็นผู้กระด้างดูหมิ่นผู้อื่นเราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเราอื่นก็เมื่อเจอรู้อย่างนี้ควรคิดว่าเราก็จะไม่เป็นผู้กระด้างไม่ดูหมิ่นผู้อื่นก็ภิกษุควรอนุมานตนเองให้ได้อย่างนี้ว่าก็บุคคลผู้ถือความเห็นของตนเป็นใหญ่ถือรั้นสลัดได้ยากก็ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราถ้าเราจะพึงถือความเห็นของตนเป็นใหญ่ถือรั้นสลัดกลืนได้ยากเราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเราอื่นภิกษุเมื่อรู้อย่างนี้ควรเตือนตนว่าเราจะไม่ถือความเห็นของตนเป็นใหญ่ไม่ถือรั้นจะเป็นผู้สลัดได้ง่ายละท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็ในธรรมะ16ประการนั้นภิกษุควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าก็เราเป็นผู้มีความปรารถนาที่เป็นบาปตกอยู่ในอำนาจแห่งความปรารถนาที่เป็นบาปจริงหรือก็ถ้าพิจารณาอยู่รู้สึกว่าเราเป็นผู้มีความปรารถนาที่เป็นบาปตกอยู่ในอำนาจแห่งความปรารถนาที่เป็นบาปจริงภิกษุนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลเหล่านั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้สึกอย่างนี้ว่าเราไม่ใช่เป็นผู้มีความปรารถนาที่เป็นบาป มิใช่ตกอยู่ในอำนาจแห่งความปรารถนาที่เป็นบาปดังนี้แล้วภิกษุนั้นผู้ศึกษาอย่างต่อเนื่องในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์โดยแท้ข้ออื่นยังมีอีกภิกษุควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ยกตนข่มผู้อื่นจริงหรือก็ถ้าเธอพิจารณารู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ยกตนข่มผู้อื่นจริงตัวนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลเหล่านั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้สึกว่าเราเป็นผู้ไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นเลยภิกษุนั้นพึงทำการศึกษาอย่างต่อเนื่องในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์โดยแท้อีกประการหนึ่งภิกษุควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้มักโกรธถูกความโกรธครอบงำจริงหรือก็ถ้าพิจารณาอยู่รู้สึกว่าเราเป็นผู้มักโกรธถูกความโกรธครอบงำจริงแต่นั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลเหล่านั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้สึกอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ไม่มักโกรธไม่ถูกความโกรธครอบงำจริงตอนนั้นพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์นั่นเทียวเพียรศึกษาทั้งกลางวันและกลางคืนในกุศลธรรมทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกภิกษุควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้มักโกรธผูกโกรธเพราะความโกรธเป็นเหตุจริงหรือก็ถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้มักโกรธผูกโกรธเพราะความโกรธเป็นเหตุจริงเพื่อนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลเหล่านั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้สึกอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ไม่มักโกรธไม่ผูกโกรธเพราะความโกรธเป็นเหตุดังนี้แล้วเพื่อนั้นพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์ตามศึกษาในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนข้ออื่นยังมีอีกภิกษุควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้มักโกรธระแวงจัดเพราะความโกรธเป็นเหตุจริงหรือก็ถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้มักโกรธระแวงจัดเพราะความโกรธเป็นเหตุจริงเธอนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลเหล่านั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ไม่มักโกรธไม่ระแวงจัดเพราะความโกรธเป็นเหตุฉะนั้นผู้ศึกษาอย่างต่อเนื่องในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์โดยแท้ข้ออื่นยังมีอีกภิกษุควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้มักโกรธเปล่งวาจาใกล้ความโกรธจริงหรือถ้าเธอพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้มักโกรธเปล่งวาจาใกล้ความโกรธจริงฉะนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ไม่มักโกรธไม่เปล่งวาจาใกล้ความโกรธฉะนั้นพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์ตามศึกษาอยู่ในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนอีกประการหนึ่งภิกษุควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าเราถูกโจทย์แล้วกลับโต้เถียงโจทย์จริงหรือก็ถ้าพิจารณาอยู่รู้สึกอย่างนี้ว่าเราถูกโจทย์แล้วกลับโต้เถียงโจทย์จริงฉะนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลเหล่านั้นเสีย แต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราถูกโจทย์แล้วไม่ได้โต้เถียงโจทย์ฉะนั้นผู้ศึกษาอย่างต่อเนื่องในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์โดยแท้อีกประการหนึ่งภิกษุควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าเราถูกโจทย์แล้วกลับรุกรานโจทย์จริงหรือก็ถ้าเธอพิจารณาอยู่รู้สึกอย่างนี้ว่าเราถูกโจทย์แล้วกลับรุกรานโจทย์จริงเธอนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเมื่อเราถูกโจทย์แล้วก็ไม่รุกรานโจทย์ดังนั้นผู้ศึกษาอย่างต่อเนื่องในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์โดยแท้อีกประการหนึ่งภิกษุควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าเราถูกโจทย์แล้วกลับปรักปรำโจทย์จริงหรือถ้าพิจารณาอยู่รู้สึกอย่างนี้ว่าเราถูกโจทย์แล้วกลับปรักปรำโจทย์จริงเธอนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลนั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้สึกอย่างนี้ว่าเราถูกโจทย์แล้วก็ไม่ปรักปรำโจทย์เธอนั้นผู้ศึกษาอย่างต่อเนื่องในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์โดยแท้ข้ออื่นยังมีอีกเธอควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าเราถูกโจทย์แล้วกลับพูดกลบเกลื่อนพูดนอกเรื่องแสดงความโกรธความประสงค์ร้ายและความไม่เชื่อฟังให้ปรากฏจริงหรือก็ถ้าพิจารณาอยู่รู้สึกอย่างนี้ว่าเราถูกโจทย์แล้วกลับพูดกลบเกลื่อนพูดนอกเรื่องแสดงความโกรธความประสงค์ร้ายและความไม่เชื่อฟังให้ปรากฏจริงดังนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราถูกโจทย์แล้วก็ไม่พูดกลบเกลื่อนไม่พูดนอกเรื่องไม่แสดงความโกรธความประสงค์ร้ายและความไม่เชื่อฟังให้ปรากฏดังนั้นผู้ศึกษาอย่างต่อเนื่องในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างนี้จึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์โดยแท้อีกประการหนึ่งภิกษุควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าเราถูกโจทย์แล้วไม่ยอมอธิบายพฤติกรรมของตนจริงหรือแต่พิจารณาอยู่รู้สึกว่าเราถูกโจทย์แล้วไม่ยอมอธิบายพฤติกรรมของตนจริงเธอนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้สึกอย่างนี้ว่าเราเมื่อถูกโจทย์แล้วยอมอธิบายพฤติกรรมของตนดังนั้นผู้ทำการศึกษาอย่างต่อเนื่องในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์โดยแท้เพราะยังมีอีกภิกษุควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ลบหลู่คุณท่านตีเสมอท่านจริงหรือถ้าพิจารณาอยู่รู้สึกอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ลบหลู่คุณท่านตีเสมอท่านจริงตัวนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ไม่ลบหลู่คุณท่านไม่ตีเสมอตัวนั้นผู้ทำการศึกษาอย่างต่อเนื่องในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนพึงอยู่ด้วยปีติ และปราโมทย์โดยแท้ข้ออื่นยังมีอีกภิกษุควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ริษยาตรณีจริงหรือแต่พิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ริษยาเป็นผู้ตรณีจริงดังนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ไม่ริษยาไม่ตรณีตรณผู้ทำการศึกษาอย่างต่อเนื่องในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์โดยแท้ข้อยังมีอีกภิกษุควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้โอ้อวดมีมารยาจริงหรือถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้โอ้อวดมีมารยาจริงดังนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ไม่โอ้อวดไม่มีมารยาตนนั้นพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์นั่นเดียวตามศึกษาทั้งกลางวันและกลางคืนในกุศลธรรมทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกภิกษุควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้กระด้างดูหมิ่นผู้อื่นจริงหรือถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้กระด้างดูหมิ่นผู้อื่นจริงดังนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราไม่เป็นผู้กระด้างไม่ดูหมิ่นผู้อื่นภิกษุนั้นพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์นั่นเดียวตามศึกษาอยู่ทั้งกลางวันและกลางคืนในกุศลธรรมทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกภิกษุควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ถือความเห็นของตนเป็นใหญ่ถือรั้นสลัดคืนได้ยากจริงหรือก็ถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ถือความเห็นของตนเป็นใหญ่ถือรั้นสลัดได้ยากจริงแต่นั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นเสียแต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้สึกอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ไม่ถือความเห็นของตนเป็นใหญ่ไม่ถือรั้นสลัดคืนได้ง่ายตัวนั้นผู้ศึกษาอย่างต่อเนื่องในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์โดยแท้ก็ถ้าภิกษุผู้เจริญอยู่อย่างนี้ย่อมเห็นบาปอกุศลธรรมทั้งหลายซึ่งยังละไม่ได้ในตนภิกษุนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลธรรมเหล่านี้ทั้งหมดนั่นแหละแต่ถ้าพิจารณาอยู่ย่อมเห็นชัดบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นทั้งหมดซึ่งละได้แล้วในตนภิกษุนั้นผู้ศึกษาอย่างต่อเนื่องในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์แท้ผู้มีอายุทั้งหลายสตรีหรือบุรุษวัยแรกรุ่นชอบแต่งตัวเมื่อส่องดูใบหน้าของตนในกระจกเงาหรือในภาชนะน้ำใสสะอาดบริสุทธิ์ถ้าพบไฝหรือฝ้านั้นนั่นแลหากไม่พบก็จะพอใจว่าเป็นลาภของเราเนาะเป็นโชคของเราจริงๆใบหน้าของเราหมดจดแม้ฉันใดภิกษุนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันถ้าพิจารณาอยู่ย่อมเห็นบาปอกุศลธรรมเหล่านี้แม้ที่ยังละไม่ได้ในตนภิกษุนั้นควรพยายามเพื่อละ บาปอกุศลธรรมเหล่านั้นแม้ทั้งหมดนั่นแหละแต่ภิกษุพิจารณาอยู่ย่อมเห็นชัดบาปอกุศลธรรมเหล่านี้แม้ทั้งหมดที่ละได้แล้วในตนภิกษุนั้นผู้ศึกษาอย่างต่อเนื่องในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนพึ่งอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์โดยแท้เมื่อท่านพระมหาโมคคัลลานะกล่าวภาษิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นต่างมีชัยชื่นชมยินดีภาษิตของท่านพระมหาโมคคัลลานะดังนี้แหละอนุมานสูตรว่าด้วยการเปรียบเทียบว่าด้วยความคาดหมายจบว่าด้วยข้อปฏิบัติธรรมเป็นที่สิ้นตัณหาจุลตัณหาสังคยสูตรมีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่บุพพารามนั้นเป็นปราสาทที่มหาอุบาสิกาชื่อวิสาขาสร้างไว้ในเขตพระนครสาวัตถีครั้งนั้นท้าวสักกะผู้เป็นจอมแห่งเทวดาเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถวายบังคมแล้วยืนนะที่ควรข้างหนึ่งได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้ากล่าวโดยย่อด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่าไรภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้หลุดพ้นแล้วด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหามีความสำเร็จสูงสุดมีความเกษมจากโยคะสูงสุดประพฤติพรหมจรรย์ถึงที่สุดมีที่สุดอันสูงสุดเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายในที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่าท่านจอมเทพคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้สดับว่าธรรมะทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถ้าข้อนั้นภิกษุได้สดับแล้วอย่างนี้ว่าธรรมะทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นภิกษุนั้นย่อมรู้ยิ่งธรรมะทั้งปวงครั้นรู้ยิ่งธรรมะทั้งปวงแล้วย่อมกำหนดรู้ธรรมะทั้งปวงครั้นกำหนดรู้ธรรมะทั้งปวงแล้วเธอได้เสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งสุขก็ตามทุกข์ก็ตามไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ตามเธอพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงพิจารณาเห็นความคลายกำหนัดพิจารณาเห็นความดับและพิจารณาเห็นความสลัดคืนในเวทนาทั้งหลายเหล่านั้นอยู่เมื่อพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความคลายกำหนัดความดับและความสลัดคืนในเวทนาทั้งหลายอยู่แล้วย่อมไม่ยึดมั่นอะไรๆในโลกเมื่อไม่ยึดมั่นย่อมไม่สะดุ้งหวาดเสียวเมื่อไม่สะดุ้งหวาดเสียวย่อมดับกิเลสได้เฉพาะตนและรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีกท่านผู้เป็นจอมเทพกล่าวโดยย่อด้วยข้อปฏิบัติเท่านี้แหละภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้หลุดพ้นแล้วด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหามีความสำเร็จสูงสุดมีความเกษมจากโยคะสูงสุดประพฤติพรหมจรรย์ถึงที่สุดมีที่สุดอันสูงสุดเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็ในลำดับนั้นท้าวสักกะผู้เป็นจอมแห่งเทวดาทั้งหลายทรงชื่นชมยินดีภาษิตของพระผู้มีพระภาคถวายอภิวาทแล้วกระทำประทักษิณอันตรธานไปในที่นั้นนั่นเองตอนพระมหาโมคคัลลานะทดสอบท้าวสักกะ ก็ในสมัยนั้นท่านพระมหาโมคคัลลานะนั่งอยู่ในที่ไม่ไกลจากพระผู้มีพระภาคได้มีความคิดว่าท้าวสักกะนั้นทราบเนื้อความแห่งภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วจึงยินดีหรือว่าไม่ทราบแล้วก็ยินดีทางที่ดีเราควรรู้เรื่องที่ท้าวสักกะผู้เป็นจอมแห่งเทวดาทรงทราบเนื้อความแห่งภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วจึงยินดีหรือไม่ทราบแล้วก็ยินดีในที่นั้นท่านพระมหาโมคคัลลานะจึงได้อันตรธานจากปราสาทของมิกรามารดาในบุพารามไปปรากฏอยู่ในหมู่เทพชั้นดาวดึงเร็วเท่าคนแข็งแรงเยียดแขนออกแล้วกูเข้าเท่านั้นก็ในครั้งนั้นท้าวสักกะผู้เป็นจอมแห่งเทวดากำลังเอิบอิ่มเพียบพร้อมบำรุงบำเรออยู่ด้วยทิพยดนตรี500ชนิดในสวนดอกบัวขาวล้วนๆท้าวเธอท่าพระเนตรเห็นท่านพระมหาโมคคัลลานะมาแต่ไกลจึงรับสั่งให้หยุดบรรเลงทิพยดนตรีทั้ง500ชนิดนั้นไว้เสด็จเข้าไปหาท่านพระมหาโมคคัลลานะแล้วตรัสว่านิมนต์เข้ามาเถิดท่านพระมหาโมคคัลลานะผู้นิรทุกข์ข้าพระเจ้าขอต้อนรับนานๆท่านจะมีเวลามาณที่นี้นิมนต์นั่งบนอาสนะที่ปูไว้แล้วนี้เถิดท่านพระมหาโมคคัลลานะจึงนั่งลงบนอาสนะที่ปูไว้แล้วส่วนท้าวสักกะผู้เป็นจอมแห่งเทวดาได้ทรงเลือกนั่งนะที่สมควรข้างหนึ่งซึ่งต่ำกว่าท่านพระมหาโมคคัลลานะจึงทูลถามท้าวสักกะผู้เป็นจอมเทพว่าท่านท้าวโกสีพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถึงความหลุดพ้นด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหาโดยย่อแก่ท่านอย่างไรขอโอกาสเถิดแม้อัตมภาพก็จะขอมีส่วนในการฟังคาถานั้นด้วยท้าวสักกะได้ตรัสตอบว่าท่านพระมหาโมคคัลลานะข้าพเจ้ามีกิจมากมีหน้าที่ที่จะต้องทำอีกมากทั้งหน้าที่ส่วนตัวและหน้าที่ของพวกเทพชั้นดาวดึงก็พระภาษิตใดที่ข้าพเจ้าได้ฟังแล้วก็ลืมเสียเร็วพลันพระภาษิตนั้นท่านได้ฟังดีเรียนดีใส่ใจดีแล้วทรงจำไว้ดีแล้วท่านพระมหาโมคคัลลานะเรื่องนี้เคยมีมาแล้วสงครามระหว่างเทวดากับอสูรได้ประชิดกันแล้วในสงครามครั้งนั้นพวกเทวดาชนะพวกอสูรแพ้ข้าพเจ้าชนะเมื่อสงครามของเทวดาเสร็จสิ้นแล้วเรากลับจากสงครามนั้นแล้วได้เวทยันตปราสาทเวทยันตปราสาทมี100ชั้นในชั้นหนึ่งหนึ่งมีกูฏาคารคือเรือนยอด700หลังในกูฏาคารหลังหนึ่งหนึ่งมีนางอับสร7องค์นางอับสรองค์หนึ่งหนึ่งมีเทพธิดาบำเรอ7องค์ท่านพระมหาโมคคัลลานะท่านปรารถนาเพื่อจะชมสถานที่น่ารื่นรมแห่งเวทยันตปราสาทหรือไม่ก็ท่านพระมหาโมคคัลลานะรับโดยดุษฎีภาพตอนพระเถระใช้นิ้วเท้าเขย่าเวทยันตปราสาทก็ในครั้งนั้นท้าวสักกะผู้เป็นจอมแห่งเทวดาและท้าวเวสสวรรค์ได้นิมนต์ท่านพระมหาโมคคัลลานะให้นำหน้าเข้าไปยังเวทยันตปราสาทพวกเทพธิดาผู้บำเรอของท้าวสักกะเห็นท่านพระมหาโมคคัลลานะ มาแต่ไกลก็เกรงกลัวล่าอยู่จึงเข้าสู่ห้องเล็กของตนของตนดุจหญิงสะใภ้เห็นพ่อผัวแล้วก็เกรงกลัวล่าอยู่ฉะนั้นจากนั้นท้าวสักกะผู้เป็นจอมแห่งเทวดาและท้าวเวสสวรรค์ได้นิมนต์ให้ท่านพระมหาโมคคัลลานะเที่ยวเดินชมไปในเวสยันตปราสาทได้ตรัสว่าท่านพระมหาโมคคัลลานะขอท่านจงดูสถานที่ที่น่ารื่นรมแห่งเวสยันตปราสาทแม้นี้ขอท่านจงดูสถานที่ที่น่ารื่นรมแห่งเวสยันตปราสาทแม้นี้ท่านพระมหาโมคคัลลานะจึงกล่าวว่าสถานที่ที่น่ารื่นรมของท่านท้าวโกสีนี้งดงามเหมือนสถานที่ของผู้ที่ได้ทำบุญไว้ในปางก่อนแม้มนุษย์ทั้งหลายเห็นสถานที่ที่น่ารื่นรมใดๆแล้วก็กล่าวอย่างนี้ว่างามจริงงามจริงดุจสถานที่ที่น่ารื่นรมของพวกเทพชั้นดาวดึงส์ดังนี้ก็ในขณะนั้นท่านพระมหาโมคคัลลานะจึงได้มีความคิดว่าท้าวสักกะนี้เป็นผู้ประมาทอยู่มากนักทางที่ดีเราควรให้ท้าวสักกะนี้สังเวชท่านพระมหาโมคคัลลานะจึงบันดาลอิทธาภิสังขารใช้นิ้วหัวแม่เท้ากดเวทยันตปราสาทเขย่าให้สั่นสะท้านหวั่นไหวทันใดนั้นท้าวสักกะผู้เป็นจอมเทพท้าวเวสสวรรค์และพวกเทพชั้นดาวดึงมีความประหลาดมหัศจรรย์ใจกล่าวขึ้นว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายน่าสะใจจริงไม่เคยปรากฏเลยพระสมณะผู้นี้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากใช้นิ้วหัวแม่เท้ากดทิพยพิภพเขย่าให้สั่นสะท้านหวั่นไหวได้กระนั้นท่านพระมหาโมคคัลลานะทราบว่าท้าวสักกะผู้เป็นจอมเทพทรงมีความสลดมีจิตขนลุกสู้ขึ้นแล้วจึงทูลถามว่าท่านท้าวโกสีพระผู้มีพระภาคได้ตรัสความหลุดพ้นด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหาโดยย่ออย่างไรขอโอกาสเถิดแม้อาตมภาพก็ขอมีส่วนเพื่อฟังคาถานั้นท้าวสักกะจึงได้ตรัสขึ้นว่าท่านพระมหาโมคคัลลานะผู้นิรทุกข์ข้าพเจ้าจะเล่าถวายข้าพเจ้าเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วถวายอภิวาทได้ยืนณที่ควรข้างหนึ่งได้ทูลถามพระองค์ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกล่าวโดยย่อด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่าไรภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้หลุดพ้นด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหามีความสำเร็จสูงสุดมีความเกษมจากโยคะสูงสุดประพฤติพรหมจรรย์ถึงที่สุดมีที่สุดอันสูงสุดเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็เมื่อข้าพเจ้าทูลถามอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่าภิกษุใดในธรรมวินัยนี้ได้สดับว่าธรรมะทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถ้าข้อนั้นภิกษุได้สดับแล้วอย่างนี้ว่าธรรมทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นภิกษุนั้นย่อมรู้ยิ่งธรรมทั้งปวงครั้นรู้ยิ่งธรรมทั้งปวงแล้วย่อมกำหนดรู้ซึ่งธรรมทั้งปวงครั้นกำหนดรู้ธรรมทั้งปวงแล้วเธอได้เสวยเวทนาอย่างได้อย่างหนึ่งสุขก็ตามทุกข์ก็ตามไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ตามเธอพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงพิจารณาเห็นความคลายกำหนัดพิจารณาเห็นความดับและพิจารณาเห็นความสลัดคืนในเวทนาทั้งหลายนั้นอยู่เมื่อพิจารณาเห็นความไม่เที่ยง เห็นความคลายกำหนัดเห็นความดับเห็นความสลัดคืนในเวทนาทั้งหลายอยู่นั้นก็ย่อมไม่ยึดมั่นอะไรๆในโลกเมื่อไม่ยึดมั่นย่อมไม่สะดุ้งเมื่อไม่สะดุ้งย่อมดับกิเลสให้สงบได้เฉพาะตนและย่อมรู้ชัดว่าความเกิดสิ้นแล้วพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีอีกต่อไปก็โดยย่อด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้ภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้หลุดพ้นด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหามีความสำเร็จสูงสุดมีความเกษมจากโยคะสูงสุดประพฤติพรหมจรรย์ถึงที่สุดมีที่สุดอันสูงสุดเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายดังนี้ท่านพระมหาโมคคัลลานะพระผู้มีพระภาคได้ตรัสความหลุดพ้นด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหาโดยย่อแก่ข้าพเจ้าอย่างนี้พระนั้นท่านพระมหาโมคคัลลานะชื่นชมยินดีภาสิทธิ์ของท้าวสักกะแล้วอันตรธานจากหมู่เทพชั้นดาวดึงมาปรากฏที่ปราสาทของมิขรมารดาในบุปผารามเปรียบเหมือนคนแข็งแรงเหยียดแขนออกแล้วคูเข้าเท่านั้นขณะนั้นพวกเทพธิดาผู้บำเรอท้าวสักกะเทวราชเมื่อท่านพระมหาโมคคัลลานะจากไปแล้วไม่นานได้ทูลถามท้าวสักกะผู้เป็นจอมเทพว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์พระสมณะนั้นเป็นพระผู้มีพระภาคผู้เป็นศาสดาของพระองค์หรือหนอท้าวสักกะได้ตรัสตอบว่าเทพธิดาทั้งหลายพระสมณะผู้นั้นไม่ใช่พระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระศาสดาของเราท่านคือพระมหาโมคคัลลานะผู้เป็นเพื่อนพรหมจารีของเราพวกเทพธิดาเหล่านั้นจึงได้ทูลขึ้นว่าข้าแต่ท่านท้าวสักกะผู้นิรทุกข์เป็นลาภของพระองค์พระองค์ได้ดีแล้วที่ได้พระสมณะผู้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากอย่างนี้เป็นเพื่อนพรหมจารีของพระองค์พระผู้มีพระภาคผู้เป็นศาสดาของพระองค์คงมีฤทธิ์มีอนุภาพมากเป็นอัศจรรย์เป็นแน่จุลตนาสังคยสูตรจบ
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
2: ขอบคุณ
3: ขอโทษ
2: ขอบคุณ
3: ขอโทษ
2: ขอบคุณ
3: ขอโทษ
4: คำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
2: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับพฤทธ์แก้วพิบูลครับที่ประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การนิทรรศการนานาชาติเห็นชอบตามมติคณะรัฐมนตรีของไทยเปลี่ยนพื้นที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ปวดใจคนเป็นแม่เหลือเกินลูกยังไม่ได้ถูกตัดสินแต่ไม่มีเงินจะประกันตัวออกมาสู้คดีพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเอง
3: กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยที่เข้าเกณฑ์ได้โดยช่วยเหลือค่าประกันตัวตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนชั้นพนักงานอัยการและชั้นศาลเพราะทุกคนควรได้รับโอกาสเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นธรรมกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน

0: ยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
2: ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การนิทรรศการนานาชาติเห็นชอบตามมติครม.ของไทยเปลี่ยนพื้นที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลกนครราชสีมาพุทธศักราช2572จากอำเภอคงเป็นอำเภอปากช่องอย่างเป็นทางการ
3: นายรพีพัฒน์จันทรศรีวงศ์ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การนิทรรศการนานาชาติหรือ BIE Executive Committeeณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเพื่อรายงานความคืบหน้าสำคัญการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2572โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามมติครม.ไทยในการให้เปลี่ยนพื้นที่จัดงานจากอำเภอคงเป็นอำเภอปากช่องอย่างเป็นทางการเนื่องจากอำเภอปากช่องมีความพร้อมทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมสาธารณูปโภคและที่พักอาศัยรองรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่ประชุมยังได้กำชับให้ไทยเร่งจัดทำแผนแม่บทที่ระบุขั้นตอนรายละเอียดการบริหารโครงการงบประมาณและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้สามารถส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างอาคารจัดสวนให้ได้เร็วที่สุดรวมถึงระบุรายละเอียดการส่งมอบพื้นที่ภายหลังการจัดงานเพื่อเข้าสู่กระบวนการรับรองอย่างเป็นทางการภายในเดือนมีนาคม2570พร้อมย้ำการจัดมหกรรมพืชสวนโลกในครั้งนี้ต้องอยู่บนมาตรฐานสูงสุดระดับ A1 ภายใต้แนวคิดหลัก Nature and Greenergy Envisioning the Green Future โดยเน้นความคุ้มค่าของงบประมาณและใช้โครงสร้างเดิมให้เกิดประโยชน์สูงสุดชาวนันมาลีรายงาน
2: พรรคประชาชนเสนอมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยพักชำระหนี้ลดดอกเบี้ยระยะสั้น
4: นายอิสริยะไพรีภายฤทธิ์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนแถลงผลการประชุมครม.เงาครั้งที่15โดยเสนอมาตรการฟื้นฟูและเยียวยาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือและป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบการต้องพึ่งพาหนี้นอกระบบขณะที่ตัวแทนสมาพันธ์ SME ไทยสะท้อนว่าผู้ประกอบการ MSME กำลังเผชิญภาระหนี้ทั้งในและนอกระบบจึงเสนอให้มีมาตรการเร่งด่วนทั้งการพักชำระหนี้และลดดอกเบี้ยระยะสั้นเพื่อรักษาสภาพคล่องระหว่างฟื้นฟูกิจการพร้อมเสนอให้รัฐบาลเร่งยืนยันตัวตนและจ่ายเงินเยียวยาโดยนำฐานข้อมูลร้านค้านอกระบบภาษีจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งมีข้อมูลตัวตนและยอดขายมาใช้ประกอบการยืนยันสิทธิ์ชวิษาประทุมมารายงาน
2: ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนยืนยันเหตุการณ์สู้รบบริเวณชายแดนเมียนมาไม่กระทบท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอน
5: นายวิบูลแววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนชี้แจงกระแสข่าวลือในสื่อสังคมออนไลน์กรณีการสู้รบในฝั่งเมียนมาใกล้ชายแดนไทยโดยยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเฉพาะในฝั่งเมียนมาและขณะนี้ยังไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนพื้นที่ท่องเที่ยวหรือเส้นทางการท่องเที่ยวสายหลักของจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งยังสามารถเดินทางมาได้ตามปกติโดยย้ำว่าขณะนี้ในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอนยังมีสถานการณ์ปกติพร้อมกันนี้จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้เริ่มเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวอย่างเต็มตัวจึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาสัมผัสธรรมชาติวัฒนธรรมและสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามของจังหวัดได้อย่างมั่นใจคุณากรปรัฐจริยาวงศ์สวท.แม่ฮ่องสอนรายงาน
2: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพฤทธ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้านะคะพบกันเช้าวันนี้ค่ะวันพฤหัสบดีที่8มกราคม2568นะคะแรม12ค่ำเดือน10ปีมะเมียนะคะวันนี้ค่ะพบกับพิธีกรนะคะดิฉันก็ใครๆหลายๆคนอาจจะเคยเห็นหน้าเห็นตากันมาบ้างแล้วนะคะกลับมาปฏิบัติหน้าที่อีกครั้งค่ะกับสีส้มเพ็ญประภัยวงศ์เสงี่ยมค่ะ
0: ค่ะกบสุกัญญาสว่างสารติสกุลนะคะเจอกันวันนี้ก็เป็นวันแรกค่ะกับน้องส้มนะ
1: คะ
0: หลังจากที่น้องส้มเดินทางไปศึกษาต่อไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่นนะคะก็เก็บบรรยากาศญี่ปุ่นมาฝากกันด้วยนะคะแล้วก็วันนี้ทำหน้าที่วันแรกค่ะสำหรับใครที่ติดตามข่าวยามเช้านะคะก็กลับมาแล้วค่ะน้องส้มนะคะแล้ววันนี้นะคะเรามากับทีมงานค่ะเข้มแข็งเหมือนเดิมนะคะตื่นเช้าเหมือนกันค่ะคุณสายชนีซางค่ะควบคุมเสียงพร้อมด้วยคุณสุขเกษมกล้ารบนี่ก็เป็นน้องใหม่เหมือนกันนะคะฝากไว้ด้วยนะคะแล้วก็มีทีมงานทางหลังบ้าน Facebook Live วันนี้คุณแดนอัคคเดชคัมภีระค่ะ
1: ค่ะ
0: คุณผู้ฟังสามารถติดตามได้นะคะช่องทางเรามีหลากหลายช่องทางค่ะ
1: ไม่ว่าจะเป็นทาง FM 92.5 MHz นะคะ AM 819 8191กิโลเฮิรตซ์รวมถึงเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์และหอกระจายข่าวทั่วประเทศค่ะหรือจะติดตามทาง Facebook ก็ได้นะคะเรามีเพจให้ติดตามกันค่ะไม่ว่าจะเป็นเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะหรือว่าเพจข่าวยามเช้าก็มากดไลค์กดแชร์แล้วก็ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้ในเช้าวันนี้ค่ะ
0: ค่ะช่วงเช้าแบบนี้นะคะใครอยู่กรุงเทพก็ฟังได้2คลื่นเลยค่ะทั้ง 92.5 และ105เมกะเฮิรตซ์ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะมาดูเรื่องของพยากรณ์อากาศกันหน่อยค่ะเพราะว่าเช้าๆมาเนี่ยในช่วงนี้นะคะฝนยังมาอยู
1: ่
0: นะ
1: คะ
0: หลังจากที่ตกหนักๆมาหยุดไปตกหนักมาแล้วก็วันนี้เริ่มมาอีกแล้วค่ะเพราะว่าเมื่อเช้านี้มีประกาศเพิ่มเติมมาค่ะเป็นประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยซึ่งมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนถึง13ตุลาคมแม่อยู่ในช่วงกินเจด้วยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ครั้งนี้เป็นฉบับที่3ค่ะส่วนใครที่ติดตามก็สามารถติดตามได้ฉบับต่อไปเนี่ยไปติดตามในช่วง 5:00 น.ของวันนี้ค่ะในกรมอุตุนิยมวิทยานะคะประกาศออกมาบอกว่าในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมคือเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเนี่ยประเทศไทยจะมีสภาพอากาศที่แปรปรวนค่ะซึ่งก็จะมีฝนแล้วก็ฝนค่อนข้างแรงในบางพื้นที่ลมกระโชกแรงลูกเห็บตกค่ะแล้วก็บางพื้นที่ก็อาจจะหนักมากบางพื้นที่ก็อาจจะเบาบางนะคะตามภูมิภาคตามสัดส่วนกันไปค่ะซึ่งในวันพรุ่งนี้นะคะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือในโซนตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะก็จะได้รับอิทธิพลของฝนด้วยนะคะแล้วก็วันที่10ตุลาคมก็จะเริ่มตั้งแต่ภาคเหนือตอนล่างค่ะไล่มาที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลด้วยนะคะแล้วก็มีภาคตะวันออกภาคใต้ด้วยค่ะส่วนในวันถัดๆไปนะคะคุณผู้ฟังก็สามารถติดตามได้นะคะทางวิทยุแห่งประเทศไทยรายการข่าวยามเช้าก็จะนำเสนอด้วยค่ะ
1: ค่ะมาดูฝนกันบ้างค่ะวันนี้ที่ไหนฝนตกหนักฝนตกน้อยอย่างไรนะคะตั้งแต่ภาคเหนือนะคะภาคเหนือและภาคกลางนะคะวันนี้มีฝนฟ้าคะนองแต่ว่าฝนตกประมาณ 30% ก็ยังถือว่าไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะ
0: คะ
1: ในขณะที่ภาคอีสานนะคะฝนน้อยมากค่ะมีฝนฟ้าคะนอง 10% นะคะภาคตะวันออกค่ะมีฝนฟ้าคะนอง 30% ค่ะในขณะที่ภาคใต้นะคะก็จะมาตกหนักแถวๆนี้แหละค่ะทางภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนถึง 60% และมีฝนตกหนักในบางแห่งด้วยนะ
0: คะ
1: ในขณะที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยวันนี้มีฝนมากที่สุดเลยค่ะก็คือมีฝนถึงประมาณ 70% นะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ขอเตือนมาด้วยนะคะว่าเนื่องจากมีฝนฟ้าคะนองมีลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมนะคะก็อาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะบริเวณทางลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะรวมถึงพื้นที่ลุ่มต่ําก็อาจจะเกิดน้ําท่วมขังได้เพราะฉะนั้นก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่แจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงนะคะและในส่วนของภาคใต้ยิ่งต้องระวังนะคะเพราะว่าบางแห่งอาจจะมีคลื่นมากกว่า2เมตรเลยทีเดียวนะคะใครที่เป็นชาวเรือทั้งบริเวณอ่าวไทยและอ่าวอันดามันก็ควรที่จะตรวจสอบคลื่นลมก่อนที่จะออกทะเลกันด้วยค่ะ
0: ค่ะมาดูสถานการณ์น้ำกันหน่อยค่ะเพราะว่าในภาพรวมเนี่ยน้ำท่วม27จังหวัดนะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยก็มีการรวบรวมออกมาค่ะรวมไปถึงกรุงเทพมหานครด้วยนะคะซึ่งทางปภ.เองก็ผนึกกำลังกับทุกภาคส่วนนะคะหลายๆภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นส่วนภาครัฐ ภาคเอกชนหรือว่าประชาชนจิตอาสาต่างๆก็ตามนะคะก็ต่างช่วยกันค่ะจากสถานการณ์ที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายแห่งในหลายพื้นที่นะคะประกอบกับระดับการระบายน้ำที่ไหลมาจากภาคเหนือเนี่ยมาสมทบกันกับมวลน้ำในภาคกลางค่ะซึ่งปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่27จังหวัดก็จะมีตั้งแต่แม่ฮ่องสอนลงมาเลยนะมี27จังหวัดนะคะแล้วก็รวมไปแล้วเนี่ยกรุงเทพมหานครก็ได้รับผลกระทบด้วยค่ะซึ่งรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ 1,150,000 กว่ารายค่ะคือกว่าครอบครัวนะคะถ้าเป็นตัวบุคคลก็อยู่ที่ 3,100,000 กว่าคนค่ะทางปภ.เองยังคงติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำแบบ24ชั่วโมงเลยค่ะเรียกว่าแบบเรียลไทม์เลยนะมีการประสานงานหน่วยงานในพื้นที่นะคะให้เฝ้าระวังระดับน้ำเช่นกันค่ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรกลอุปกรณ์ต่างๆนะคะหรือแม้แต่กำลังคนเนี่ยก็เสริมทัพมาเตรียมพร้อมที่จะช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังค่ะ
1: ใช่ค่ะในส่วนของรัฐบาลนะคะก็มีการออกมาเตือนพื้นที่เสี่ยงรับฝนเพิ่มในวันที่10ถึง12ตุลาคมนี้ด้วยค่ะส่วนทางด้านปภ.นะคะออกมาแจกแจงเรื่องของแนวทางการรับเงินเยียวยาสำหรับบ้านที่ไม่มีรหัสบ้านให้ใช้บ้านเลขที่ได้นะคะสำหรับเรื่องนี้ค่ะนางสาวลลิดาเพริศวิวัฒนารองโฆษกขออภัยค่ะเพิดวิวัฒนานะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านออกมาแถลงข่าวศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมหรือว่า JICC ที่ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลนะคะโดยท่านก็บอกว่าภาพรวมหลายพื้นที่มีระดับน้ำลดลงแต่ในวันที่9นะคะวันที่9ก็คือตั้งแต่พรุ่งนี้ไปจนถึงวันที่13ตุลาคมจะยังมีฝนตกหนักในบางแห่งนะคะส่วนในช่วงวันที่10ถึง12ตุลาคมพื้นที่ภาคตะวันตกยังต้องเฝ้าระวังค่ะโดยเฉพาะจังหวัดราชบุรีกาญจนบุรีและสมุทรสงครามเนื่องจากมีแนวโน้มว่าจะมีปริมาณฝนที่เพิ่มขึ้นค่ะขณะที่ทางจังหวัดปทุมธานีตอนนี้การระบายน้ำยังค่อนข้างช้านะคะแล้วก็น้ำบางส่วนมาจากทางอำเภอองครักษ์ด้วยค่ะนอกจากนี้ค่ะก็ยังต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ในจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีนะคะอันนี้ก็เป็นทางตะวันออกด้วยนะคะในส่วนของด้านการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนผู้ประสบกับอุทกภัยค่ะการโอนเงินเยียวยาในวันศุกร์นี้โดยทางปภ.ได้มีการประสานความร่วมมือไปยังทางกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดแล้วนะคะให้เร่งส่งข้อมูลของผู้ลงทะเบียนขอรับการเยียวยาอุทกภัยเพื่อให้ปภ.ดำเนินการส่งต่อข้อมูลแล้วก็จ่ายเงินเยียวยาให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบได้ทันภายในสัปดาห์นี้ตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะแล้วก็ในเรื่องของการเยียวยานะคะมีข้อสงสัยนึงที่ประชาชนก็ถามกันเข้ามาค่ะกรณีที่ผู้เช่าบ้านไม่ทราบรหัสบ้านตามทะเบียนบ้านค่ะจะทำอย่างไรดีนะคะสำหรับในกรณีนี้นะคะท่านบอกว่าสามารถกรอกเพียงบ้านเลขที่ของบ้านที่เช่าได้ค่ะโดยระบบสามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้ในส่วนของกรณีบ้านเลขที่เดียวแต่ว่าแบ่งเป็นห้องเช่าย่อยๆหลายห้องกรณีนี้นะคะถ้าหากตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นห้องเช่าจริงมีผู้อาศัยอยู่จริงและได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหรือว่าน้ำล้อมรอบจริงผู้เช่าก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินเยียวยาค่ะโดยทางกรุงเทพมหานครและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็จะลงพื้นที่ไปสำรวจแล้วก็ตรวจสอบสภาพความเสียหายของแต่ละห้องเช่าเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการได้รับเงินเยียวยาต่อไปนะคะสำหรับทางกรุงเทพมหานครเองปัจจุบันก็มีผู้ลงทะเบียนผ่านระบบ claim.bangkok.go.th แล้วกว่า 56,000 รายค่ะทางนี้ทางกทม.เองก็มีการเพิ่มจุดบริการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอีก22แห่งรวมทั้งหมดนะคะตอนนี้เป็น72แห่งค่ะเปิดให้บริการลงทะเบียนตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง16นาฬิกาพร้อมกับอำนวยความสะดวกด้านเอกสารโดยกรณีที่ไม่สามารถนำเอกสารมายืนยันได้ทางสำนักงานเขตก็จะดำเนินการสอบปากคำหรือว่าจัดทำหนังสือปค.14เพื่อใช้ประกอบการลงทะเบียนต่อไปด้วยค่ะ
0: ค่ะเรื่องของการเยียวยาน้ำท่วมนะคะมีมาตรการต่างๆออกมาแบบนี้นะคะทางกทม.เองนะคะก็เร่งช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะคะหรือได้มีการไปหารือแล้วนะคะกับปภ.ให้ผ่อนเงื่อนไขกรณีน้ำล้อม7วันค่ะซึ่งทางด้านของนางสาวทวิดากมลเวชค่ะท่านรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านก็ได้พูดถึงกรณีการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมค่ะโดยเฉพาะกลุ่มที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือแล้วก็พื้นที่ที่มีน้ำล้อมรอบเนี่ยแต่ระยะเวลาน้ำท่วมเนี่ยไม่ครบ7วัน มันต้องมีแยกย่อยออกมาแบบนี้นะคะบอกว่าขณะนี้เนี่ยทางกทม.เองก็เร่งรวบรวมข้อมูลจากสำนักการระบายน้ำแล้วก็สำนักงานเขตค่ะเพื่อที่จะเข้าไปตรวจสอบระดับน้ำระยะเวลาที่ได้รับผลกระทบจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังแล้วก็หลักฐานความเสียหายอย่างละเอียดค่ะซึ่งเกณฑ์การได้รับการช่วยเหลือเงินช่วยเหลือตามมติของครม.เนี่ยกำหนดไว้ว่าระยะเวลาน้ำท่วม7วันทางกทม.เองนะคะกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้เองนะก็ต้องเป็นไปตามกำหนดไว้แต่กำลังที่จะหารือกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.นี่แหละค่ะว่ากรณีที่ประชาชนเนี่ยยังมีน้ำล้อมพื้นที่แล้วก็ได้รับผลกระทบจริงแม้ว่าสามารถที่จะเข้าออกได้แล้วในบางส่วนก็ตามจะสามารถนำข้อมูลระดับน้ำแล้วก็หลักฐานในพื้นที่เนี่ยมาประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมได้หรือไม่นะคะสำหรับประชาชนที่มีทรัพย์สินเสียหายถึงแม้ว่าน้ำท่วมไม่ครบ7วันก็ตามเนี่ยถ้าหากว่าเป็นทรัพย์สินที่ใช้ในการดำรงชีพหรือว่าเข้าหลักเกณฑ์การช่วยเหลือในหมวดอื่นๆกทม.เองก็ยังสามารถที่จะพิจารณาช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ได้ค่ะแต่ว่าก็ต้องมีการตรวจสอบแล้วก็ประเมินความเสียหายเป็นรายกรณีไปนะคะในขณะเดียวกันกทม.เองก็อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลจากหลายระบบค่ะไม่ว่าจะเป็นทางแอปพลิเคชันนะคะหลายแพลตฟอร์มทางรัฐก็มีผู้มาลงทะเบียนประมาณ 558,000 รายค่ะในขณะที่เว็บไซต์เคลมแบงคอกนั้นก็มีการแจ้งความเสียหายเข้าไปเหมือนกันนะคะประมาณ 57,000 รายซึ่งผู้ที่แจ้งส่วนใหญ่เนี่ยมีการแนบเอกสารรายละเอียดความเสียหายทำให้สามารถที่จะนำข้อมูลมาจับคู่กันได้แล้วก็สามารถที่จะตรวจสอบดำเนินการข้อมูลของภาครัฐได้ค่ะเบื้องต้นเนี่ยกลุ่มผู้แจ้งความเสียหายจำนวนมากอยู่ในพื้นที่เขตลาดกระบังบางกะปิและก็สายไหมกรุงเทพมหานครก็จะมีการเร่งตรวจสอบข้อมูลนี้นะคะรวมไปถึงข้อมูลที่มาจากการลงพื้นที่จากภาพ CCTV ภาพถ่ายจากโดรนเพื่อที่จะให้สำนักงานเขตเนี่ยสามารถเข้าไปรับรองความเสียหายได้รวดเร็วแล้วก็แม่นยำยิ่งขึ้นเมื่อสำนักงานเขตมีการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วมีการรับรองข้อมูลแล้วก็จะมีการส่งต่อไปยังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะที่จะให้ทางนั้นเนี่ยได้มีการดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปโดยธนาคารออมสินจะเป็นผู้จ่ายเงินช่วยเหลือเข้าบัญชีประชาชนที่ยื่นเรื่องมาตามระบบที่กำหนดไว้ท่านทางด้านของท่านรองผู้ว่าเองนะคะก็กำชับค่ะว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยกำชับมาเลยนะว่าให้เร่งช่วยเหลือประชาชนตามมติครม.เนี่ยให้เร็วที่สุดค่ะ
1: ค่ะปัญหาของเรื่องน้ำนะคะหนึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือมีเหตุการณ์น้ำเปลี่ยนสีนะคะที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะคะซึ่งเขาเห็นจากทางภาพถ่ายดาวเทียมนะคะหลายท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะน้ำเปลี่ยนเป็นสีเขียวเกิดขึ้นเพราะอะไรนะคะสำหรับเรื่องนี้ค่ะทางสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือว่าจิสตานะคะได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมกรณีของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ค่ะเมื่อนำภาพดาวเทียมมาเปรียบเทียบกันนะคะของระหว่างวันที่19กรกฎาคมกับวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาก็พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงของลักษณะผิวน้ำอย่างชัดเจนทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพค่ะซึ่งความแตกต่างของขนาดพื้นผิวน้ำเหนือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ก่อนและหลังสถานการณ์แสดงให้เห็นถึงปริมาณน้ำในเขื่อนที่เพิ่มขึ้นมากจนถึงระดับใกล้เต็มความจุเขื่อนขณะที่ภาพถ่ายจากดาวเทียมเดือนตุลาคมก็ปรากฏว่าสีน้ำในเขื่อนเป็นสีเขียวค่
0: ะ
1: ที่เป็นสีเขียวนะคะก็เนื่องจากพื้นที่โดยรอบเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นั้นเป็นพื้นที่เกษตรกรรมเป็นหลักค่ะเมื่อเกิดฝนตกน้ำฝนที่ไหลบ่าผ่านพื้นที่เกษตรกรรมดังกล่าวนะคะก็จะชะล้างและพัดพาเอาสารอาหารจากปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยเคมีและอินทรีย์วัตถุต่างๆลงสู่เขื่อนค่ะหากมีสารอาหารเหล่านี้ไหลลงสู่เขื่อนในปริมาณที่มากประกอบกับมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสาหร่ายแล้วก็แพลงต้อนจากพืชนะคะจะสามารถเพิ่มจำนวนขึ้นได้อย่างรวดเร็วทำให้เกิดปรากฏการณ์น้ำเขียวในเขื่อนนั่นเองค่ะสำหรับภาพถ่ายจากดาวเทียมก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ช่วยให้สามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ขนาดใหญ่ได้อย่างชัดเจนนะคะ
0: ค
1: ่ะสำหรับใครที่อยากทราบเรื่องของปริมาณน้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะคะตอนนี้เนี่ยมีปริมาณน้ำประมาณ927ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็น106 เปอร์เซ็นต์ของความจุอ่างนะคะก็คือเต็มปริมาณแล้วเรียบร้อยนั่นเอง
0: ค่ะก็ต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์ต่อไปนะคะเพราะว่าในบางพื้นที่เนี่ยในบางจังหวัดนะคะเซลล์บอดแคร็กก็มีการแจ้งเตือนเมื่อวานนี้น่าจะเป็นโซนของแถวแม่กลองด้วยนะคะใครที่อยู่ในโซนนั้นก็อัปเดตมาได้ค่ะใครที่ฟังอยู่นะคะทางเพจข่าวยามเช้าร่วมอัปเดตข้อมูลข่าวสารได้ค่ะเพราะว่าในบางพื้นที่เนี่ยน้ำท่วมแล้วลดแล้วนะคะบางท่านเนี่ยก็ยังไม่กล้าเดินทางไปก็บอกกล่าวมาได้นะคะใครอยู่จังหวัดไหนที่น้ำท่วมอย่างปราจีนบุรีอ
1: ัน
0: นี้ก็หนักเหมือนกันปราจีนบุรีฉะเชิงเทรานครนายกหรือแม้แต่ทางเส้นของกาญจนบุรีมาทางราชบุรีแล้วก็แม่กลองด้วยเนา
1: ะ
0: สมุทรสงครามนะคะในบางพื้นที่ที่เจอปัญหาน้ำท่วมนะคะเราก็จะส่งกำลังใจให้เช่นกันนะคะแล้วก็ทุกภาคส่วนก็ทำงานอย่างเต็มที่เอามาดูเรื่องของน้ำกันหน่อยค่ะเมื่อสักครู่คุณพูดถึงเรื่องน้ำที่เปลี่ยนสีแต่ครั้งนี้เนี่ยเรามาดูในโหมดของการประปากันหน่อยค่ะเพราะว่าพอน้ำท่วมมาแล้วเนี่ยหลายคนก็กังวลเรื่องของน้ำกินน้ำใช้เนา
1: ะ
0: การประปาส่วนภูมิภาคก็เป็นห่วงสุขภาพของประชาชนหลังน้ำลดเหมือนกันค่ะแนะนำว่าประปาท้องถิ่นต้องเช็คแหล่งน้ำแล้วก็คุมคุณภาพน้ำให้ดีก่อนที่จะส่งจ่ายให้บริการให้กับประชาชนในพื้นที่ต่อไปค่ะทางด้านของคุณจักรพงษ์คำจันทร์ค่ะผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคท่านบอกว่าขณะนี้เนี่ยบางพื้นที่สถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยเริ่มคลี่คลายแล้วระดับน้ำลดลงแล้วค่ะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยระบบการประปาแล้วก็แหล่งน้ำดิบในพื้นที่อาจจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมไม่ว่าจะเป็นในภาพรวมทั้งหมดหรือว่ากายภาพคุณภาพน้ำก็ตามรวมไปถึงอาจจะมีสิ่งสกปรกอย่างเช่นอะไรบ้างดินน้ำท่วมเนี่ยดินโคลนโคลนมาอยู่แล้วสิ่งที่ปนเปื้อนเข้าสู่ในระบบได้เพราะฉะนั้นแนะนำนะคะว่าหน่วยงานอาจจะต้องเข้าไปดูแลระบบประปาท้องถิ่นเร่งสำรวจแล้วก็ตรวจสอบอย่างเคร่งครัดนะคะแล้วก็ตำแหน่งแต่งตั้งตั้งแต่แหล่งน้ำนะคะตั้งแต่แหล่งน้ำดิบระบบสูบน้ำระบบผลิตไปจนถึงระบบการจ่ายน้ำค่ะถ้าเกิดว่าไปตรวจสอบแล้วเนี่ยเจอความเสียหายหรือว่าความผิดปกติต้องเร่งซ่อมแซมแล้วก็ปรับปรุงระบบให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ทันทีค่ะเพราะว่าประชาชนก็รอใช้น้ำอยู่น้ำนี่ขาดไม่ได้เลยนะคุณ
1: ใช่ค่ะโดยเฉพาะน้ำดื่ม
0: น้ำดื่ม
1: ค่ะ
0: ขาดข้าวได้นะไม่กินข้าวหนึ่งมื้อได้แต่น้ำเนี่ยต้องกินนะคะต้องกินต้องใช้แล้วก็ควรทำความสะอาดระบบอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะป้องกันไม่ให้น้ำหรือว่าสิ่งสกปรกจากภายนอกเนี่ยซึมกลับเข้าไปสู่ระบบอีกครั้งหนึ่งค่ะตอนนี้นะคะท่านผู้ว่าการประปาส่วนภูมิภาคเองก็ท่านก็เป็นห่วงค่ะสำหรับสถานการณ์การให้บริการน้ำประปาก็บอกว่าล่าสุดเนี่ยเมื่อวานนี้นะคะในช่วงเช้าเนี่ยมีการประปาสาขานะคะส่วนภูมิภาคนะสาขาประสบอุทกภัยน้ำท่วมนะคะจำนวนทั้งหมด8สาขาแต่ก็มีการเฝ้าระวังความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะจำนวน5สาขาบริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยาแล้วก็แม่กลองนะคะโดยทุกสาขาเนี่ยยืนยันนะคะว่าสามารถผลิตแล้วก็จ่ายน้ำให้กับประชาชนได้ตามปกติแต่ว่ากำชับให้ติดตามสถานการณ์แล้วก็เฝ้าระวังน้ำลักษณะอากาศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปเรื่องของการบริหารจัดการวางแผนการใช้น้ำจะต้องมีความเหมาะสมมีการตรวจสอบแหล่งน้ำดิบระบบการผลิตการจ่ายน้ำต้องเป็นไปตามระบบแล้วก็ปลอดภัยนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครไปเจอว่าพื้นที่ของตัวเองเนี่ยมีน้ำประปาที่มันมีลักษณะผิดปกติไปเหม
1: ือ
0: นที่คุณส้มบอกว่าอาจจะมีสีไหมมีสีมาไหมมีกลิ่นไหมมีความขุ่นหรือเปล่านะอันนี้ต้องแจ้งประปาในพื้นที่เลยค่ะเพื่อที่จะได้เข้ามาตรวจสอบนะคะหรือเข้าไปดูแบบเรียลไทม์ก็ได้ตอนนี้ไม่ใช่เรียลไทม์นะคะก็การประปาสาขานะคะเข้าไปติดต่อที่การประปาสาขาก็ได้หรือว่าจะโทรสายด่วนได้เลยค่ะ1662ท่านสามารถโทรได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: ค่ะต้องระมัดระวังจริงๆนะคะเพราะว่าก็มีการแชร์กันในสื่อออนไลน
0: ์
1: ว่านำน้ำประปาแต่ว่ามาผ่านเครื่องกรองแล้วก็ดื่มแต่ว่ามีอาการปวดท้องท้องเสียอันนี้อาจจะไม่ได้อาจจะต้องตรวจสอบนิดนึงนะคะว่าน้ำประปาที่ท่านนำมาใช้นำมาดื่มนั้นสะอาดจริงๆนะคะจากเรื่องของสถานการณ์น้ำนะคะไปที่เรื่องของการตรวจสอบศูนย์ดูแลผู้สูงอายุทั่วประเทศค่ะเรื่องนี้นะคะก็สั่งการมาโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.ค่ะนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะท่านก็ออกมาเปิดเผยถึงกรณีเรื่องความขัดแย้งในครอบครัวแล้วก็นำผู้สูงอายุเข้าสู่ศูนย์ดูแลโดยอาจไม่เป็นไปตามความสมัครใจค่ะทางกระทรวงพม.เองก็มีความห่วงใยและได้มีการสั่งการให้ ีมพม.จังหวัดทั่วประเทศลงพื้นที่ไปสำรวจตรวจสอบมาตรฐานศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและคนพิการอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยและการคุ้มครองสิทธิ์ของผู้รับบริการพร้อมกับเตรียมยกระดับการดูแลสุขภาพจิตในสถานดูแลของพม.และบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มบุคลากรรองรับสังคมผู้สูงวัยสำหรับความคืบหน้าในการตรวจสอบนะคะก็เบื้องต้นนั้นพบว่าผู้ใช้บริการในสถานดูแลผู้สูงอายุ104รายในสถานดูแลผู้สูงอายุที่ได้รับการกล่าวถึงนะคะโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือว่าสปส.กระทรวงสาธารณสุขมีการประสานกับกรมสุขภาพจิตแล้วนะคะนำทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญประเมินสภาพร่างกายและจิตใจรวมถึงคัดกรองผู้ใช้บริการเพื่อกำหนดแนวทางดูแลที่เหมาะสมต่อไปค่ะทางด้านพม.จังหวัดกาญจนบุรีมีการดำเนินการช่วยเหลือและคุ้มครองผู้ใช้บริการแล้วค่ะโดยเป็นผู้สูงอายุ25รายแบ่งเป็นผู้มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรี2รายต่างจังหวัด23รายส่วนอีก79รายนั้นไม่อยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุและมีอาการทางจิตเวชนะคะทางพม.ก็มีการวาง3แนวทางในการดูแลค่ะ1ก็คือกรณีที่ไม่มีญาตินะคะก็จะประสานให้เข้าสู่การดูแลในสถานรองรับที่เหมาะสมเป็นการชั่วคราวนะคะ2กรณีสามารถกับครอบครัวได้ก็จะประสานติดต่อกับครอบครัวให้มารับกลับไปใช้ชีวิตอย่างเหมาะสมและปลอดภัยและ3กรณีที่มีภูมิลำเนาหรือว่ามีครอบครัวอยู่ต่างจังหวัดก็จะทำการประสานกับพม.ในพื้นที่จังหวัดต่างๆเพื่อให้ความช่วยเหลือและติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องตามความเหมาะสมค่ะ
0: ค่ะเรื่องของความเหมาะสมความปลอดภัยมาตรฐานต่างๆต้องมีนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามนะคะเกี่ยวกับศูนย์ดูแลทุกที่เลยค่ะเอาละค่ะ 6:28 นาทีนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้านะคะเรามาติดตามกันต่อแล้วก็ตีคล้องร้องข่าวคุณปูบุญมาสีมานรออยู่ค่ะรายละเอียดเรื่องข่าวสารเนี่ยมากมายเลยค่ะตอนนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ
1: ค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: พี่ครับเกมนี้บอกว่าแค่ลง10บาทก็ได้แล้วผมจะกดแล้วนะ
5: เดี๋ยวก่อนเกมแบบนี้หลอกเด็กนะ
4: ผมแค่7ขวบจะโดนหลอกด้วยหรอแต่เล่นเป็นนะโหลดเป็นด้วย
5: ก็นี่ไงเพราะเด็กสมัยนี้เข้าถึงสมาร์ทโฟนเร็วมากแถมยังเล่นเกมเก่งแบบน้องพี่นี่แหละหยุดคิดถามเช็คถ้าเป็นเกมที่ต้องโอนเงินก่อนหรือชวนให้เล่นได้เงินง่ายๆอย่าเชื่ออย่าโหลดร่วมกันสอดส่องบุตรหลานปกป้องจากเกมออนไลน์หลอกลวงและภัยจากมิจฉาชีพ
6: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
7: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวกับผมบุญมาสีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับ ข่าวแรกในวันนี้นั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาองค์ดีไซเนอร์แห่งแบรนด์สิริวัณวรีพระราชทานเงินจากการจำหน่ายคอลเลกชันเชียร์ทีมไทยแด่มูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยพร้อมพระราชทานหมวกเพื่อเป็นขวัญกำลังใจทัพนักกีฬาไทยสู้ศึกพาราเกมส์ครั้งที่5ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่6ตุลาคม2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาโปรดให้นางรติรสจุลชาติรองประธานกรรมการบริษัทไอริส2005จำกัดผู้บริหารแบรนด์สิริวัณวรีเป็นผู้แทนพระองค์เชิญเงินพระราชทานจากรายได้ส่วนหนึ่งในการจำหน่ายสินค้าคอลเลกชันพิเศษเชียร์ทีมไทยมอบแด่มูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยเงินพระราชทานดังกล่าวนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมพัฒนาและดูแลกีฬาสำหรับคนพิการในประเทศไทยรวมไปถึงสนับสนุนการเตรียมความพร้อมและการส่งนักกีฬาพาราลิมปิกทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันเอเชียนพาราเกมส์ตลอดจนรายการสำคัญต่างๆเพื่อสร้างโอกาสให้นักกีฬาไทยได้พัฒนาศักยภาพและสร้างผลงานในเวทีระดับนานาชาติในโอกาสเดียวกันนี้ก็ได้พระราชทานหมวกแก๊ปจากคอลเลกชันเชียร์ทีมไทยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ทัพนักกีฬาพาราลิมปิกทีมชาติไทยในการเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนพาราเกมส์ครั้งที่5ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคม2569ณจังหวัดไอจิและเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นซึ่งก็นับเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญแล้วครับที่นักกีฬาพาราลิมปิกทีมชาติไทยจะร่วมชิงชัยและสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยโดยมีพลตรีโอสถภาวิไลเลขาธิการคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นผู้แทนรับมอบพร้อมด้วยตัวแทนนักกีฬาพาราลิมปิกทีมชาติไทยร่วมในพิธีและสำหรับคอลเลกชันเชียร์ทีมไทยคือคอลเลกชันพิเศษจากแบรนด์สิริวัณวรีซึ่งสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อร่วมส่งแรงใจและสร้างพลังเชียร์ให้แก่ทัพนักกีฬาทีมชาติไทยในโอกาสการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์2026ผ่านแฟชั่นไอเทมที่ผสมผสานเอกลักษณ์ความเป็นไทยเข้ากับสปอร์ตแฟชั่นร่วมสมัยและได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีคอลเลกชันลิมิเต็ดเอดิชันประกอบไปด้วยหมวกแก๊ปผูกหางผลิตจากผ้าดอนกอยผ้าฝ้ายทอมือย้อมครามจากฝีมือช่างทอในโครงการดอนกอยโมเดลในพระราชดำริณอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครด้านหน้าหมวกปักอักษรไทยแลนด์แล้วนอกจากนี้ยังมีหมวกแก๊ปผ้าไนลอนผูกหางหมวกแก๊ปผ้าไนลอนและเสื้อกีฬาพิมพ์ลายที่ถ่ายทอดเรื่องราวและความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมไทยญี่ปุ่นด้านหน้าสกรีนอักษรไทยแลนด์พร้อมโลโก้สิริวัณวรีบริเวณด้านหลังครับแล้วรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายผ่านแฟลกชิปสโตร์ของแบรนด์สิริวัณวรีและช่องทางออนไลน์นำไปสนับสนุนนักกีฬาพาราลิมปิกไทยผ่านมูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยเพื่อร่วมผลักดันศักยภาพนักกีฬาไทยสู่ความสำเร็จในเวทีระดับนานาชาติครับพี่น้องนายกรัฐมนตรีสั่งวางแผนระบายมวลน้ำข้ามจังหวัดแบบไร้รอยต่อเตือนภาคใต้เร่งเตรียมการรับมือพร้อมให้ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปอพอเร่งทำระเบียบเยียวยาประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่7ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการช่วยเหลือประชาชนโดยกล่าวถึงการบริหารสถานการณ์ร่วมกันหลายพื้นที่สถานการณ์ก็เริ่มคลี่คลายและน้ำลดลงแล้วแต่ว่ายังมีบางจังหวัดที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังและไม่สามารถระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้ขณะที่บางพื้นที่ยังต้องเตรียมรับมวลน้ำต่อเนื่องจากฝนที่ยังตกอยู่ ก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำแผนการระบายน้ำมาปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกรมชลประทานกรมโยธาธิการและผังเมืองและจังหวัดพร้อมกำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดประชุมติดตามสถานการณ์ทุกวันโดยบูรณาการร่วมกับหน่วยทหารและกรมชลประทานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพื่อให้การส่งต่อมวลน้ำระหว่างพื้นที่เป็นไปอย่างเชื่อมโยงและไร้รอยต่อสำหรับพื้นที่ภาคใต้นั้นก็ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนำบทเรียนจากสถานการณ์ที่ผ่านมาโดยเฉพาะกรณีน้ำท่วมหาดใหญ่มาวางแผนกันล่วงหน้าเนื่องจากหากเส้นทางคมนาคมถูกตัดขาดจึงจะต้องเร่งสร้างเครือข่ายรองรับการช่วยเหลือโดยเฉพาะน้ำดื่มต้องเตรียมให้เพียงพอพร้อมจัดถุงยังชีพให้เหมาะกับสถานการณ์โดยพื้นที่ที่ถูกตัดไฟก็ให้เน้นอาหารสำเร็จรูปที่เปิดแล้วรับประทานได้ทันทีส่วนพื้นที่ที่ยังมีไฟฟ้าและน้ำประปานั้นก็ให้เน้นด้านข้าวสารและอาหารแห้งทั้งนี้ทั้งนั้นให้เข้าเร็วออกเร็วทางด้านการเยียวยาประชาชนนั้นนายกรัฐมนตรีก็กำชับพื้นที่ที่สำรวจความเสียหายแล้วก็ให้เร่งส่งรายชื่อครัวเรือนที่เข้าข่ายได้รับเงินช่วยเหลือมายังทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.โดยเร็วที่สุดและปัจจุบันมีการอนุมัติจ่ายเงินเยียวยาไปแล้วกว่า 1,400 ครัวเรือนรวมวงเงินประมาณ 94 ล้านบาทโดยให้ดำเนินการตามหลัก First Come First Serve เพื่อให้เงินถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดพร้อมกำชับให้ปภ.เร่งพัฒนาระบบตรวจสอบข้อมูลภายในให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนส่งรายชื่อไปยังธนาคารออมสินเพื่อให้สามารถจ่ายเงินได้ทันทีทันใดโดยไม่ต้องตรวจสอบข้อมูลซ้ำๆโดยให้ทางจังหวัดและอำเภอต้องเพิ่มความรอบคอบในการตรวจสอบข้อมูลทั้งรายชื่อเลขบัญชีจำนวนเงินและการยืนยันว่าครัวเรือนมีตัวตนจริงๆก่อนส่งมายังทางปภ.แล้วนายกรัฐมนตรีก็ยังมีข้อสั่งการอื่นๆอีกนั่นคือข้อสั่งการที่1เพิ่มมาตรการสร้างการรับรู้สู่ประชาชนให้จังหวัดที่ยังคงมีสถานการณ์เพิ่มการสื่อสารและทำความเข้าใจเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและลดความกังวลจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์ข้อสั่งการที่2ป้องกันความขัดแย้งให้ฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านและตำรวจร่วมกันสแกนพื้นที่เสี่ยงที่อาจเกิดความขัดแย้งจากการระบายน้ำหรือการทำคันกั้นน้ำพร้อมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนและป้องกันไม่ให้การบริหารจัดการน้ำกลายเป็นสาเหตุของความขัดแย้งระหว่างพื้นที่ข้อสั่งการที่3วางแผนระบายมวลน้ำระหว่างจังหวัดแบบไร้รอยต่อให้จังหวัดที่มีสถานการณ์และมีเส้นทางน้ำเชื่อมต่อกันกำหนดแผนร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลและบูรณาการกับหน่วยทหารและกรมชลประทานในการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพื่อส่งต่อมวลน้ำอย่างเป็นระบบเชื่อมโยงกันตั้งแต่ต้นทางถึงยังปลายทางและก็ลดผลกระทบต่อประชาชนในแต่ละพื้นที่กันด้วยครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้เดินหน้าเรื่องแก้มลิงเพิ่มพื้นที่รับกักเก็บน้ำทั่วประเทศหนุนศึกษาพื้นที่รอบกรุงเทพมหานครรับน้ำหลากสำรองไว้ใช้ในหน้าแล้งกันด้วยพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่7ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าโครงการแก้มลิงเป็นหนึ่งในแนวทางการบริหารจัดการน้ำโดยได้มอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชตัวย่อว่าอย่างนี้ไปศึกษาแนวทางที่เหมาะสมในการเพิ่มพื้นที่รองรับและกักเก็บน้ำเพื่อให้สามารถรองรับน้ำในช่วงน้ำหลากและกักเก็บไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งส่วนข้อเสนอในการพัฒนาโครงการแก้มลิงในพื้นที่รอบกรุงเทพมหานครนั้นก็ได้มีการสั่งการให้กรมโยธาธิการและผังเมืองพิจารณาว่าภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่สามารถดำเนินโครงการดังกล่าวได้หรือไม่หากสามารถดำเนินการได้รัฐบาลก็พร้อมดำเนินการสนับสนุนสำหรับโครงการแก้มลิงและการเก็บกักน้ำทั่วประเทศนั้นกรมชลประทานมีแผนดำเนินการอยู่แล้วโดยร่วมมือกับจังหวัดและท้องถิ่นต่างๆและรัฐบาลก็พร้อมสนับสนุนกันด้วยแล้วเน้นย้ำว่าการบริหารจัดการน้ำไม่ควรมุ่งเพียงการเร่งระบายน้ำเมื่อมีปริมาณน้ำมากแต่ควรสร้างแหล่งน้ำเพื่อเก็บกักน้ำไว้โดยในช่วงน้ำหลากหากสามารถเก็บก ักน้ำไว้ได้มากที่สุดแล้วก็จะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในช่วงฤดูแล้งโดยมีงบประมาณที่จะดำเนินการในเรื่องดังกล่าวพร้อมเดินหน้าการเพิ่มพื้นที่รองรับและกักเก็บน้ำเพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในช่วงน้ำหลากและช่วงฤดูแล้งครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของประเด็นไทยช่วยไทยพลัส6040ทางรัฐบาลก็ออกมาย้ำว่าไทยช่วยไทยพลัส6040หากไม่สะดวกยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปเป๋าตังค์ก็สามารถรับบริการได้ที่ธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศแล้วย้ำว่าประชาชนกดยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่15ตุลาคมนี้นะครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่7ตุลาคม2569เราไปดูความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040กันเพิ่มเติมครับซึ่งขณะนี้มีประชาชนกดยืนยันเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า25ล้านรายแต่ยังมีผู้ที่มีสิทธิ์อีกส่วนหนึ่งที่ยังไม่ได้ดำเนินการทางรัฐบาลก็ขอเน้นย้ำสำหรับประชาชนที่มีสิทธิ์แต่ไม่สะดวกดำเนินการด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังอันนี้ก็สามารถขอรับบริการอำนวยความสะดวกในการติดตั้งและลงทะเบียนแอปพลิเคชันเป๋าตังรวมถึงสมัครกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐหรือ G-Wallet ได้ที่สาขาธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนเพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงโดยไม่จำเป็นต้องดำเนินการผ่านโทรศัพท์ด้วยตนเองทุกขั้นตอนสำหรับประชาชนก็สามารถกดยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมจนถึงวันที่15ตุลาคม2569ส่วนผู้ประกอบการก็สามารถกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึงวันที่30พฤศจิกายน2569ครับโดยโครงการนี้ไม่มีการเปิดรับสมัครร้านค้ารายใหม่ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับวงเงินสนับสนุนจากภาครัฐในอัตรา 60% แต่ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการครับตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึงวันที่30พฤศจิกายน2569ซึ่งก็สามารถใช้จ่ายซื้ออาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้ระหว่างเวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาและสามารถซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มผ่านผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารที่เข้าร่วมโครงการได้ระหว่างเวลา6นาฬิกาถึง21นาฬิกาเพื่อไม่ให้พลาดสิทธิ์ในโครงการนั่นเองครับพี่น้องและไปต่อกันที่ประเด็นเรื่องของภาครัฐและเอกชนตอบรับ9มาตรการช่วยน้ำท่วมโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาเปิดเผยในประเด็นนี้และก็ย้ำลดภาระบรรเทาทุกข์ช่วยประชาชนฟื้นตัวหลังน้ำลดนั่นเองครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่7ตุลาคม2569นางสาวสุภามาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้เปิดเผยความคืบหน้า9มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพร้อมสั่งการให้สคบไปติดตามการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อให้พี่น้องประชาชนลดค่าใช้จ่ายและฟื้นฟูความเสียหายได้โดยเร็วในด้านรถยกนั้นก็ได้ประสานกองบัญชาการตำรวจนครบาลช่วยขนย้ายรถในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยประชาชนติดต่อได้ที่สายด่วน1197รวมถึงมีการปล่อยแถวขบวนรถยกช่วยเหลือน้ำท่วมอีกอย่างต่อเนื่องเลยครับและพร้อมกันนี้ได้ประสานกรมการค้าภายในไปตรวจสอบค่าบริการให้เป็นธรรมกันด้วยไม่ถือโอกาสขึ้นราคาเอาเปรียบประชาชนนะครับส่วนสมาคมอู่กลางการประกันภัยก็ให้ประเมินราคาซ่อมฟรีลดค่าอะไหล่แท้พร้อมรับประกันลดค่าแรงทำสีตัวถังร้อยละ20ครับและรับประกันคุณภาพสี1ปีโดยประเมินความคุ้มค่าก่อนซ่อมและติดตามปัญหาคิวซ่อมกับการจัดการอะไหล่กันด้วยส่วนในด้านเรื่องของภาระหนี้สินนั้นธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีมาตรการพักชำระเงินต้นลดหรือพักดอกเบี้ยลดค่างวดขยายเวลาชำระหนี้และสินเชื่อเพื่อฟื้นฟูตามเงื่อนไขของแต่ละสถาบันการเงินครับ แล้วในส่วนของคปภ.นั้นก็ได้เร่งรัดบริษัทประกันภัยแล้วครับบอกว่าให้เยียวยาตามกรมธรรม์ผู้มีปัญหาการเคลมประกันติดต่อได้ที่สายด่วน1186ครับขณะที่ผู้ผลิตรถยนต์หลายยี่ห้อด้วยกันก็มีส่วนลดค่าอะไหล่ค่าแรงและตรวจสภาพรถฟรีตามเงื่อนไขของแต่ละบริษัทส่วนทางสมาคมรถเช่าไทยก็มีแนวทางยกเว้นค่าเสียหายส่วนแรกกรณีรถเช่าเสียหายจากอุทกภัยและจัดรถทดแทนระหว่างสัญญาเช่ากันด้วยโดยความเสียหายส่วนที่เหลือเป็นไปตามเงื่อนไขการรับประกันและสำหรับมาตรการช่วยเหลือสำหรับผู้เช่าที่อยู่อาศัยนี้ก็ได้มีการกำชับผู้ประกอบธุรกิจบอกว่าไม่ให้เอาเปรียบค่าเช่าหรือริบเงินประกันโดยไม่เป็นธรรมครับพร้อมชี้แจงหลักกฎหมายกรณีบ้านเช่าเสียหายจากน้ำท่วมอันเป็นเหตุสุดวิสัยว่าการซ่อมแซมใหญ่หรือที่จำเป็นเพื่อกลับเข้าอยู่อาศัยเป็นหน้าที่ของผู้ให้เช่าย้ำเป็นหน้าที่ของผู้ให้เช่าไม่ใช่ผู้เช่าส่วนผู้เช่านั้นรับผิดชอบในเรื่องการดูแลตามปกติและซ่อมแซมเล็กน้อยเท่านั้นครับสำหรับสิทธิ์รับเงินเยียวยาของรัฐอันนี้ต้องพิจารณาว่าใครเป็นผู้เสียหายทรัพย์สินเป็นของฝ่ายใดและเข้าเงื่อนไขของโครงการใดโดยให้ท้องถิ่นหรือสำนักงานเขตไปตรวจสอบความเสียหายและหลักฐานประกอบเป็นรายกรณีแล้วในด้านการฟื้นฟูบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้าในด้านนี้ทางผู้ประกอบธุรกิจหลายรายด้วยกันก็ขานรับนโยบายจัดแคมเปญช่วยเหลือผู้ประสบภัยไม่ว่าจะเป็นโฮมโปรเปิดสิทธิ์ซ่อมฟรีมูลค่าสูงสุด 1,600 บาทและสำรวจปรับปรุงบ้านกับระบบน้ำและไฟฟ้าฟรี500สิทธิ์ด้วยกันซัมซุงเขาก็ยกเว้นค่าแรงตรวจเช็คและซ่อมพร้อมลดค่าอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและโทรศัพท์มือถือที่เสียหายจากน้ำท่วมร้อยละ50ถึงวันที่31ตุลาคม2569ส่วนในด้านคิวช่างที่เตรียมตรวจบ้านในโซนบางกะปิและรามคำแหงในวันที่10ตุลาคม2569เป้าหมาย50หลังคาเรือนพร้อมบริการสำรวจบ้านและตรวจระบบไฟฟ้าฟรีนอกจากนี้แล้ว Realme มีบริการซ่อมฟรีบางรุ่นและลดค่าอะไรกันด้วยครับส่วนทางด้าน Oppo ก็เปิดสิทธิ์เปลี่ยนแบตเตอรี่เริ่มต้น400บาทขณะที่ไทยวัสดุก็ลดราคาอุปกรณ์รับมือและฟื้นฟูหลังน้ำท่วมและ Power By เองเขาก็รับเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าแลกส่วนลดเพิ่มสูงสุด 10,000 บาทครับและทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละบริษัทนะครับส่วนทางสคบเองก็ยังเร่งแก้ไขในเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยการยกเลิกที่พักการเดินทางคอนเสิร์ตและบริการอื่นๆกันด้วยพร้อมมีกำหนดร่วมประชุมกับทางสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยและบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเพื่อติดตามการช่วยเหลือผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาเที่ยวบินและสัมภาระตกค้างเป้าหมายนั่นก็คือช่วยลดภาระให้กับประชาชนได้กลับมาใช้ชีวิตและประกอบอาชีพได้โดยเร็วหากประชาชนท่านใดไม่ได้รับความเป็นธรรมก็แจ้งได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือจะเป็นแอปพลิเคชันก็ที่ OCPB Connect เว็บไซต์ก็ที่สคบหรือสคบจังหวัดทั่วประเทศไทยนั่นเองครับพี่น้องและปิดท้ายกันที่มาร่วมนับถอยหลังการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายประเทศไทยเราเตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ความภูมิใจของประเทศไทยแล้วครับสิ่งเหล่านี้ที่จะนำซอฟต์พาวเวอร์และอัตลักษณ์ความเป็นไทยมาสอดแทรกในกิจกรรมต่างๆตั้งแต่การประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพภายใต้แนวคิดยิ้มแบบไทยพร้อมใจเป็นเจ้าภาพการนำผ้าทอและผ้าพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์อย่างเช่นผ้าทอตีนจกไทลือผ้าขาวม้าลายช้างและผ้าบาติกพิมพ์ลายบุปผาบรมราชินีนาถมาใช้ตกแต่งสถานที่ประชุมในครั้งนี้ตลอดจนการนำเสนอวัฒนธรรมอาหารและวัตถุดิบท้องถิ่น เพื่อสะท้อนความหลากหลายและภูมิปัญญาของไทยและนอกจากนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้เกียรติเรียนเชิญเนเน่รอย่าหรือแพรวรัติการอำลอยศิลปินสาวไทยวัย16ปีเจ้าของตำแหน่งแชมป์อเมริกาสก็อตทาเลนต์ซีซั่น21มาเป็นแขกรับเชิญพิเศษกันด้วยเพื่อร่วมขับร้องเพลงในโอกาสที่รัฐบาลเป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงต้อนรับเพื่อมอบความประทับใจแก่ผู้นำการเงินจากทั่วโลกในครั้งนี้อีกด้วยครับพี่น้องและจากวันนี้ก็นับถอยหลังไปอีกเพียง4วันเท่านั้น4วันเท่านั้นแล้วก็ขอเชิญชวนคนไทยที่รักของผมทั้งหลายทุกภาคส่วนด้วยมีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์ร่วมกันร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งสำคัญนี้ไปพร้อมกันนะครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีของร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วละครับอ้าวลาไปก่อนแล้วผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: 6:52 นะคะกลับเข้ามาสู่ช่วงท้ายรายการของข่าวยามเช้าค่ะสำหรับใครที่ติดตามทางหน้าปัดวิทยุนะคะ FM 92.5 และ105เมกะเฮิรตซ์ค่ะ AM 819 891กิโลเฮิรตซ์นะคะแล้วก็มีเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศเลยค่ะอยู่จังหวัดไหนฟังที่จังหวัดนั้นได้เลยนะคะแล้วก็ขอบคุณหอกระจายข่าวหมู่บ้านวิทยุชุมชนด้วยนะคะสำหรับใครที่เข้ามาทางช่องทางออนไลน์ของเราตอนนี้เพจข่าวยามเช้านะคะก็ทักทายกันได้ค่ะสวัสดีคุณโอ้นะคะส่งสติ๊กเกอร์หัวใจมาเลยคุณทิพวรรณค่ะสวัสดีข่าวยามเช้าคุณสายันบอกว่าอยู่ที่อำเภอพรหมคีรีนครศรีธรรมราชมืดฝนมาแล้วนะคะฝนจะตกแล้ว
1: ค่ะมีคุณวันดีนะคะสวัสดีสัญญาณอยุธยาเช้านี้ชัดเจนชัดแจ๋วนะคะวิทยุสว่างมาทางวิทยุแล้วก็ทางเพจนะคะคุณปริญญาบอกติดตามมานะคะคุณสมพรนะบอกว่าฟังข่าวยามเช้าจากอ่างทองนะคะบอกว่าระดับน้ำลดลงตามลำดับนะคะหายใจโล่งๆแต่ว่ายังต้องเฝ้าระวังต่อเตรียมพร้อมค่ะส่งกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยทุกท่านสู้ๆนะคะด้วยนะคะ
0: คุณสมพานนะคะเกตแก้วเข้ามาแล้วพระรุ่งค่ะคุณธงชัยสังปล้องบอกว่ารับชมอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ
1: คุณสุวรรณนะคะบอกว่าสวัสดีข่าวยามเช้าแดดออกแต่เช้าเลยนะคะที่ตำบลวังท่าช้างอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะคะคุณสุพิชนะคะฟังจากตำบลโคกจานอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษบอกว่าเช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใสเย็นอุณหภูมิ23องศาเสียงจะแจ้งครับผม
0: ค่ะขอบคุณค่ะคุณชาญชัยนะคะบอกว่าอยู่ที่หนองคายแต่ว่ามารับชมอยู่ที่นครพนมไปเที่ยวเนาะไปเที่ยวหรือไปทำงานไม่รู้คุณนิสแซ่เจียคุณธงชัยนะคะคุณพงศักดิ์เข้ามาแล้วค่ะหลายๆท่านคุณสุนทรก็บอกว่าสัญญาณชัดเจนครับคุณพี่ติ๋มคลองเตยด้วยนะคะน้องชาตรีด้วยค่ะคุณวันดีน้องชาตรีบอกว่าอยากเจอพี่ส้มจังเลย
1: ก็ตอนนี้ดูผ่านจอไปก่อนก็แล้วกันนะ
0: คะ
1: ก็ทักทายกันเข้ามาได้นะคะทุกท่านตอนนี้น้ำที่ไหนเป็นอย่างไรนะคะสามารถร่วมกันรายงานกันเข้ามาได้นะคะและท่านจะได้ช่วยแชร์ข้อมูลกันด้วยนั่นเองค่ะ
0: ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้เรามีข่าวดีมาบอกค่ะใครที่อยากจะออมเงินนะคะธนาคารออมสินเปิดให้ทุกคนเนี่ยไปเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิทัลเซฟวิงค่ะเป็นบัญชีเดียวเรียกว่าครบทั้งออมแล้วก็ใช้จ่ายสะดวกได้รับดอกเบี้ยสูงด้วยค่ะซึ่งดอกเบี้ยเนี่ยรับดอกเบี้ยไปเลยสูงสุด 2.50% ต่อปีสำหรับยอดเงินฝากที่ไม่เกิน 10,000 บาทนะถ้า 10,000 บาทคุณฝากไปเนี่ยคุณได้ดอกเบี้ยไปเลย 2.50% ต่อปีค่ะแล้วก็ยอดเงินฝากที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปเนี่ยก็จะได้รับดอกเบี้ยต่างออกไปอีกก็คือรับเพิ่มไปอีก 0.35% ต่อปีได้รับดอกเบี้ยแบบว่าเต็มเลยนะคะไม่มีไม่เสียภาษีด้วยส่วนการฝากเงินนะคะสำหรับใครที่เป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นคนไทยค่ะสัญชาติไทยอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปแล้วก็เปิดบัญชีขั้นต่ำเนี่ย1บาทก็เปิดได้นะครับ1บาทเนี่ยเปิดได้เลยไม่จำกัดวงเงินสูงสุดนะไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดค่ะจะออมไป1ล้านก็ได้นะเขาบอกว่าแบบนี้ค่ะออมง่ายจ่ายสะดวกนะคะแล้วก็ได้ดอกเบี้ยสูงด้วยใช้ชีวิตง่ายกว่าเดิมเยอะเลยค่ะที่สำคัญเนี่ยมีเงินฝากไว้ด้วยผู้ที่สนใจนะคะสามารถเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกได้เลยค่ะเป็นแบบเผื่อเรียกดิจิทัลเซฟวิงค่ะด้วยตัวเองนะคะใครที่จะไปติดต่อธนาคารออมสินไปได้เลยค่ะทั้งลูกค้าเดิมหรือว่าลูกค้าใหม่นะคะอาจจะเข้าไปดูรายละเอียดในแอปพลิเคชัน My Memo My Mo นะคะแอปพลิเคชันไมโมของธนาคารออมสินสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ GSB Contact Center 1115หรือที่เว็บไซต์ของเขาก็คือ www.gsb.or.th ค่ะแต่ว่าเงื่อนไขเนี่ยเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดไว้นะคะเพราะฉะนั้นใครจะเปิดบัญชีเป็นคนไทยนะอายุ15ปีขึ้นไปค่ะสัญชาติไทยเปิดบัญชีได้ตั้งแต่1บาทขึ้นไปดอกเบี้ยเนี่ยจัดเต็มเลยค่ะ
1: ค่ะไปที่เรื่องต่อไปนะคะมาขอแสดงความยินดีกับทัพนักกีฬาไทยทุกท่านนะคะที่ไปแข่งขันที่เอเชียนเกมนะคะแล้วเราก็ได้กลับมาถึง52เหรียญด้วยกันนะคะ
0: ดีใจด้วยค่ะ
1: ทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวนะคะท่านก็ยกย่องนะคะทัพไทยที่ไปสู้ศึกในเอเชียนเกมครั้งนี้ค่ะพร้อมกับมอบเงินรางวัลรวม236ล้านบาทนะคะซึ่งจะมีการมอบกันในวันนี้เลยนะคะโดยเรื่องนี้ค่ะนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลค่ะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะท่านก็ออกมา ชื่นชมทัพนักกีฬาไทยที่ไปสร้างผลงานอย่างยอดเยี่ยมในการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินากัวย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะแล้วก็ไปคว้าเหรียญรางวัลรวม52เหรียญค่ะแบ่งเป็น18เหรียญทอง13เหรียญเงินและ21เหรียญทองแดงครองอันดับ7ของเอเชียเลยนะคะพร้อมกับเตรียมมอบเงินรางวัลรวม236ล้านบาทเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักกีฬาผู้ฝึกสอนแล้วก็สมาคมกีฬาค่ะก็ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักกีฬาทุกท่านที่ทำหน้าที่กันอย่างเต็มความสามารถนะคะรวมถึงผู้ฝึกสอนแล้วก็สมาคมกีฬาด้วยนะไม่ใช่แค่นักกีฬาเท่านั้นนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ต่างๆที่ท่านมาช่วยสนับสนุนแล้วก็ผลักดันนักกีฬาให้ประสบกับความสำเร็จนะคะท่านรัฐมนตรีก็ขอขอบคุณมานะคะแล้วก็วันนี้นะคะเวลา 11:30 นเนี่ยท่านก็จะไปมอบเงินรางวัลให้นะคะที่โรงแรม The Grand Four Wing Convention Hotel Bangkok นะคะก็ร่วมแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยนะคะที่ฝึกซ้อมจนประสบความสำเร็จได้เหรียญรางวัลมาแล้วก็ได้เงินรางวัลเพิ่มเติมนะคะเป็นของขวัญให้กำลังใจกับทุกท่านกันด้วยนะคะท่านรัฐมนตรีก็บอกด้วยนะคะว่ารัฐบาลนั้นเดินหน้าสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาไทยอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับวงการกีฬาไทยและสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ประชาชนต่อไปค่ะ
0: ค่ะก็ขอแสดงความยินดีนะคะกับทัพนักกีฬาไทยทุกคนเลยค่ะสำหรับวันนี้ค่ะ 6:58 นาทีข่าวยามเช้าหมดเวลาแล้วค่ะเราสองคนนะคะพร้อมทีมงานลาทุกคนไปก่อนค่ะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่4การอยู่ในถิ่นอันสมควรหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่เริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติยังมีจังหวัดปราจีนบุรีฉะเชิงเทราและพื้นที่ปริมณฑลที่มีน้ำท่วมขังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย 9,000 บาทโดยคาดว่าประชาชนจะเริ่มได้รับเงินในวันพรุ่งนี้
1: ผู้นำสหรัฐยืนยันว่าการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยต่อต้านการระบาดในไซบีเรียไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอาวุธชีวภาพลีโอเนลเมสซี่ลงเล่นนัดสุดท้ายในนามทีมชาติอาร์เจนตินาและยิงประตูช่วยทีมเอาชนะเบนิน3-0ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดปราจีนบุรีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีร่วม